0: ตรงเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นๆเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
1: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
0: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
1: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ. มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็น Grid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
2: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน ทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตปนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเหล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น นันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนไปอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
5: 1นาทีกับกปท.
6: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกลิ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
15: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
16: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไ และก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
7: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
21: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลลงปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
20: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
22: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
20: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
3: ดิฉันจัตยาปลมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
0: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
4: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
5: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอพยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยและต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
4: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
18: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
8: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิเวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Game หรือ Asian Game ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
10: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจแล้วครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์เขาบอกแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนคร
8: ับ ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
23: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได
8: ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบ.การพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบ.การพนัน ซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนา

0: 2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุททกนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ 1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลยอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคย่อมเห็นการบริจาคที่มีในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจ ของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาละกิริยา 5. หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรื แต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองๆเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกลามคฤทายวันเมืองสูงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถคาถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไ ในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวรรคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะ
1: คะ
2: ซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะ
1: คุ
2: ณจบคนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยม
1: ี
2: บทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนา
1: ะ
2: แต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
1: ้
2: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
1: ฉ
2: ะนั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอันที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและ พระอาชีภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่3เราทำหน้าที่เรื่องการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่4เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้นั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระอาชีพภาพของพระองค์แล้วก็เรามีนิทรรศการกลางแจ้งที่สะท้อนพระอาชีพภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็3ถึง5กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะคะซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
1: เคยมาเคยไป
2: ค่ะจะเป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งมิตรภาพตลาดของการแบ่งปันและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะ
1: คะ
2: ซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพึ่งตนเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะก็จะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่มั้ย
1: คะ
2: สัปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่มครบวงจรนะคะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะ
1: คะ
2: ทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักทรงงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
2: ซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัดอยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเร่าสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน
1: อัง
2: กฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะสืบสานรักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็นิทรรศการสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีอินเมอร์ซีฟอาร์ตมีดิจิตอลมีมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
1: อย่างนี้น้องๆมาได้เลยเด็กๆก็มาได้
2: ม
1: ีเ
2: จ็ดมิติมีสามมิติอย่างนี้ค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่
1: ะ
2: แล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3-5แล้วก็เราจะมีมหกรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะตรงกับวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือ World Soy Day นะคะก็จะเป็นมหกรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหกรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีมหกรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหกรรมทั้ง4ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3-5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
2: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสืบสานงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม
1: ่
2: ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟรินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมวันไหมที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว่าอะไรสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
1: ะ
2: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู
1: ่
2: มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินนม UHT อร่อยๆของมาต่อค่
1: ะ
2: แล้วจริง ป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยน
1: ะ
2: เรื่องของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ
1: ุ์
2: เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างพืชเมืองหนาวด้วยนะคะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จุดหมุดหมายอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเนื้อสการของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเนื้อสการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะคะแล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็มาเรียนรู้กับเราได้เรื่องของยาแฝดนะเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะ
1: นี่แหละ
2: ทุกร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก
1: ็
2: จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
1: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
1: ะ
2: สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหรือการเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
1: ะ
2: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
1: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3-5กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
2: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าจากกรุงเทพเนาะก็นั่งรถไฟไม่ใช่ก็นั่งรถไฟมาก็ได้เนาะรถไฟฟ้ามาลงที่รังสิตค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะหรือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก็จะมีรถบริการของเราจากริมถนนผลโยธินเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถเมที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็เคลื่อนสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหรือถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากกับผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระ

0: รุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
4: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิรายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิรายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
5: นางสารีฮะมาอยู่โซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
6: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในด้านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856ทับ2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: กราบท้าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีครับท่านนุ่นซึ่งเป็นผู้คอยดูแลในการที่จะให้รายการเป็นไปด้วยความสวัสดีผมจะว่าห้องส่งเป็นห้องที่ถือว่าสำคัญมากนะและเขียนได้ว่าทุกประเทศในเวลาจะมีการติดต่อกันเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยงานนะมันก็จะเป็นสมัยโน้นเลยสมัยของเมืองจีนเนี่ยอยู่บนสมัยเมืองจีนเนี่ยต้องมีช่วงว่ามันกี่ไมล์ที่กี่ช่วงในตอนต่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ฟังข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องสุขภาพนะครับขออนุญาตของท่านตาชัยก่อนว่าจะคุยผมจะคุยแล้วสักนิดจะรอสวัสดีก่อนนะสวัสดีท่านตาชัยที่เคารพครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมและผู้ฟังทางบ้านครับ
4: ครับผมคือพอดีผมฟังเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญทำเบิญนี่ก็นึกขึ้นได้อย่างนี้ว่าท่านอาจารย์พนิกาธรรมระเนี่ยจริงๆเป็นทั้งแม่เป็นทั้งผู้ที่ประคบประงมผมมาพอสมควรช่วยผมไว้หลายตัวหลายรายการเสียดายที่ท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่ว่ามีวันหนึ่งให้ท่านทัดชัยเลยท่านผู้ฟังครับกันบอกกับผมว่าคืออย่างนี้ผมไปกินข้าวอยู่กับอาจารย์ท่านเนี่ยผมเชื่อเรื่องปรากฏว่าอาจารย์ในเขาก่อนจะทานข้าวเนี่ยเขานั่งแผ่เมตตาก่อนผมก็สงสัยก็ถามว่าเอ๊ะปกติพระเนี่ยนะครับจะแผ่เมตตาหลังจากที่ฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยในที่ฉันช้าก็ตามแต่เอ๊ะทำไมอาจารย์พนิกาธรรมระนี่นะท่านอาจารย์ถึงได้มาทำต่างกันกับพระคือแต่ส่วนบุญส่วนกุศลก่อนนั้นท่านก็บอกว่าอันนี้ดิสุรวงถ้าเธอเคยแวะไปนั่งทานไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวไปทานขนมจีนซึ่งเขาตั้งเป็นโต๊ะอยู่ที่ริมถนนเนี่ยแล้วสมัยนั้นก็ยังไม่ได้เข้มงวดนี่นะเคยไหมบอกว่าเคยครับ นี่เธอลองนึกดูนะสุรงนะถ้าเธอนั่งทานอยู่ที่ริมถนนในตรงที่ฟุตบาทถือว่านะถ้าเกิดว่าเธอกินเสร็จแล้วเธอค่อยแผ่เมตตาอย่างที่เขาทำกันเธอลองนึกดูนะว่าถ้าอยู่เพลินๆอยู่ๆเนี่ยนะมันมีรถแฉะมาชนโต๊ะคลุ้มลงไปเธอก็ล้มลงไปจะลงเธอจะได้แผ่เมตตาไหมเพราะเธอลงไปนอนแฉะอยู่บนริมถนนไปแล้วเรียบร้อยนั้นแล้วก็อะไรที่มันทำได้ที่มันดีๆหน่อยรีบๆทำซะก่อนอย่าไปนั่งรอมันว่ามันตอนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เนี่ยนะครับผมเลยได้ข้อคิดที่จะมาคุยต่อกับท่านรัชชัยและท่านบุพังว่าเหมือนกันนะครับคนเราเวลาสุขภาพดีๆมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเกิดมันมีความอะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ไปเช็คไม่ไปเช็คอะไรก็ตามแต่หรือว่าไม่ลงทุนกับตนเองบ้างเพราะเราก็ลงทุนมาเยอะเราก็เลยลงทุนช้าลงทุนช้าก็มันก็ป่วยง่ายหน่อยนะเพราะนึกจากว่าเราคิดแบบสบายใจไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรในรูปบางทีก็เกรงใจลูกหลานนี่นะครับในแง่มุมนี้ท่านท่านชัยคิดว่ายังไงครับ
5: ก็จริงๆคือคำโบราณแล้วก็มีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่ากันดีกว่าแก
4: ้
5: ถ้าแก้แล้วจะเรียกว่าถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันมันก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสุภาษิตโบราณอยู่แล้วแต่เราก็มานั่งขับมันได้มันก็จริงนะครับท่าน
4: ใช่เพราะ
5: ว่าการเนี่ยเขาเรียกว่าคือมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายคำพูดเนอะที่เรารู้จักกันที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคนออกกำลังกายเยอะมากและการออกกำลังกายเนี่ยก็ทำให้สุขภาพเราดีแต่หลายๆคนก็เอาไว้ก่อนแต่จริงๆการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่งจะมานิยมกันไม่นานนะไม่นานก็คือผมก็คิดว่าก็คือหลายสิบปีแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองจริงๆก็คือคำว่าไม่นานเนี่ยมันมีการค้นพบมีงานวิจัยมีอะไรใหม่ๆออกมาจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่เปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยคือได้เปรียบนะครับจึงมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าขยับตอนนี้เรียกว่าออกกำลังกายขยับก่อนตายเรียกว่ากายภาพแต่เผอิญเนี่ยมันไปลิงก์กับเรื่องของรีด็อกยังไงก็คือว่าจริงๆเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พรูฟอีกว่าจริงๆการที่เราออกกำลังกายกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราผลิตรีด็อกแต่เรารู้ก็คือว่าโอเคออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราผลิตเอนโดฟินเนี่ยคือฮอร์โมนของความสุขถ้าเรามีความสุขร่างกายมันจะไม่เครียดพอร่างกายเราจะไม่เครียดปุ๊บเนี่ยมันก็การอักเสบก็จะน้อยลงที่เรารู้นะแต่บางครั้งบางคนออกกำลังกายเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรีด็อกอาจจะคือทางเลือกหรือทางรอดแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เคยศึกษาพอไม่เคยศึกษาก็ไม่ได้รู้ฮะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงหรืออะไรยังไงคือบางคนจริงๆเขามีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าคำว่าดีอยู่แล้วเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่คิดที่จะพัฒนาแต่คนที่คิดที่พัฒนาเนี่ยมันต้องมีที่ดีถ้าเกิดการพัฒนาครับ
4: ถ้าพูดสั้นๆเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับคนที่สึกว่ากระปรี้กระเปร่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดื่มเข้าไปแล้วที่ทำให้ร่างกายนั้นมีความทรงตัวอยู่แบบเต็มที่เกือบ 100% ก็ได้แต่ว่าต้องรอให้มันเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปดื่มนะอย่าไปท่านไปใจว่าผมเห็นด้วยเลยครับโอเคฮะเชิญ
5: ครับใช่ครับใช่หลายๆคนมาถามผมบอกว่าพอมาถามเราบอกว่าเอ๊ะแล้วคนปกติดื่มได้ไหมเราก็ถามว่าคนปกติเนี่ยเสื่อมไหมผมก็จะถามนะจริงๆแล้วคนก็บอกว่าเสื่อมยังไงล่ะก็ดูว่า ีกสัก10ปีอีกสัก5ปีเนี่ยเรายังคงสภาพอยู่ตอนนี้ไหมถ้าเรายังคงสภาพอยู่ก็ไม่ต้องดื่
4: ม
5: มันคืออะไรง่ายๆแล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่สามารถการันตีตัวเราว่าเฮ้ยอีก10ปีอีก5ปีเราจะป่วยหรือเปล่าเราจะแย่ไหมแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็พิสูจน์มาแล้วเพราะวันนี้จริงๆการที่เราเนี่ยมีความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเขาเรียกว่าพิวเวอร์ตี้ก็คือย่างเข้าวัยรุ่นมันก็มีความเสื่อม
4: ครับ
5: แต่บางคนก็แย้งอีกบอกว่าเฮ้ยฉันกินอาหารครบนอนครบไม่เครียดออกกำลังกายแต่ทำไมบางคนไปเจอขั้น4นั่นคือร่างกายเราเนี่ยมันมีความเสื่อมอยู่ในตัวแล้วไอ้ความเสื่อมที่เป็นตัวเร่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่า1ก็คือพันธุกรรมที่เรามี
4: ครับ
5: ไอ้ตรงเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถามว่าเราจะไปหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าเฮ้ยคือพันธุกรรมเราเนี่ยอาจจะมีการป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่นะอย่างที่ครอบครัวของภรรยาผมก็สังเกตนะว่าโอเคเขาจะมีเรื่องของเกี่ยวกับมดลูกเดี๋ยวคนนั้นต้องไปผ่าคนนี้ต้องไปผ่าสักพักนึงก็พออายุมากขึ้นอย่างพันธุกรรมในครอบครัวผมก็จะมีปัญหาเรื่องของลำไส้เราก็รู้อยู่ฮะถึงบอกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณยายผมเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ผมเป็นมะเร็งลำไส้แต่ถามว่าผมไม่เสี่ยงว่าเฮ้ยเราจะถูกแจ็คพอตหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามันมีพันแท้พันทางมันมีเรื่องของการส่งต่อทางพันธุกรรมส่งบ้างคือไม่ได้ส่งทุกคนบางคนก็ได้รับบางคนก็ไม่ได้รับแต่ถามว่าผมจะไปเสี่ยงทำไมฮะอย่างเพื่อนผมที่เป็นหมอเหมือนกันเขาก็บอกว่าตระกูลเขาก็มีฮะก่อนตายคือตาบอด แล้วถามว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าลีดอกเนี่ยมันเข้าไประดับเซลล์แล้วมันไปเขาเรียกว่าไปซ่อมยันดีเอ็นเอพอไปซ่อมยันดีเอ็นเอจริงๆมันเหมือนตำราแพทย์แน่นอนว่าถ้าเรากันเอาไว้เนี่ยมันดีกว่าแก้แน่นอนฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้รีดอกส่วนใหญ่เนาะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำไมคนถึงบอกว่าเออคนที่เข้ามาใช้รีดอกจะมีแต่คนแก่จริงๆแล้วหนุ่มสาวก็มีนะฮะตอนนี้เริ่มมีคนที่สนใจสุขภาพมากขึ้นแต่วันนี้การที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยหลายคนออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายอันนั้นผมเจอคนหนึ่งออกกำลังกายดูแลตัวเองดีมากกล้ามเป็นมัดแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยเร็วมากเหมือนกันไปแบบเขาเรียกว่าลงเขาได้เร็วมากเลยคือเรามองว่าพริบเดียวเนี่ยโอ้โหร่างกายเนี่ยครับเร็วมากแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากครับแล้วครับ
4: ส่วนหนึ่งถือว่าจิตตกไหมท่านประจักษ์ฮะที่จิตทำให้เขารู้สึกไม่เร็ว
5: อะไรนะครับ
4: จิตถือว่าจิตเขาตกไหมจิตใจมันโวบขึ้นมา
5: แน่นอน
4: แล้วใช่ไหมฮะ
5: แน่นอนเพราะว่าจริงๆวันนี้ยิ่งเรารู้ว่าเราป่วยกับเราไม่รู้ว่าเราป่วยจริงๆมันมีเขาเรียกว่าเรื่องของจิตใจก็มีส่วนนะเรื่องของจิตใจเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บว่าเฮ้ยเราไม่ดีหรือเราคิดหดหู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้คือจากงานวิจัยก็เหมือนกันนะเขาก็บอกว่ายิ่งเราวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายโดนมลพิษพันธุกรรมไม่ดีแม้แต่ประสบอุบัติเหตุลิดอกของเราก็ลดลงเร็วจึงทำให้วันนี้เราก็ยังไงก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอะกันไว้ดีกว่าแก้แล้วผมก็ชอบกันผมไม่ชอบแก้เพราะจริงๆถ้าเรามองว่าการที่เรากันเนี่ยกับการที่เราแก้ลองนึกง่ายๆนะฮะว่าเรื่องของการผูกเชือกนะถ้าเกิดเรามานั่งแก้เชือกที่มันเป็นปมสัก 3-4 ปมเนี่ยการแก้เนี่ยมันก็คงแก้ยากแล้วครับวันนี้เรากันไม่ให้มันมาพันกันเลยดีกว่าสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู
4: ้โอเคดีครับก็ภาพนี้ครับนี่ถือเป็นภาพแรกนะก็แล้วกันเอามาวาดให้เราคิดเป็นกลางอากาศแต่ก็เห็นก็ เห็นภาพได้เข้าใจง่ายในการอธิบายผมคุยกับท่านทัศน์ชัยว่าเวลาไปคุยเรื่องเนี้ยพวกรีดอกเนี่ยก็จะมีคนที่ประเภทปฏิเสธซึ่งเป็นเรื่องปกติผมเองก็เคยปฏิเสธนะไม่ใช่ว่าใช่รีดอกมาด้วยว่าการเป็นนู่นนั่นที่ผมปฏิเสธว่าท่านกินไม่นิ่งผมก็ปฏิเสธแล้วก็พออีกวันหนึ่งผมก็มาปฏิเสธมันก็แล้วแต่ว่าจังหวะมันให้หรือไม่ให้นี่นะนี่ผมถามสองมุมมุมแรกก็คือในกรณีที่ท่านทัศน์ชัยชวนคุยว่ารีดอกนี่สำคัญนะแล้วเขาปฏิเสธนะกับอีกอย่างนี่ก็คือบอกปั๊บขึ้นมาจะสนใจเลยเอาเรื่องปฏิเสธก่อนมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วคุยกับเขาอย่างไรเชิญครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราแบ่งคนออกเป็นจำพวกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายจำพวกครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยรีดอกมันยังเป็นเรื่องใหม่ถ้าถามจริงๆนะรีดอกเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดจริงๆก็ให้เปรียบเทียบง่ายๆฮะเปรียบเทียบแอปเปิลนะมันจะมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลเน่าวันนี้เราไปเจอคนเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3แบบแค่นั้นนะฮะคือหนึ่งก็คือว่าคนที่มองเห็นโอกาสในด้านสุขภาพโอกาสทางธุรกิจโอกาสที่คุณจะไม่ป่วยโอกาสที่คุณจะมีสุขภาพที่แบบยอดเยี่ยมในระดับเซลล์และเป็นนวัตกรรมรางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรากระจายไปทั่วโลกพอกระจายไปทั่วโลกปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสทางด้านของธุรกิจด้วยซึ่งวันนี้เราลองคิดง่ายๆว่าเราแค่ใช้ผลิตภัณฑ์เราบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนโดยที่คนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเอาอะไรไปขายเอาอะไรไปยัดให้เขาแต่จริงๆเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเรากับเขาเนี่ยซื้อเท่ากันเนี่ยมันไม่มีการขายแล้วถึงบอกว่าถ้าเกิดผมมีสินค้าตัวนึงผมขายได้อาจจะให้กับอาจารย์ในราคาที่ผมซื้อมาถามว่าเนี่ยมันขายหรือมันคือการแบ่งปันหรือการให้อาจารย
4: ์
5: ผมไม่ได้กำไรเลยเราไม่ได้กำไรจากการขายเลยแต่ทีเนี้ยพอนั้นปุ๊บเนี่ยคนจะมองว่าเราไปเทคผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ก็จะปิดพอปิดโอกาสเนี่ยเขาก็จะปิดโอกาสตัวเขาเองตัวผมก็ไม่ได้ใส่ใจฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมมองว่าโอกาสที่ผมจะเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาล10ปีสุดท้ายผมไม่ต้องติดเตียงโอกาสที่ผมจะเขาเรียกว่าอายุยืนบนขาตัวเองไม่ต้องไปยืนอยู่บนเตียงเหมือนใครหลายๆคนซึ่งผมเห็นพ่อเห็นแม่ผมคือก่อนตายปุ๊บเนี่ยจะมีแผลกดทับบ้างนอนติดเตียงอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลยมานั่งนึกตัวเราว่าเฮ้ยถ้าเราวันหนึ่งเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนฮะมันทุกคนเนี่ยเมื่อความเสื่อมมันไปถึงระดับหนึ่งมันต้องค่อยๆร่างกายเรามันจะค่อยๆเขาเรียกว่ามันถ้าหยุดทำงานเลยมันก็ตายเลยจริงไหมฮะแต่มันจะค่อยๆหยุดพอมันค่อยๆหยุดเนี่ยที่เราทนไปคิดว่ามันคือสังขารมันคือพอมันมากขึ้นเราก็บอกว่าอ๋อมันก็คือโรคคนชราแต่จริงๆปัจจุบันเขาไม่ได้เรียกโรคชราแล้วเขาไม่ได้เรียกความชราแล้วเขาเรียกโรคชราคำว่าโรคเนี่ยมันมีการป้องกันได้เห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพรุ่งขึ้นมากขึ้นแต่หลายคนเนี่ยโอเคเขาปฏิเสธเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ทีนี้ว่าพอเราไปเจอคนที่เขาเจอปุ๊บมองเห็นโอกาสปุ๊บเขาเอากับเราเนี่ยก็โอเคแต่บางคนที่บอกว่ามีงานวิจัยไหมอย่างเงี้ยก็คือแอปเปิลเขียวมีงานวิจัยไหมมีเปเปอร์ไหมมีคนใช้แล้วเห็นผลไหมอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ตอบรับทันทีฮะตัวผมไม่ได้ตอบรับทันทีว่าผมเอากับมันหรือสนใจในธุรกิจสนใจในผลิตภัณฑ์หรือสนใจลองใช้กับตัวเองเพราะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยการที่เราจะเอาอะไรเข้าตัวเองเราก็ต้องพิจารณาก่อนจริงไหมฮะว่าหนึ่งคือเขาทำลายร่างกายเราหรือเปล่าผลประโยชน์มีไหมเราก็ดูรวมก่อนว่าเขามาหลอกเราหรือเขาต้องการที่จะเอามาให้เราอย่างจริงใจสุดท้ายเนี่ยเราต้องเปิดใจก่อนถ้าเราไม่เปิดใจเนี่ยเราจะปิดตัวเราเองพอเราปิดตัวเองเนี่ยนั่นคือการปิดโอกาสแต่ผมดูก่อนนะฮะว่าไอ้ที่เขามาให้เราเนี่ยมันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เขาเอามาให้เราปุ๊บเราขยำทิ้งเลยแล้วโยนทิ้งเลยผมไม่เอาละ เราไม่เอาละโยนทิ้งไปเลยแต่โยนทิ้งไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งไปเก็บเนี่ยมันกลายเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้เหมือนกับผมแนะนำคนที่เข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านผมเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วลีดอกเนี่ยจะไปพัฒนาปฏิวัติวงการการกีฬาผมเห็นนักกีฬาคนหนึ่งเข้ามาอดีตนักกีฬาทีมชาติเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านผมผมรู้แล้วว่าคนอย่างชอนเบิร์กชอนเบิร์กเนี่ยเป็นนักกีฬาสายกีฬาแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองซึ่งถ้าเข้าไปดูใน YouTube นะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะทารีดอกเนี่ยเขาได้เหรียญทองแค่2เหรียญในชีวิตคือได้แค่2เหรียญที่เหลือคือเหรียญทองแดงแล้วก็ไม่ได้เหรียญแต่หลังจากที่ทารีดอกเนี่ยทองแดงไม่เคยได้เลยได้แต่เหรียญทองกับเหรียญเงินแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญทองทั้งหมด82เหรียญ นะถ้าจำไม่ผิดมันทำให้เราเห็นมองว่าเฮ้ยไอเนี้ยเราต้องบอกคนละเพราะมันไม่ได้ปฏิวัติสุขภาพอย่างเดียวมันปฏิวัติวงการการกีฬาวงการความงามทุกอย่างบนโลกกำลังจะถูกปฏิวัติแต่ผมก็บอกเราบอกปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าเขาไม่เอาเขาก็แบบอ่ะสนใจเหมือนสนใจแล้วก็ขอข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ดูผมส่งไลน์ไปก็ไม่ได้ดูในขณะเดียวกันโต๊ะข้างๆที่นั่งฟังเห็นไหมฮะโต๊ะข้างๆที่นั่งฟังอยู่พอฟังอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาสนใจทันทีเลยพอสนใจทันทีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็เลยสมัครพอสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าผมสนใจผมก็ถามว่าพี่สนใจอะไรครับเขาบอกเขาสนใจรีดอกครับผมต้องการสมัครครับบอกพี่จะสมัครสมาชิกเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเป็นลูกค้าก็ได้ครับลูกค้าก็คือพี่ไม่ต้องไปแนะนำใครถ้าพี่กลัวเรื่องของเครือข่ายคำว่าเครือข่ายมันไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแต่คนเนี่ยไปทำร้ายเครือข่ายโดยการไปเอาเปรียบธุรกิจทำผิดวิธีอะไรแต่วันเนี้ยถ้าเกิดพี่สนใจปุ๊บเนี่ยถ้าพี่ใช้ดีพี่บอกต่อไหมถามนิดนึงเขาก็บอกได้เงินกับบอกไม่ได้เงินเนี่ยพี่ต้องการบอกยังไงเพราะบริษัทเนี่ยเขาจะตัดค่าโฆษณามาเขาใช้ตัวพี่เป็นโฆษณาถ้าพี่ใช้ไม่ดีพี่ไม่ต้องไปบอกหรอกการไปบอกก็คือโกหกแล้วครับผิดศีลข้อ4แล้วแต่ถ้าใช้ดีเนี่ยเราบอกต่อคือการบอกบุญ เพราะว่าเราซื้อเท่ากันเขาก็บอกฟังดูเข้าท่าแล้วไอ้จริงบอกต่อแล้วได้ตังกับไม่ได้ตังเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่ผมก็บอกว่า650บาทในบ้านเราแต่ต่างประเทศก็คือ40เหรียญบอกแค่นั้นเองเหรอบอกอ่ะก็แค่นั้นละครับเพราะเขาไม่ได้ต้องการเอาอะไรจากพี่เลยเขาต้องการเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันเขาก็รับเห็นไหมครับวันนี้เราเจอคน2คนในที่เดียวกันคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการบอกแต่อีกคนหนึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะพูดกับอีกคนหนึ่งหรอกเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมพระต้องเทศทุกวันอาจารย์ทำไมพระต้องเทศทุกวันนะ พระที่ต้องเทศทุกวันเนี่ยสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเลยแต่บางคนต้องฟังหลายๆครั้ง
4: ไม่สนใจ
5: ใช่ครับพอเราก็นึกจริงฮะพอกลับมานั่งนึกถึงตัวเราอ่ะมันก็เลยแบบก็จริงบางทีเราได้อะไรดีๆเราก็นั่นไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนแต่บางครั้งพอเราฟังแล้วเราอ่านเราศึกษามากขึ้นผมใช้เวลา1ปีในการศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลคือเขาส่งอะไรมาให้ดูหมดครับพอดูหมดปุ๊บเนี่ยพอมองว่าดีจริงเราถึงโดดเข้ามาแล้วเราก็ดูมันมีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อว่าแคโรลีนฮอฟแมนในต่างประเทศนะตัวแคโรลีนเนี่ยมีคนมาแนะนำให้รู้จักคนรู้จักผลิตภัณฑ์ดีมากแล้วมีงานวิจัยอยู่ในเปเปอร์อยู่ในเรียกอะไรงานวิจัยอยู่ในตำราแพทย์อยู่ในพับเม็ด ก็จะไปแนะนำหมอทันทีเลยโดยที่ตัวเองเนี่ยข้อมูลยังไม่แน่นอันนี้ ก็ส่วนใหญ่นะก็โอ้โหคือผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้ต้องแนะนำหมอเลยแต่พอแนะนำหมอข้อมูลเราไม่แน่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาถามอะไรมาเราตอบไม่ได้แล้วก็เอกสารที่มีเรายังไม่เพียงพอที่จะเอาไปให้เขาหรือไปทำให้เขาเชื่อจากนักวิจัยแน่นอนว่ามีคนไปแนะนำแคโรลีนปรากฏว่าแคโรลีนไม่เอาพอแคโรลีนไม่เอาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นที่แนะนำเนี่ยรู้สึกเขาอยู่ที่สนามบินกับสามีกำลังจะบินไปที่ที่หนึ่งหลังจากนั้น7ปีอาจารย์7ปีตัวแคโรลีนเนี่ยก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งคือมีเขาเรียกว่ายามะลมพัดถวนถึงเวลาเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาเราจะเจอยาดีหมอดีแน่นอนนะแต่ถึงบอกว่าถ้าเจอแล้วเราไม่เอาเราก็ไม่ได้ตัวแคโรลีนเนี่ย7ปีหลังจากนั้นบริษัทออกตัวเจลออกมาบริษัทแรกๆเนี่ยออกตัวน้ำออกมาเราก็ตัวน้ำเนี่ยบางคนไปฉีดผมขึ้นไปฉีดตาสายตาดีขึ้นไปฉีดผิวดีขึ้นเราก็ไปฉีดแผลหายเร็วแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บสุขภาพดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาวิเศษมันคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราแค่เติมส่วนที่ขาดของร่างกายเราให้ร่างกายเราทำงานอย่างที่มันควรจะทำแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยแคโรลีนก็ได้รู้จักตอนที่บริษัทพัฒนาเจลออกมาเพราะเจลเนี่ยคือเขาเรียกว่าเฉพาะจุดเราสามารถบอกร่างกายเราว่าเฮ้ยซ่อมจุดนี้ก่อนนะซ่อมจุดนั้นก่อนนะถ้ายังไม่ชัดก็คือเราสามารถย้ำเตือนได้ว่าโอเคนะเรามีปัญหาที่เข่าเนี่ยย้ำไปเรื่อยๆคือบอกร่างกายเราเนี่ยต้องซ่อมตรงนี้ก่อนต้องซ่อมตรงนี้ก่อนต้องซ่อมตรงนี้ก่อนซึ่งบางคนก็ต้องบอกว่าภายในไม่ถึง 5-10 นาทีเนี่ยอาการปวดเนี่ยดีเร็วมากบางคนลดลงไปประมาณ 50% บางคน 80% บางคน 20% แต่บางคน 100% ณ ตอนนั้นเนี่ยก็คนไปแนะนำแคโรลีนอีกทีหนึ่งแต่แคโรลีนที่ตอนนั้นที่ได้รับการแนะนำครั้งที่สองเนี่ยคือเขาประสบอุบัติเหตุแล้วหัวเขาเนี่ยไปชนกับกระจกหน้ารถคาดเข็มขัดนิรภัยแต่หัวไปชนพอชนปุ๊บเนี่ยที่เขามาเล่านะครับแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันคาดอยู่เขาเล่าเป็นภาษาอังกฤษฮะถ้าใครอยากฟังก็ไปพิมพ์คำว่าแคโรลีนฮอฟแมนเราก็ไปเสิร์ชได้ใน YouTube อ่ะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ปรากฏว่าตัวเข็มขัดที่คาดอยู่เนี่ยถามว่าดีไหมมันปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยแต่มันทำให้ลำไส้ใหญ่กับสมองเขาเนี่ยตัดขาดจากกันตัวเขาเนี่ยไม่สามารถถ่ายได้เองตลอดชีวิตต้องกินยาถ่ายทั้งชีวิตแล้วมีปัญหาที่เรื่องของตาแห้งจนกระทั่งเปลือกตาติดกับลูกในตาต้องเขาเรียกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องเอาน้ำเกลือหยอดแล้วก็ค่อยๆเปิดลูกตาเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางทีมันใครเคยเจอแผลที่มันติดกับผ้าก๊อซมั้ยลักษณะนั้นนะฮะเขาบอกทรมานมากแต่ถ้าผมมองมันก็เหมือนโรคกันคือทุกอย่างเนี่ยมันเขาบอกว่าไม่ว่าจะอะไรที่มันเกิดเนี่ยถ้าทางพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่ากรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันก็คือกรรมคือการกระทำในชาตินี้หรือชาติที่แล้วเราก็มองว่ามันถ้าเรามองจริงๆนะอาจารย์มันก็เหมือนกับเขาต้องรับกรรมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มกลับมาดูผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งพอกลับมาดูผลิตภัณฑ์อีกทีตอนนี้เขาใช้แล้วปฏิหาริย์ก็เกิดกับเขาครับ
6: สนใจแล้วผมมีไอเดียแทรกนิดนึงครับท่านรัชชัยท่านผู้ฟังครับพี่ต้อยก็ผู้ฟังด้วยคือเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีสัก3ลักษณะในเบื้องต้นนะ อันดับแรกก็คือเป็นคนที่ชราชราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะจากว่ากำลังไม่มีกำลังทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายไม่มีชรากับสองก็คือพวกชะลอคือไม่ชราแต่ชะลอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาเป็นไรหรอกอันนี้คือชะลอกับพวกที่สามนี่ก็คือแบบเรียกว่าชะล้างเลยนะชะล้างนี่คือลงมือเลยประบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ต้องรีดอกแล้วว่าอะไรคือรีดอกอย่างที่ท่านพระชัยว่าพอฟังปั๊บเห็นภาพนี่นะอย่างที่สุดก็คือเขาลองก่อนเอาแล้วแต่ลองนี่คือลองกันแบบไม่ได้แต่ว่าลองของนะจะลองดูซิว่าเขาดื่มไปแล้วเนี่ยเขาโอเคไหมเพราะเขาอาจจะเคยไปทานยาเคยไปทานวิตามินแล้วเนี่ยไอ้ที่ดีก็มีที่มันไม่ได้เรื่องก็มีเขาก็ลองดูซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นระหว่างชะลาชะลอกับชะล้างเนี่ยพวกชะลานี่น่าเห็นใจชะล้างนี่น่าชื่นชมแต่ชะลอเนี่ยอึดอัดนะเราก็ต้องพยายามเลี่ยงเรื่องชะลอบางกรณีเนี่ยโอเคเลยฝากคิดเล่นๆเชิญท่านพระชัยตอบ
5: ครับใช่ครับแล้วอีกประเภทหนึ่งคือบุคคลประเภทที่สามที่วันนี้ให้เราไปเจอแล้วหลายคนพอไปเจอปุ๊บแล้วเขาปฏิเสธทันทีแล้วก็ไม่ดูข้อมูลไม่ศึกษาไม่อะไรต่างๆแล้วก็ไม่เอาด้วยแน่นอนนะจริงๆแล้วเราต้องเจอคนสามประเภทนี้นะเราต้องเจอทุกครั้งเวลาเราไปคุยกับคนแล้วเราก็ทำใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงเสียลังสิตเนี่ยนะก็ข้างเสียลังสิตผมก็ไม่ได้คิดว่าคนที่เดินผ่านหน้าร้านผมต้องทานก๋วยเตี๋ยวทุกคนบางคนเขาไม่อยากทานวันนี้เขาอยากทานข้าวมันไก่เขาก็เดินผ่านหลังซอยก็มีข้าวมันไก่แต่บางคนเขายังไม่หิวฮะพอเขายังไม่หิวเขาก็ไม่จำเป็นต้องทานจริงไหมฮะจะถามว่าไม่หิวตอนนี้อนาคตอาจจะหิวก็ได้เห็นไหมฮะแต่บางคนเขาหิวแล้วเขาอยากทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วรสชาติดีก็คือรสชาติเหมือนเยาวราชพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาทานได้ก็มันทุกอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันต้องประจบเหมาะทุกอย่างเนี่ยพอนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คนลักษณะเนี้ยซึ่งถามว่าพอเราเจอคนปุ๊บเนี่ยใครปฏิเสธผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะลองคิดดูง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมี iPhone มี Android แต่บางคนยังใช้ Samsung Hero บางคนไม่ใช้โทรศัพท์เห็นไหมฮะโลกเนี่ยมันกำลังพัฒนาแต่คนที่พัฒนาพร้อมกับโลกจะได้เปรียบ ใช่ไหมฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนตามเข้ามาที่หลังบางคนจะบอกว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์สมัยเนี่ยสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เห็นไหมพอคอมพิวเตอร์เกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างตัวผมสนใจเลยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมมันเข้ามาปุ๊บเรามองเห็นแล้วว่าการที่เราคีย์ลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วมันมีการตอบรับแล้วมันมีอะไรออกมาเราดูแล้วว่ามันน่าสนใจมากสมัยก่อนยังเป็นดอทอยู่เลยที่ผมเริ่มเข้าไปศึกษาเป็น Windows 3.1 เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็มันก็พัฒนาเป็น Windows 95พัฒนา Windows 2000พัฒนา Windows มีพัฒนามาจนกระทั่งเนี่ยมันถูกพัฒนามาล่าสุดเป็น Windows 11นะเห็นไหมฮะ
6: นี่ถือเป็นการเตรียมการที่ดีนะผมฝากนิดเพื่อเก่งๆมาเฉลี่ยมาท่านอาจารย์ผมว่าผู้ที่เอาวิดดอกไปเนี่ยถ้าว่างๆเนี่ยมีแรงงานมันเยอะๆบริษัทถ้าเกิดมีจังหวะว่างเนี่ยน่าจะมีสมุดเล็กๆสักเล่มแล้วก็คอยนั่งติ๊กนะว่าผู้ที่เอารีด็อกไปดื่มเนี่ยเขาเอาไปก็เป็นอะไรอย่างเช่นปวดท้องอย่างเช่นปวดไหล่อย่างเช่นนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาดูซิว่าจำนวนของผู้ที่ดื่มเนี่ยอะไรเยอะกว่าหรือถ้าถามตัวมาก็คือเขาปวดเป็นอะไรที่มาเป็นระดับหนึ่งประมาณนี้ครับท่านผู้ชายโอเคเชิญต่อครับ
5: ครับจริงๆร่างกายเราไม่สนใจหรอกครับว่าเราเป็นอะไรเราป่วยเป็นโรคอะไรแต่ร่างกายเราเนี่ยเราต้องการที่จะเขาเรียกว่า ทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้ามันทำงานเต็มประสิทธิภาพไม่ได้มันก็ลดประสิทธิภาพมันนะฮะอาจารย
6: ์
5: คือนี่ดอกไม่ได้รักษาโรคนะฮะหลายหลายคนเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปุ๊บเราก็บอกต้องเป็นโรค ก่อนแล้วถึงเติมดีดอกจริงๆไม่ใช่อ่ะในข้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอินพอร์ตผลิตภัณฑ์เข้ามานะต้องอินพอร์ตเข้ามาแต่ทีนี้ว่าเราก็จะเห็นว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า health tagging health tagging เนี่ยเขาจะให้เราให้คะแนนตัวเองโดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องลำเอียงอ่ะวันนี้เราไอ้ที่เราแก่ตัวลงเนี่ยก็คือนอนหลับดีไหมปวดกล้ามเนื้อหรือเปล่าฟื้นตัวดีไหมมีเบนฟล็อกไหมแบบคิดอะไรไม่ออกหงุดหงิดหรือเปล่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะให้เราเช็คบ็อกตัวเราเองว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยตอนนี้ถ้าให้คะแนน1-10เนี่ยคะแนนของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมีว่า7 วันหลังจากดื่มไปเป็นยังไงฮะ1 เดือนเป็นยังไงครับ3 เดือนเป็นยังไงเห็นไหมฮะคือเขาทำระบบออกมาผมบอกว่าจริงๆของอเมริกันเนี่ยมันดีมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจระบบพอไม่เข้าใจระบบปุ๊บเนี่ยก็คือเพี้ยนป่วยมา30 ปีจะให้ใช้แค่อาทิตย์เดียวแล้วรู้ผลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราป่วยหรือการที่เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถูกพัฒนาเหมือนกันพัฒนาในด้านลบกับพัฒนาในด้านบวกเหมือนกันฮะวันนี้เราออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยจะให้กล้ามเนื้อมีกล้ามเป็นมัดๆซิกแพคขึ้นเลยผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มโนอยู่ละทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วความอุตสาหะผมก็บอกอยู่และที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ลำให้เราเนี่ยใช้แบบไม่หยุดเนี่ยเราใช้ด้วยความรู้เราไม่ได้ใช้ด้วยความเชื่อแล้วเรามั่นใจว่าจริงๆนี่คือการปฏิวัติทางด้านสุขภาพครั้งสำคัญและคือขึ้นลูกใหญ่จึงทำให้เราสนใจมากแล้วหลังการจากการศึกษามาปุ๊บเนี่ยผมก็เจอแล้วหลายคนวันนั้นมีพี่ท่านหนึ่งเขาตัวท่านเนี่ยใช้รีดอกมานานแล้วล่ะแล้วก็อายุ70 กว่าแล้วก็ไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าเลือดสะอาดมากก็คือไม่มีโรคเลยไม่มีอะไรเลยท่านคนนี้เป็นท่านใจบุญแต่ตอนแรกไม่เอานะ2 ปีฮะอาจารย์พี่คนนี้คือ2 ปีมาเจอผมอีกทีมาเจอตัวอีกทีนึงในขณะที่เขากินวิตามินกินอะไรเนี่ยซื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็บอกเขาดีอยู่แล้วไอ้คำว่าดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ดีกว่าสุดท้ายพี่ท่านเนี้ยก็เลยเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้มาตลอดหลังจากนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือเรื่องของน้ำตาเทียมไม่ต้องใช้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นผมที่ขาวเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นสีเทาแล้วก็แข็งแรงขึ้นดังที่บอกแต่มันวันนั้นเขาโทรมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาขับรถไปเขาเจอนกพิราบนอนกำลังชักดิ้นชักงออยู่ตรงทางถนนอาจารย
6: ์
5: แล้วเขาก็สงสารเกิดความสงสารพอเกิดความสงสารปุ๊บว่าก็คือใส่แมสใส่ถุงมือแล้วก็เอากลับบ้านแล้วก็รู้ว่ารีดอกเนี่ยมันไม่เลือกไม่เลือกคนไม่เลือกตัวไม่เลือกอะไรเลือกอย่างเดียวว่ามีเป็นเซลล์หรือเปล่าถ้าเป็นเซลล์เนี่ยก็คือพอมีสัญญาณรีดอกดีเซลล์มันก็จะซ่อมตัวมันเองแต่แน่นอนว่าครับ
6: เซลล์รีดอกมันเป็นคนเป็นกลางในเลือดที่เราเป็นผู้จอง
5: ถูกต้องครับอาจารย์ก็ท่านก็เลยเอาตัวนกเนี่ยไปไว้ที่บ้านแล้วก็ฉีดตัวรีดอกเข้าปากก็ฉีดรีดอกเข้าปากก็ฉีดไปแล้วก็ไปล้างมือพอไปล้างมือล้างหน้าแป๊บนึงก็กะว่าจะมาดูนกเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บหายไปแล้วอาจารย
6: ์มีกำลัง
5: ใช่ท่านมาเล่าว่าหายไปแล้วก็ดูว่าเอ้าเฮ้ยสุน ักคาบไปกินหรือเปล่ามันมีร่องรอยการต่อสู้ที่คนนี้เป็นคนฉลาดเขาก็เป็นไลเซนส์อยู่ในบริษัทการบินก็ดูแลไม่ดีจะเอาว่าข้างบ้านจับไปกินก็ไม่ใช่คงไม่น่าจะกินนกพิราบเขาก็เล่าให้ฟังผลปรากฏว่าก็ไม่รู้ไปไหนก็ต้องปล่อยล่ะทำอะไรไม่ได้ผลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นฝนตกพรำๆนะครับมีฝนตกพอฝนตกปุ๊บปรากฏว่านกตัวเดิมเนี่ยบินกลับมาเขาจำได้แม่นเลยว่าตรงจงอยมันเนี่ยมันมีคล้ายๆกับก้อนเนื้ออยู่ตรงจงอยแล้วมันก็มาโฮเวอร์คำว่าโฮเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับบินอยู่ตรงบินนิ่งๆอ่ะอยู่ตรงจุดที่เขาเอามันไปปล่อยไว้ก็คือไปวางไว้ตรงบ้านนะไอ้ตรงนั้นน่ะที่มันนอนอยู่อ่ะบินนิ่งๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็มองหน้าเขาเขาบอกเขาเดินไปหยิบกล้องมันไปแล้วคนนี้จ้ะ นั่นแหละคือเราฟังปุ๊บเออมันมีเรื่องแปลกๆนะ แล้วเขามาเล่าให้เราฟังพอเล่าให้เราฟังปุ๊บเราก็เออพี่ไม่เพียงทำบุญกับตัวเองทำบุญกับคนที่ไปแนะนำนะพี่ยังได้ทำบุญกับนกอีกผมว่า
4: ดีสาธุ
5: มันคุ้มแล้วครับ
4: ครับนะพูดเรื่องคุ้มนิดนึงนะฮะคือคนหลายคนผมว่าทั่วทุกภาคที่เขาก็จะต้องไปหาเวลาเขาเครียดขึ้นมามันก็ไปหาอะไรบางทีไปหาข้าวทรงนี่นะนี่ข้าวทรงมีที่ลงจริงๆก็มีที่ลงมาเท็จๆเนี่ยก็มีนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นอากาศธาตุเฉยๆก็ยังคงเอาตังค์เต็มไปให้เขาเลยแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่จะเป็น500 1,000 2,000 5,000 ทำพิธีกรรมให้นะฮะแต่ผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะที่ดีจริงๆก็มีนะแต่ที่ประเภทหลอกเอาตังค์มาใช้มากินนี่ก็มีเหมือนกันไอ้อย่างนั้นนี่ปรากฏว่าเราควักเงินจ่ายได้นะแต่พอบอกทุกวันนี่ไม่รีดอกปั๊บเป็นมีลังเล เชิญต่อเชิญต่อ
5: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครอยากดูงานวิจัยก็เข้าไปดูในพับเม็ดนะฮะคือจริงๆแล้วหลายๆคนพอรู้เรื่องของรีดอกเนี่ยพอไปเซิร์ชใน Google เนาะถ้าไปเซิร์ชเป็นภาษาไทยบอกได้เลยว่าไม่มีครับแต
4: ่
5: ถ้าไปเซิร์ชต้องเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์คำว่า redox signaling แต่ใน Google เนี่ยเราก็จะเจอ AI เข้ามาแล้วปัจจุบันเนี่ย Google เนี่ยถูกซื้อพอถูกซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่แนะนำผมเนี่ยเป็นคุณหมออยู่ที่ออสเตรเลียเขาก็บอกว่าสมัยก่อนถ้าเราพิมพ์ชื่อโรคไปเนี่ยเราจะเห็นการรักษาทางเลือก 50% การรักษาแผนปัจจุบัน 50% แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราพิมพ์ชื่อโรคไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการรักษาทางเลือกเนี่ยเหลือ 10% แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเซิร์ชจริงๆก็ไปเซิร์ชใน PubMed PUBMED.gov ก็คือ government นะก็คือเขาใช้คำว่า National Library of Medicine อันนี้ก็คือเป็นตำราแพทย์เล่มแรกๆที่คนที่เป็นหมอหรือเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์เป็นนักพยาบาลต้องเรียนแล้วก็งานวิจัยตรงนี้ถูกนำมาอ้างอิงถ้าคนพูดถึงงานวิจัยเนี่ยก็ต้องไปดูใน PubMed ทั้งนั้นละฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆที่เป็นการพัฒนาเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพ
4: ครับ
5: นะหรือ Google Scholar
4: ครับ
5: พวกนี้ก็เป็น research engine หมดครับเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยหมดผมก็เลยพอผมรู้ปุ๊บผมพิมพ์ทันทีเลยคือเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะศึกษาพอเรารู้ปุ๊บเราพิมพ์พอเราพิมพ์ไปปุ๊บตอนนั้นเรื่องของรีดอกตอนที่เราเริ่มสนใจมันจริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะงานวิจัยมีอยู่แค่ประมาณ 20,000 ฉบับแล้วผมก็เลยดูฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมาดูประมาณ 48,500 ฮะ 7,000 หรือ 8,000 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วง แค่ระยะเวลาที่ผมอยู่ในธุรกิจตรงนี้ต้องบอกว่าธุรกิจนะเพราะว่าผมมองเป็นธุรกิจละก็เปลี่ยนเป็นธุรกิจบุญนั่นแหละก็ประมาณ8ปีเราก็จะเห็นได้ว่างานวิจัยเพิ่มขึ้นประมาณ 28,000 ฉบับแม้กระทั่งเรื่องของไวรัสยอดฮิตเนี่ยผมก็พิมพ์คำว่า redox signaling แล้วก็ไปพิมพ์ต่อท้ายถ้าใครอยากรู้ว่าโรคที่เราเป็นภาษาอังกฤษเนาะพิมพ์คำว่า redox signaling แล้วก็เข้าไปดูใน PubMed แล้วลองไปอ่านแล้วลองไปดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่า
4: ครับเนาะก็เอาเป็นว่าผมหนึ่งคนนี้ที่ขอการันตีว่าredox นี่โอเคขนาดไหนโอเค 100% ฮะไม่มีอะไรที่ผู้ใจเลี้ยวไหลหรือไม่มีจะบอกไม่มีคุณภาพเลยมาบอกแน่นอนนะผมเพราะผมได้ดื่มมาแล้วผมได้ลองมาแล้วผมได้ใช้มาแล้วก็เลยเข้าใจว่าทัพคุณเนี่ยโอเคตอนนี้53เรามีเวลาอีกประมาณสัก5 หรือ 6นาทีนะครับ
5: ครับ
4: ผมเอาสักให้ท่านเข้าใจว่าสัก3ก่อนจะมีอะไรฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องรีดอก
5: ก็จริงๆผมอยากจะฝากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราเจออะไรหรือเข้ามาฟังบางคนก็เข้ามาฟังโดยบังเอิญนะพอฟังปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องพิสูจน์เห็นไหมฮะอย่าเชื่อแต่ต้องพิสูจน์การพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ด้วยเขาเรียกว่าความรู้เปิดรับครับเปิดรับอันดับแรกคือความรู้ก่อนวันที่27ไปเจอกันฮะที่ตึกจีรัชดา36ดูข้อมูลหรือเข้าไปในกลุ่มของผมฮะในกลุ่มเราต้องทำกลุ่มปิดเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเรากลัวมือดีในกลุ่ม Facebook รีด็อกเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งอนาคตอันนี้แน่นอนว่าเราต้องเข้าไปพิสูจน์หรือเข้าไปใน Google Scholar พิมพ์คำว่า redox signaling งานวิจัยผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้ประมาณ5ล้านฉบับ4-5 ล้านฉบับถ้าเราอยากจะดูนะอยากรู้เรื่องของการกีฬาก็ไปพิมพ์แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เมื่อเขาก่อนผมให้เบอร์ติดต่อเอาไว้แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือผมยุ่งมากเดี๋ยวต้องบินไปดูโรงงานที่ต่างประเทศอีกแล้วตอนนี้คือค่อนข้างเยอะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะก็คือติดต่อเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุรวงศ์นะฮะเดี๋ยวผมให้คนนี้เก่งมากแล้วมีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพนะเราก็รู้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรู้เยอะมันรู้ได้อีกแล้วตัวท่านเนี่ยก็มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราโดยบังเอิญตัวท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนแนะนำพี่ท่านนี้แต่ในอดีตตัวพี่ท่านนี้คือทำธุรกิจหลายตัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยู่ในเครือข่ายอันดับต้นๆของบ้านเราแล้วมีตำแหน่งอยู่ด้วยอาจารย์เนี่ยพยายามชวนไปหลายรอบชวนไปหลายรอบเนอะแล้วก็พอเขารู้ว่าเครือข่ายปุ๊บคนส่วนใหญ่จะปิด

0: ็นตัวนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคำว่า longevity นะอายุยืนขึ้นเนี่ยเขาก็อยากได้กันทุกคนแหละปรากฏว่าเขาก็เข้าไปวันนั้นก็เข้าไปแล้วได้ไปเจอผมแล้วก็ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับหลังจากที่ลองใช้เนี่ยตัวพี่ท่านนี้คือใช้ผลิตภัณฑ์ของอเมริกาที่อยู่ในเครือข่ายนะมาประมาณ20 ปีไม่มีคนทักแต่ไปใช้ตัวนี้แค่3 สัปดาห์น้องเนี่ยดึงตัวไปทำอะไรมาต้องรีบบอกมาเดี๋ยวนี้เนาะโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์ให้ไว้นะพี่นี้ท่านนี้ชื่อพี่ต้อยเป็นคนอัธยาศัยดีคุยกันเองนะเบอร์ก็คือถ้าท่านใดสนใจเนาะก็ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสวันนี้เรามาแบ่งปัน0992696928
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: 0099นะครับ269-6928
0: ครับผม
1: แบบจดไม่ทันนะครับ0992696928ของท่านทัชชัยนี่เอาสักเบอร์ก่อนก็ได้ไหมครับคือ
0: ได้ได้ครับ
1: เอานี้เลยนะเอา091-99-65565นะเลขสวยเลยเอาเลขนี้เลยนะครับ091-99-65565นี่ของท่านทัชชัยนะแต่ท่านของพี่ต้อยนี่ก็เป็น0992696928ถ้าเกิดติดต่อสองท่านนี้ยังติดต่อไม่ทันเพราะงานก็เยอะก็โทรที่ผมก่อนก็ได้081-638-3402ผมจะได้ติดต่อทั้งท่านทัชชัยกับทั้งพี่ต้อยนะครับขณะนี้เวลาอยู่ที่58ครับเหลืออีก1นาทีนะครับต้องขอบคุณท่านทัชชัยขอบคุณพี่ต้อยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านี่ก็อาจจะเชิญพี่ต้อยก็มาเพราะตอนนี้พี่ต้อยเข้าสู่แวดวงแล้วข้อมูลก็มาเยอะเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนี้ที่ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรทั้งหลายในมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าเวลาได้พอดีครับ59ครับเท่ากับคุณนุ่นนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ท่านได้ฟังเอาไว้นะครับที่ยังสงสัยก็0916384402หมายถึงผมก็ได้นะครับขอบคุณท่านทัชชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่อ

0: อย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27 มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
5: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น1ชั่วโมงคุณภาพที่ทุกท่านจะได้รับสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับกฎหมายวันนี้สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่กับดิฉันวิเลลักษณ์ไกรราชประเด็นวันนี้ค่ะในเรื่องของกฎหมายนะคะที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ค่ะหรือว่าภัยไซเบอร์นะคะอาชญากรรมค่ะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมานานไม่ว่าสังคมเราจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปเพียงใดนะคะก็มักจะมีคนบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสหลอกลวงแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะผู้คนต่างใช้ชีวิตนะคะอยู่ในสองโลกนอกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตเป็นปกติทุกวันเนี่ยนะคะยังมีอีกโลกหนึ่งค่ะคือโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยโอกาสและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์หรือโลกดิจิทัลนี้ค่ะมิจฉาชีพมองเห็นโอกาสจึงใช้เทคโนโลยีค่ะเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้คนหลายท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอาชญากรถึงเลือกก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์นะคะในทฤษฎีทางอาชญาวิทยานะคะเขาได้กล่าวไว้นะคะว่ามีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในอยู่2ทฤษฎีค่ะอันแรกเป็นทฤษฎีไร้ตัวตนนะคะหลายคนมองว่าการที่คนกล้าทำความผิดบนโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะการไร้ตัวตนความนิรนามของโลกออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้กระทำความผิดได้จึงทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถหลบหนีจากความผิดได้จึงเป็นเหตุที่ทำให้คนกล้าก่ออาชญากรรมมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะสองค่ะทฤษฎีในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่ทฤษฎีสมมติฐานค่ะเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะคะกิจกรรมต่างๆที่ถูกย้ายจากโลกจริงค่ะเข้าไปสู่โลกเสมือนที่ไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้อาชญากรค่ะอาจจะไม่ต้องแบกรับสถานภาพบางอย่างแบบเดียวกับโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมความมีชื่อเสียงนะคะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำผู้คนเนี่ยตัดสินใจก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์กันมากขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องภัยอาชญากรรมออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเลยค่ะคือเรื่องของประเภทของอาชญากรรมนะคะตามหลักการแล้วค่ะเราสามารถแบ่งประเภทของอาชญากรรมนะคะได้หลักๆเนี่ยประมาณ6ประเด็นประเด็นแรกนะคะอาชญากรรมพื้นฐานค่ะเป็นอาชญากรรมอาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะอาชญากรรมต่อชีวิตร่างกายการใช้ความรุนแรงการฆาตกรรมการทำลายร่างกายการข่มขืนชิงทรัพย์เป็นต้นนะคะหรืออาชญากรรมต่อทรัพย์สินค่ะมุ่งเน้นที่ทรัพย์สินโดยไม่ทำร้ายเหยื่อนะคะอาจจะเป็นการลักทรัพย์การย่องเบาหรือการล้วงกระเป๋าหรืออาชญากรรมต่อความสงบเรียบร้อยค่ะเป็นการขัดต่อศีลธรรมในที่สาธารณะ เมาสุราอาละวาดหรือการทำลายสาธารณสมบัติอันนี้เป็นอาชญากรรมประเภทพื้นฐานนะคะถัดมาค่ะอาชญากรรมประเภทที่สองเราเรียกว่าอาชญากรรมคอปกขาวค่ะโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงนะคะไม่ใช้ความรุนแรงแต่อาจจะใช้ความรู้หรืออำนาจหน้าที่ค่ะนะคะอาทิเช่นการยักยอกทรัพย์สินบริษัทการฟอกเงินการฉ้อโกงการเลี่ยงภาษีหรือแม้กระทั่งการติดสินบนนะคะอาชญากรรมประเภทที่สามค่ะอาชญากรรมองค์กรนะคะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมีโครงสร้างตามลำดับชั้นทำเป็นอาชีพค่ะมุ่งผลกำไรสูงสุดนะคะแล้วก็ใช้กำลังหรือมีอิทธิพลมืดในการคุ้มครองนะคะตัวอย่างเช่นแก๊งมาเฟียนะคะมีการค้ายาเสพติดข้ามชาติการค้ามนุษย์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเภทที่สี่ค่ะอาชญากรรมไร้เหยื่อไม่มีผู้เสียหายโดยตรงค่ะหรือสมยอมตนเองนะคะเช่นการเสพยาเสพติดการค้าประเวณีนะคะการพนันแต่การกระทําที่เป็นอาชญากรรมไร้เหยื่อค่ะต่อให้เป็นการสมยอมนะคะแต่มีผลกระทบต่อสังคมค่ะประเภทห้าอาชญากรรมทางการเมืองค่ะมีอุดมการณ์หรือแรงจูงใจทางการเมืองการก่อการร้ายการจารกรรมข้อมูลนะคะหรือการที่กระทำผิดต่อประชาชนนะคะประเภทที่6ค่ะประเภทที่เราจะมีการพูดถึงในวันนี้คืออาชญากรรมไซเบอร์ค่ะหรือไซเบอร์ไครม์นะคะการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือเป้าหมายค่ะนะคะความพิเศษของมันเนี่ยนะคะในส่วนของอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับประเภทของอาชญากรรมที่ได้กล่าวมาในตอนต้นก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขโมยเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแฮกเกอร์ต่างๆนะคะในอดีตค่ะเราอาชญากรรมดั้งเดิมเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันนี้อาชญากรรมไซเบอร์ค่ะสามารถซ่อนตัวได้จากทุกมุมโลกค่ะผ่าน VPN หรือว่า Darknet นะคะจำกัดขอบเขตการหลบหนีค่ะสามารถข้ามเขตอำนาจศาลได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความรวดเร็วในการขยายตัวค่ะในดั้งเดิมเนี่ยเหยื่อ1 รายอาจจะต่อ1 เหตุการณ์ค่ะแต่อาชญากรรมไซเบอร์ค่ะมีการโจมตีเหยื่อหลักแสนรายพร้อมๆกันนะคะอาชญากรรมดั้งเดิมค่ะเราอาจจะใช้แรงงานคนในการก่ออาชญากรรมค่ะแต่ว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเราจะใช้บนเน็ตค่ะในการทำงานอัตโนมัติถัดมานะคะท่านผู้ฟังเป้าหมายของอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะหลักๆแบ่งได้3ประเด็นเลยค่ะก็คือเรื่องของทรัพย์สินและการเงินนะคะประเด็นแรกเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินค่ะแรงจูงใจอันดับแรกเลย80-90%นะคะปากท้องและความร่ำรวยค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนนะคะหลอกให้โอนเงินนะคะการแฮ็กบัญชีหรือแม้กระทั่งการขโมยเลขบัตรเครดิตเป้าหมายค่ะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคริปโตให้เร็วที่สุดประเด็นที่สองค่ะข้อมูลแล้วก็ความลับนะคะเป็นเรื่องของการขโมยข้อมูลส่วนตัวเปิดบัญชีม้าการขโมยสูตรลับข้อมูลทางการค้าหรือข้อมูลลูกค้าคู่แข่งหรือเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรืองานวิจัยต่างๆเป้าหมายค่ะต้องการขายต่อนำไปสู่การแบ็กเมลหรือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจลำดับที่3ค่ะเป็นเรื่องของระบบแล้วก็การใช้งานไม่เน้นเงินข้อมูลค่ะต้องการที่จะทำลายก่อกวนนะคะอาจจะเรื่องของความสะใจหรืออาจจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ยกตัวอย่างนะคะเช่นการยิงถล่มเซิร์ฟเวอร์ให้ล่มหรือก่อให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้ปล่อยไวรัสลบข้อมูลค่ะทำลายหลักฐานหรือแฮกหน้าเว็บเปลี่ยนรูปนะคะเป้าหมายค่ะของกลุ่มนี้ต้องการที่จะสร้างความอับอายค่ะหรือว่าต้องการที่จะประท้วงนะคะจิตวิทยาแห่งการหลอกลวงค่ะของอาชญากรทางไซเบอร์นะคะกลอุบายทางจิตวิทยาเนี่ยที่อาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยมีวิธีการใช้ประเด็นแรกเลยค่ะการสร้างความน่าเชื่อถือถัดมาค่ะการกระตุ้นอารมณ์ฉับพลันนะคะถัดมาค่ะการทําให้เป็นปกติแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์เพื่อลดความระแวงของเหยื่อรวมถึงการแบ่งงานเป็นขั้นตอนเล็กๆนะคะแล้วก็เอาเปรียบภาวะความรู้สึกหลอกให้เหยื่อทําตามปัจจุบันนี้ค่ะตัวร้ายในโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นหลักๆเนี่ยประมาณ15ภัยร้ายที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะอันแรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะระวังพวกสายลวงที่หลอกให้เราโอนเงินนะคะอันที่สองค่ะหลอกขายของออนไลน์ค่ะส่งของปลอมหรือไม่มีการส่งสินค้าเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนนะคะหันไปซื้อของบนโลกออนไลน์กันเยอะมากขึ้นแล้วเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านน่าจะเคยประสบปัญหาว่าเวลาสั่งของออนไลน์ค่ะเราอาจจะโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าหรือสั่งของแล้วได้ของที่ไม่ตรงปกนะคะ ตัวร้ายบนโลกออนไลน์ค่ะประเภทที่3การหลอกลงทุนค่ะอ้างว่าจะมีการให้ผลตอบแทนที่สูงแล้วก็จะมีการหลอกให้ลงทุนประเภทที่4ค่ะหลอกให้กู้เงินค่ะแลกมากับดอกเบี้ยที่โหดนะคะหรือมีการทวงหนี้มีการข่มขู่เหยื่อนะคะประเภทที่5ค่ะบัญชีม้านะคะรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดทางกฎหมายนะคะประเภทที่6ค่ะมีการขู่ว่าจะปล่อยภาพลับเพื่อแลกกับการให้เหยื่อโอนเงินให้ค่ะประเภทที่7การกลั่นแกล้งออนไลน์หรือการทำร้ายจิตใจประเภทที่8ค่ะการปลอมเสียงปลอมหน้าหรือหลอกให้เชื่อใจประเภทที่9นะคะการพนันออนไลน์ค่ะช่วงนี้กระแสฟุตบอลโลกนะคะการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะหลายท่านหมดตัวเพราะการพนันนะคะประเภทที่10เฟกนิวค่ะข่าวปลอมบัญชีปลอมการสร้างความเข้าใจผิดประเภทที่11การค้าสิ่งผิดกฎหมายค่ะซื้อขายของเถื่อนซื้อขายของที่ผิดกฎหมายนะคะประเภทที่12ค่ะหลอกไปทำงานออนไลน์ค่ะนำไปสู่การค้ามนุษย์งานสบายรายได้ดีนี่คือกับดักของการค้ามนุษย์นะคะประเภทที่13ค่ะฟิชชิงค่ะส่งลิงก์ปลอมแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะคะประเภทที่14ค่ะมันแวร์นะคะเป็นไวรัสที่เรียกค่าถ่ายหรือว่าล็อกไฟล์ข้อมูลประเภทที่15ค่ะแฮกเกอร์นะคะเจาะระบบแล้วก็มีการขโมยข้อมูลต่างๆค่ะรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เวลาที่มีการโทรมาหลอกเหยื่อนะคะตัวอย่างเช่นนะคะฮัลโหลจำเสียงพี่ไม่ได้หรอนะคะหรือแอบอ้างเป็นเพื่อนเรานะคะเธอจำเราไม่ได้หรอหลอกให้เราเดาชื่อค่ะนะคะเมื่อเหยื่อหลงกลปุ๊บสวมรอยทันทีค่ะนะคะแล้วก็จะมีการอ้างว่าเอ้ยเธอเราเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่มือถือเราหายให้เมมเบอร์นี้แทนนะภายหลังค่ะจะโทรมาขอยืมเงินนะคะมุกถัดมาค่ะที่จะพบได้บ่อยเลยก็คือข่มขู่ให้กลัวค่ะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอ้างเป็นตำรวจบ้างเป็น DSI บ้างนะคะเป็นปปง.บ้างนะคะแจ้งว่าพัสดุของเราเนี่ยที่เรามีการสั่งเนี่ยนะคะผิดกฎหมายมีการตีกลับหรือบัญชีของเรานะคะไปพัวพันกับการฟอกเงินขู่นะคะว่าจะมีหมายจับมีใบสั่งต้องโอนเงินมาเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบความบริสุทธิ์อันนี้เป็นมุกที่มักจะใช้อยู่บ่อยครั้งนะคะอย่างที่3ค่ะมุกที่แจ้งว่าบัญชีมีปัญหาอ้างเป็นธนาคารหรือว่าเป็นเจ้าหนี้นะคะอ้างว่าบัตรเครดิตเนี่ยถูกรูดในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดซึ่งมียอดสูงนะคะจะเป็นการทวงหนี้ทิปค่ะที่เหยื่อไม่เคยกู้แล้วก็ขู่ว่าจะมีการอายัดบัญชีหรือมีการฟ้องศาลนะคะมุกถัดมาที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้บ่อยๆค่ะหลอกด้วยผลประโยชน์แล้วก็อ้างว่าตนเองเป็นผู้ให้รางวัลอ้างว่ามาจาก TikTok Shopee รายการทีวีแล้วก็แจ้งว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับทองได้รับรถหรือได้รับเงินสดแต่ต้องแลกมาค่ะกับการโอนค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมก่อนรับของนะคะมุกถัดไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ค่ะมุกตัดสัญญาณอ้างเป็นเครือข่ายมือถือค่ะหรือกสทช.นะคะระบบอัตโนมัติแจ้งว่าเบอร์ของคุณจะถูกระงับใน2 ชั่วโมงเพราะมีการค้างชำระหรือเบอร์ของคุณไปทำกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะและหลอกให้เรากดหมายเลขนะคะเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่อีกมุกหนึ่งที่ใช้บ่อยๆเลยค่ะคือมุกสายเทคโนโลยีนะคะใช้ AI Deepfake ค่ะ Voice เรียนเสียงคนรู้จักมายืมเงินนะคะแล้วก็มีการยิงสายโทรแล้ววางโทรแล้วเงียบล่อให้เราโทรกลับนะคะเพื่อหลอกในการสำรวจข้อมูลส่วนตัวอันนี้เป็นประเด็นที่เจอบ่อยมากๆนะคะขั้นตอนการหลอกเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะการโทรกดดันค่ะจะมีการใช้เสียงจริงจังอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหยื่อเกิดความกลัวนะคะหลังจากนั้นจะมีการโอนสายต่อค่ะการโอนสายต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพื่อสร้างความสมจริงนะคะนำมาสู่การส่งเอกสารปลอมหรือว่าลิงก์ปลอมเช่นลายปลอมนะคะหรือเว็บไซต์หลอกที่ทำหน้าตาเหมือนของจริงหรือแม้กระทั่งการทำโซเชียลเอนจิเนียริงค่ะถามข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือแจ้งรหัส OTP ค่ะโดยอ้างขั้นตอนการตรวจสอบนะคะและนำมาสู่การสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลนะคะเทคนิคจิตวิทยาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะรวมๆแล้วนะคะถ้าทุกฟังน่าจะพอจับประเด็นได้นะคะว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะสร้างความกลัวให้กับเหยื่อค่ะแล้วก็จะมีการเร่งเวลาต้องรีบโอนมิฉะนั้นบัญชีจะถูกอายัดหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะใช้คำศัพท์กฎหมายนะคะแล้วก็สวมบทเป็นเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะมีการกดดันทางสังคมค่ะทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดจริงถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ได้ทำก็ตามนะคะหรือใช้เหยื่อในการปิดการสื่อสารค่ะสั่งห้ามบอกใครนะคะเพื่อไม่ให้มีกรณีที่ขัดขวางนะคะในปัจจุบันนี้ภัยอันดับหนึ่งที่ทำให้บริษัทสูญเงินมากที่สุดนะคะจะเป็นเรื่องของแฮกเกอร์ในการโจมตีคู่ค้าต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการส่งอีเมลปลอมในการแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีนะคะแล้วก็พนักงานบัญชีเนี่ยอาจจะมีการหลงเชื่อนะคะแล้วนำไปสู่ประเด็นที่ทำให้บริษัทเนี่ยสูญเสียเงินมหาศาลนะคะทำอย่างไงคะเราสังเกตดูนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะคนที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยจะทำลิงก์เนี่ยให้ดูเหมือนจริงมากจนดูไม่ออกนะคะการย่อลิงก์อยู่หรือ URL นะคะเช่นซ่อนปลายทางที่แท้จริงค่ะหรือมีการเรียนแบบชื่อโดเมนนะคะหรือมีการซ่อนลิงก์เนี่ยหลักข้อความนะคะระดับความเสียหายนะคะท่านผู้ฟังจากความประมาทแค่หนึ่งคลิกเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เราเสียข้อมูลที่เป็นความลับเสียอำนาจในการควบคุมเครื่องนะคะเสียชื่อเสียงหรือว่าเสียตัวตนแล้วก็อาจจะนำพาความเสียหายเข้าสู่ระดับองค์กรได้เลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้ยินตามข่าวนะคะที่ตามรายการข่าวต่างๆโทรศัพท์มือถือค่ะจะจับคลื่นสัญญาณที่แรงที่สุดเมื่อคนร้ายขับรถมาใกล้นะคะโทรศัพท์มือถือจึงจับคลื่นสัญญาณค่ะนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณเสาจริงผู้ให้บริการโทรศัพท์จะไม่ทราบค่ะว่ามีการส่ง SMS ไปยังลูกค้าเนื่องจาก SMS เนี่ยจะส่งจากเสาปลอมของคนร้ายโดยตรงนะคะคนร้ายจะนำอุปกรณ์ค่ะในการปล่อยสัญญาณตระเวนไปยังแหล่งชุมชนค่ะเพื่อทำการส่ง SMS หรือสามารถปลอมชื่อผู้ส่งเป็นหน่วยงานต่างๆได้นะคะรวมถึงผู้เสียหายเนี่ยก็จะหลงเชื่อ SMS ปลอมนะคะแล้วก็จะหลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นการดูดเงินนะคะในวันนี้ค่ะอยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะในส่วนของชื่อโดเมนเนมนะคะปกติแล้วเนี่ยโดเมนเนมนะคะถ้าเป็น .co.th ค่ะเราจะใช้กับคอมพานีนะคะบริษัทห้างร้านหรือว่าหน่วยงานเอกชนอันนี้คือวิธีการสังเกตลิงก์ปลอมนะคะถ้าเป็นโดเมนที่จุด .or นะคะจุด .th อันนี้จะเป็น organization ค่ะจะใช้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะถ้าเป็นโดเมนที่เป็น .ac.th ค่ะชื่อเต็มคือ academic จะใช้กับสถาบันการศึกษานะคะโดเมนที่เป็น .go.th ค่ะ government นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลค่ะนะคะถ้าเป็น .in.th ค่ะ individual ค่ะเป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลนะคะถ้าเป็น .mi.th military ค่ะเป็นหน่วยงานทางทหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังค่ะรู้ชื่อโดเมนเนมนะคะจะทำให้ท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่จะกดคลิกเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังสังเกตสักนิดนึงค่ะว่าโดเมนเนมที่ว่านั้นเนี่ยนะคะถูกดัดแปลงหรือเปล่าแล้วเป็นโดเมนเนมที่มาจากองค์กรใดนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะ AI เข้ามามีบทบาทนะคะและ AI ค่ะทำให้การหลอกลวงในปัจจุบันน่ากลัวขึ้นค่ะมีความสมจริงระดับสูงนะคะ AI สามารถสร้างภาพเสียงวิดีโอที่ปลอมเหมือนคนจริงค่ะแยกด้วยตาหรือหูเปล่าได้ยากมากนะคะหรือกรณีการขยายวงกว้างค่ะมิจฉาชีพไม่ต้องใช้คนจำนวนมากค่ะในการคุยหวานล้อมแต่ว่าใช้ AI แชทบอทค่ะในการคุยพร้อมกันได้เป็นพันคนตลอด24ชั่วโมงนะคะและ AI ค่ะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของเราบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างเนื้อหาหลอกลวงที่ตรงกับความสนใจหรือจุดอ่อนของเราได้อย่างแม่นยำค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะรูปแบบการหลอกลวงค่ะโดยใช้ AI ที่พบบ่อยในปัจจุบันนะคะการคลอนเสียงค่ะ AI voice cloning นะคะได้ยินเสียงก็เชื่อไม่ได้นะคะวิธีการค่ะมิจฉาชีพจะใช้ตัวอย่างเสียงไม่กี่วินาทีค่ะจาก TikTok ก็ดี IG Story ก็ดีหรือว่าโทรหลอกถาม AI เรียนรู้ในการสร้างประโยคใหม่ที่เหมือนจริงมากนะคะสถานการณ์ที่พบบ่อยค่ะการโทรหาครอบครัวแล้วก็อ้างว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออ้างว่าโดนจับนะคะนำมาสู่การเรียกค่าไถ่ค่ะหรือปลอมเป็นเสียงผู้บริหารค่ะสั่งฝ่ายการเงินให้มีการโอนเงินด่วนนะคะแบบที่2ค่ะ Deepfake วิดีโอนะคะเห็นหน้าก็เชื่อไม่ได้ค่ะ วิธีการจะใช้เทคโนโลยีดีปเฟคค่ะในการสร้างวิดีโอสลับใบหน้าหรือขยับปากพูดของคนดังหรือคนรู้จักสถานการณ์ที่พบได้บ่อยเลยนะคะการหลอกลงทุนค่ะคริปโตสแกมนะคะวิดีโอที่เป็นการสร้างวิดีโอปลอมดีปเฟควิดีโอของคนดังนะคะแล้วก็เชิญชวนให้เรามีการลงทุนนะคะฟิชชิ่งที่แนบเนียนค่ะในปัจจุบันการใช้ AI ภาษานะคะเขียนอีเมลหรือว่า SMS นะคะอีเมลจากธนาคารจะใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยกดลิงก์นะคะหรือเป็นอีเมลจากกรมสรรพากรค่ะแจ้งว่าจะมีการคืนภาษีคืนเงินแล้วก็หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลนะคะอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นโรแมนต์สแกมนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสร้างตัวตนปลอมด้วย AI ค่ะและใช้แชทบอทคุยตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ที่พบได้บ่อยเลยก็คือการสร้างตัวตนปลอมค่ะเป็นรูปโปรไฟล์ AI ที่เหมือนจริงมากนะคะที่เหมือนจริงมากๆแล้วก็ไม่สามารถค้นหาเจอแชทบอทคุยแทนค่ะปากหวานคุยเก่งคุย24ชั่วโมงค่ะท้ายที่สุดแล้วหลอกขอเงินหรือว่าชวนให้เราลงทุนนะคะอันนี้คือรูปแบบการหลอกลวงโดย AI ที่พบบ่อยในปัจจุบันนะคะรูปแบบกลโกงออนไลน์ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะมีไฮบริดสแคมนะคะหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนนะคะสร้างโปรไฟล์หรูมาจีบตีสนิทให้เรารักนะคะแล้วก็ชวนลงทุนในแอปค่ะอาจจะเป็นเว็บเทรดปลอมแรกๆให้ถอนได้พอลงเงินเยอะไปก็เชิญหนีจุดจบก็คือสูญเสียทั้งเงินค่ะแล้วเสียใจอีกต่างหากนะคะท่านผู้ฟังประเภทที่2ค่ะโรแมนต์สแกมค่ะรักแล้วก็หลอกให้โอนค่ะใช้ความรักความสงสารอ้างว่าเดือดร้อนนะคะหรือส่งของมีค่ามาให้ค่ะแต่ว่าติดปัญหาต้องใช้เงินด่วนค่ะนะคะไม่เน้นลงทุนค่ะจุดจบก็คือเมื่อใดก็ตามโอนแล้วหายค่ะของไม่มีจริงค่ะมีแต่ของทิปนะคะอันที่สามค่ะขุนให้อ้วนแล้วก็เชือดค่ะใช้เวลานานนะคะสร้างความเชื่อใจสอนลงทุนเห็นกำไรในจอค่ะที่สร้างขึ้นโดยการปลอมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ลงเงินก้อนใหญ่ที่สุดท้ายที่สุดปิดระบบนี้ค่ะจุดจบหมดตัวเพราะความโลภนะคะประเด็นที่4ค่ะหลอกซ้ำคนเจ็บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะที่สามารถตามเงินคืนจากมิจฉาชีพกลุ่มแรกๆได้แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการก่อนนะคะจุดจบค่ะโดนหลอกซ้ำสองนะคะกลโกงของการใช้โปรไฟล์หรูหลอกลงทุนนะคะท่านผู้ฟังคะสังเกตนะคะจะมีการสร้างโปรไฟล์ที่หรูค่ะใช้รูปหนุ่มสาวหน้าตาดีมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หรูหรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการโพสต์ความสําเร็จที่ปลอมๆนะคะสร้างความเชื่อใจค่ะทักมาตีสนิทคุยเรื่องส่วนตัวนะคะสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแล้วก็ใช้เวลาที่ทําให้เหยื่อตายใจนะคะลวงลงทุนค่ะแนะนําเว็บแนะนำขออภัยค่ะแนะนําเว็บหรือว่าแอปเทรดที่ปลอมนะคะแล้วก็อ้างผลตอบแทนที่สูงมากค่ะโชว์กำไรทิปกระตุ้นให้เรามีการลงเงินเพิ่มนะคะเมื่ออะไรก็ตามที่เราต้องการที่จะถอนเงินค่ะจะอ้างว่าติดเงื่อนไขหรือมีค่าภาษีสุดท้ายบล็อกทุกช่องทางค่ะเงินหายแล้วก็ไม่ได้คืนด้วยนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะในโลกออนไลน์นะคะมักจะมีการอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็เคยถูกอ้างนะคะว่าคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยชักชวนให้มีการลงทุนนะคะทางคุณหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยมีการทํากรณีต่างๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะอาชญากรเนี่ยมักจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็มาทําให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะหรือการหลอกลงทุนให้เทรดหุ้นนะคะและก่อให้เกิดความเสียหายหรือแม้กระทั่งค่ะแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าค่ะท่านผู้ฟังคะการไฟฟ้าเนี่ยทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าค่ะจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะเจอเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยอยู่บ่อยครั้งโดยการปลอมแปลงว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรือลิงก์ปลอมของการไฟฟ้าแล้วส่งไปให้ประชาชนนะคะเพื่อกดลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะคะถัดมาค่ะประเภทของการหลอกลงทุนออนไลน์หลักๆแล้วค่ะเราแบ่งได้แบบนี้นะคะเรื่องของแชร์ลูกโซ่ค่ะเรื่องของหุ้น Forex นะคะคริปโตที่ปลอมนะคะเหรียญปลอมนะคะมีเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของพนันปลอมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะท่านจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการหลอกลงทุนออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะ ในเรื่องของบัญชีม้าค่ะท่านผู้ฟังคะบัญชีม้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนนะคะตกเป็นเหยื่อของบัญชีม้าทำไมมิจฉาชีพถึงต้องใช้บัญชีม้าคะเหตุผลก็เพราะว่าต้องการปกปิดตัวตนที่แท้จริงค่ะแล้วก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีโดยตรงนะคะต้องการสร้างความซับซ้อนในการสืบสวนค่ะแล้วก็ต้องการความรวดเร็วในการโยกย้ายเงินค่ะบัญชีม้านะคะเราแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือบัญชีม้ากับบัญชีม้าที่เป็นประเภทของนิติบุคคลนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะรับจ้างเปิดบัญชีนะคะจะใช้ชื่อส่วนตัวนะคะธุรกรรมผิดกฎหมายรายย่อยอันนี้สำคัญมากนะคะมีความผิดทางกฎหมายนะคะแล้วก็มีโทษถึงจำคุกกรณีของนิติบุคคลค่ะจะมีการจัดตั้งบริษัทบังหน้าค่ะแล้วก็ใช้ชื่อองค์กรในการฟอกเงินนะคะกรณีแบบนี้จะซับซ้อนแล้วก็มีมูลค่าสูงมากค่ะทั้งสองแบบผิดกฎหมายนะคะอย่าหลงเชื่อและไปเปิดบัญชีให้ผู้อื่นค่ะทำไมหลายคนถึงถูกหลอกหรือว่าเต็มใจในการเปิดบัญชีม้านะคะประเภทของบุคคลที่ถูกหลอกค่ะอาจจะมาจากการหลอกให้ทำงานออนไลน์นะคะมิจฉาชีพจะประกาศรับสมัครงานค่ะรับจ้างกดไลค์นะคะรีวิวสินค้าหรือเป็นแอดมินค่ะโดยอ้างว่าต้องใช้บัญชีธนาคารของผู้สมัครเพื่อรับส่งเงินค่าคอมมิชชั่นค่ะแต่แท้จริงแล้วคือการนำบัญชีเนี่ยไปเป็นทางผ่านของเงินที่ผิดกฎหมายนะคะประเด็นที่2ค่ะหลอกให้กู้เงินออนไลน์แก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะจะหลอกเหยื่อที่ต้องการเงินด่วนแล้วก็อ้างว่าต้องให้ข้อมูลบัญชีพร้อมรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบเครดิตหรือมีการโอนเงินเข้าค่ะแต่กลับนำบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้าแทนนะคะหรือการหลอกลวงในเชิงชู้สาวค่ะมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อนะคะจนเหยื่อเกิดความไว้วางใจค่ะแล้วก็อ้างว่าต้องการยืมเงินนะคะเพื่อรับเงินจากธุรกิจเนี่ยในต่างประเทศกรณีอีกแบบหนึ่งค่ะเปิดบัญชีม้าอย่างเต็มใจนะคะอาจจะเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความยากจนนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความไม่รู้กฎหมายในเรื่องของบัญชีม้าค่ะท่านผู้ฟังคะจะมีขั้นตอนในการโยกย้ายเงินของบัญชีม้านะคะรับเงินจากม้าแถวที่หนึ่งค่ะจากเหยื่อนะคะมิจฉาชีพจะส่งเลขบัญชีม้านะคะให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาหลังจากนั้นค่ะจะมีการกระจายเงินทันทีนะคะทันทีที่เงินเข้าบัญชีม้าแล้วเนี่ยมิจฉาชีพจะควบคุมบัญชีผ่านแอปพลิเคชันค่ะนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็จะสั่งโอนเงินนั้นเนี่ยต่อไปยังบัญชีม้าอื่นๆค่ะอีก5 ถึง 10บัญชีแบ่งเป็นบัญชีย่อยๆนะคะสร้างความสับสนค่ะมีการโยกเงินไปมาเงินที่ถูกกระจายไปแล้วจะถูกโอนต่อไปอีกหลายๆทอดนะคะไปยังบัญชีม้าในเครือข่ายอีกนับสิบนับร้อยบัญชีเพื่อให้การติดตามเส้นทางการเงินเป็นไปได้ยากที่สุดค่ะและท้ายที่สุดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะเมื่อเงินถูกโยกย้ายจนสามารถสืบสวนสอบสวนได้ยากแล้วนะคะเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าแถวสุดท้ายค่ะซึ่งจะมีคนกดเงินนะคะที่ถูกจ้างมาเนี่ยนะคะให้เป็นเงินสดแล้วก็ไปกดออกจากตู้หลังจากนั้นจะนำไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ฟอกเงินให้กลายเป็นเงินสะอาดและส่งกลับไปยังบุคคลที่อยู่เบื้องหลังค่ะในการกระทำความผิดเรื่องของการเปิดบัญชีม้านะคะการเปิดบัญชีม้านะคะหรือการขายบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการให้ยืมนะคะท่านผู้ฟังคนที่เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีม้าโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีนะคะปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือผู้ที่เป็นธุระนะคะในการจัดหาหรือโฆษณาชักชวนเนี่ยนะคะมีโทษจำคุก2 ถึง 5 ปีนะคะแล้วก็ปรับ200,000 ถึง 500,000 บาทนะคะเราจะพบเห็นกรณีเรื่องของการเปิดบัญชีม้าเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะตำรวจไซเบอร์นะคะได้มีการรวบบุคคลนะคะที่มีการโพสต์เนี่ยหาซื้อบัญชีธนาคารโดยมีการอ้างว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารนะคะแต่ว่าพบประวัติเนี่ยมีคดีบัญชีม้าเนี่ยเพียบเลยนะคะถัดมาค่ะการหลอกลวงทำงานเสริมออนไลน์ค่ะท่านผู้ฟังคะงานกดไลค์กดแชร์หรือว่าดูคลิปวิดีโอนะคะลักษณะค่ะคนร้ายเนี่ยนะคะง่ายๆเลยจะมีการโฆษณาผ่าน Facebook Line SMS นะคะแล้วก็ได้เงินจากการกดไลค์หรือการแชร์ดูคลิปกลลวงนะคะช่วงแรกค่ะมีการจ่ายจริงค่ะมีจ่ายเล็กจ่ายน้อยสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จะโน้มน้าวให้เราลงทุนเพิ่มค่ะหรือสมัครสมาชิก VIP เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นพอโอนเงินแล้วก็เชิดหนีนะคะ งานแพ็คของจัดเตรียมสินค้าค่ะลักษณะแบบนี้นะคะจะอ้างมีงานแพ็คของจัดเตรียมสินค้าทำที่บ้านค่ะและจะได้ค่าตอบแทนนะคะกลลวงค่ะจะมีการเรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าค่ะอุปกรณ์นะคะพอโอนเงินแล้วก็หายเลยนะคะไม่ส่งของให้ทำจริงหรืองานรีวิวสินค้าค่ะจ้างรีวิวสินค้าอ้างว่าส่งฟรีหรือมีค่าตอบแทนนะคะกลลวงประเภทนี้ค่ะจะให้เราเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าจากร้านที่กําหนดนะคะซึ่งก็คือร้านคนไลน์นั่นแหละค่ะแล้วก็อ้างคืนเงินพร้อมค่าตอบแทนพอเราโอนปุ๊บหายตัวทันทีนะคะหรืองานคีย์ข้อมูลค่ะอันนี้พบเห็นได้บ่อยเลยนะคะในโลกออนไลน์อ้างว่าจะมีงานคีย์ข้อมูลทําที่บ้านได้ค่าตอบแทนนะคะกลลวงประเภทนี้ค่ะจะให้เรามีการสมัครสมาชิกหลังจากนั้นค่ะเสียเงินค่าอบรมก่อนเริ่มงานหรือหลอกให้คีย์ข้อมูลส่วนตัวสำคัญเพื่อมีการโจรกรรมข้อมูลนะคะสเต็ปของการหลอกลวงในการทำงานเสริมออนไลน์ค่ะจะเริ่มต้นจากการหว่านล้อมและโฆษณาก่อนค่ะตั้งโฆษณาชวนเชื่อนะคะงานง่ายได้เงินเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย SNS นะคะเป้าหมายค่ะคือต้องการหาคนที่ต้องการหารายได้เสริมนะคะหลังจากนั้นแล้วสร้างความปลายใจค่ะให้ทดลองทำง่ายๆจ่ายเงินจริงแต่จำนวนน้อยนะคะสร้างความเชื่อใจว่าเฮ้ยทำแล้วได้เงินจริงนะนะคะกับดักการลงทุนค่ะจะเปลี่ยนเงื่อนไขก็คือให้ทำภารกิจพิเศษหรือมีการอัปเกรดเราต้องสำรองจ่ายก่อนหรือวางมัดจำก่อนเริ่มนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อยอดเงินสูงนะคะจะถอนไม่ได้อ้างว่าเรามีการทำผิดกติกาต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกหรือจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อเหยื่อเงินหมดหรือว่ารู้ตัวค่ะจะมีการบล็อกการติดต่อหรือว่าดีดออกจากกลุ่มปิดเว็บหรือแอปหนีทันทีนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการกู้เงินออนไลน์นะคะรูปแบบของเงินกู้ออนไลน์ของมิจฉาชีพที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือโอนก่อนคือโกงค่ะนะคะจำไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังอ้างเป็นสถาบันการเงินอนุมัติไวนะคะไม่เช็คบูโรประเภทนี้น่ากลัวมากค่ะหลอกให้โอนนะคะค่าธรรมเนียมค่าประกันหรือค่าดำเนินการโอนแล้วหนีหายไม่ได้เงินจริงค่ะหรือประเภทแอปเงินกู้เถื่อนค่ะดอกเบี้ยโหดทวงหนี้ประจานนะคะจะให้เราโหลดแอปนอกสโตร์ค่ะนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยมหาโหดเลยค่ะ20-60ต่อสัปดาห์หรือต่อวันนะคะมีการทวงหนี้โหดค่ะหรือมีการข่มขู่หรือมีการโทรไปประจานกับคนที่เรารู้จักนะคะแอบอ้างชื่อสถาบันการเงินจริงค่ะมีการสร้างเพจหรือเว็บปลอมใช้ชื่อโลโก้ธนาคารหรือบริษัทสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะคะลวงให้เหยื่อเนี่ยมีการสมัครแล้วเข้าสู่กระบวนการก็คือหลอกโอนเงินก่อนจำไว้นะคะท่านผู้ฟังข้อสังเกตเลยค่ะหากเจอให้โอนเงินก่อนค่ะนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนห้ามโอนนะคะเทคนิคในการล่อลวงค่ะใช้ความเดือดร้อนของเหยื่อนะคะพอรู้อยู่แล้วว่าเหยื่อเนี่ยมักต้องการเงินด่วนนะคะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือใช้โลโก้หรือชื่อคล้ายธนาคารจริงเร่งเวลาค่ะถ้าไม่โอนตอนนี้จะหมดสิทธิ์แล้วนะนะคะกดดันทางสังคมค่ะข่มขู่นะคะจะมีการประจานถ้าเราไม่ยอมจ่ายนะคะแล้วก็ประเภทนี้ค่ะเหยื่อมีแนวโน้มที่เชื่อข้อมูลที่ดูเป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือเกินจริงนะคะท่านผู้ฟังคะคนไทยกว่า30 ล้านคนนะคะอันนี้จากสถิติข้อมูลเนี่ยนับตั้งแต่ประมาณปี2562-2563นะคะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยพบว่าคนไทยกว่า30 ล้านคนค่ะอยู่ในวงจรการพนันนะคะแล้วก็คนไทยอายุ15 ปีขึ้นไปเนี่ยเล่นการพนันเนี่ยถึง30 กว่าล้านคนคิดเป็น57%ของประชากรนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ค่ะเป็นเยาวชนที่มีอายุ15-25 ปีเนี่ยประมาณ4.6 ล้านคนนะคะการพนันออนไลน์ค่ะเป็นรูปแบบที่เติบโตเร็วที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะในอดีตค่ะเราขับเคลื่อนด้วยโชคใช่ไหมคะการพนันยุคใหม่ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยโชคชะตาค่ะแต่เรากำลังขับเคลื่อนด้วย AI และอัลกอริทึมค่ะนะคะมันคืออาวุธสงครามทางจิตวิทยาเลยค่ะท่านผู้ฟังคะที่ถูกสร้างมานะคะเพื่อสร้างการเสพติดแล้วก็มีการดูดทรัพยากรนะคะจากคาสิโนทางกายภาพเนี่ยมันสู่โลกดิจิทัลค่ะที่มันไร้พรมแดนแล้วก็ไร้กาลเวลานะคะแน่นอนว่ามันนำมาสู่อันตรายที่มากกว่าเดิมนะคะหลายๆครั้งแล้วค่ะท่านผู้ฟังที่เวลาเราเล่นการพนันออนไลน์นะคะและบางครั้งเนี่ยมันจะมาจากจิตวิทยาก็คือเรื่องของเกือบเอาชนะ ชนะแล้วอีกนิดเดียวนะคะความจริงทางเทคนิคค่ะก็คือผลลัพธ์เนี่ยมันถูกกําหนดให้แพ้มาตั้งแต่แรกนะคะผลกระทบก็คือจะกระตุ้นเราเนี่ยให้มีการวางเดิมพันที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาค่ะท่านผู้ฟังคะก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินนะคะเกิดอาชญากรรมค่ะแล้วก็ครอบครัวที่แตกสลายนะคะเรื่องของหนี้สินค่ะการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะของการก่อหนี้ในกลุ่มของเยาวชนนําไปสู่การกู้ยืมเงินนอกระบบค่ะและทําให้วงจรหนี้เนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะคะในส่วนของอาชญากรรมค่ะนะคะก่อให้เป็นแรงจูงใจค่ะที่ทําให้เกิดอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาเล่นพนันหรือมาใช้หนี้นะคะเครือข่ายพนันออนไลน์มีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็การฟอกเงินนะคะและสุดท้ายคือปัญหาครอบครัวค่ะการเสพติดการพนันทําลายความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความขัดแย้งในครอบครัวนะคะและกรมสุขภาพจิตค่ะชี้ว่าผู้เล่นพนันส่วนใหญ่เนี่ยต้องเผชิญกับภาวะความเครียดแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตนะคะการค้นพบว่าคนในครอบครัวติดการพนันเนี่ยนะคะนําไปสู่การสร้างหนี้สินค้าที่เกินกว่าจะรับไหวและเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะการรับงานโปรโมทเว็บพนันนะคะมีความผิดตามกฎหมายนะคะข้อหาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมค่ะให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันตามพระราชบัญญัติการพนันนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือเป็นการส่งเสริมชักจูงให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรค่ะหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะมีโทษจําคุกไม่เกิน3 เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะเพราะฉะนั้นงานรับโปรโมทเว็บพนันนะคะมีความผิดตามกฎหมายค่ะอีกประเด็นของอาชญากรรมที่อยากจะพูดกับท่านผู้ฟังนะคะคือเรื่องของเซ็กชวลค่ะเรื่องของเรื่องเพศนะคะเซ็กชวลิชันค่ะในปัจจุบันคำนี้นะคะเป็นคำที่ผสมผสานกันระหว่างเซ็กชวลคือเรื่องเพศนะคะกับเอ็กชอร์ชันนะคะเรื่องของการโชกทรัพย์หรือว่าการข่มขู่นะคะเป้าหมายคือเน้นทรัพย์สินค่ะนะคะถ้าเป็นขบวนการในการก่ออาชญากรรมนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมีอำนาจหรือการควบคุมค่ะหรือต้องการภาพเพิ่มเติมมักเกิดจากการหล่อลวงขออภัยค่ะท่านฟังมักเกิดจากการล่อลวงนะคะเป็นภัยรูปแบบใหม่ค่ะที่ตกเป็นเหยื่อได้โดยที่อาจจะไม่ต้องส่งรูปโป๊เลยก็ได้นะคะมีจํานวนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเนื่องจากเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะการลบเสื้อผ้าออกในไม่กี่วินาทีค่ะจากภาพถ่ายในโซเชียลมีเดียของเราตามปกตินะคะหรือการดีปเฟคค่ะสลับหน้าใส่คลิปโป๊สร้างวิดีโอปลอมที่สมจริงด้วย AI ค่ะหรือการเลียนเสียงเพื่อความสมจริงจากคลิปเสียงสั้นๆบน TikTok ค่ะดังนั้นแล้วใครที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงค่ะวงจรของการล่อลวงนะคะประเด็นแรกเลยค่ะจะเป็นการเลือกเหยื่อค่ะค้นหาเหยื่อผ่านแฮชแท็กค่ะเช่นแฮชแท็กเงาหรือเกมออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นตีสนิทค่ะให้คำชมมอบไอเทมเกมสร้างความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ค่ะแซงทำเป็นลักชวนย้ายไปคุยในแชทส่วนตัวนะคะแล้วก็เหยื่อเนี่ยลดความระมัดระวังตัวค่ะชวนคุยเรื่องเพศขอเช็คสภาพผิวหรือว่าอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งนะคะสุดท้ายพอเหยื่อเนี่ยติดกับดักปุ๊บเริ่มมีการข่มขู่ค่ะถ้าไม่จ่ายหรือไม่ส่งเพิ่มเนี่ยจะมีการประจานนะคะรูปแบบเฉพาะที่เกิดในไทยเนี่ยนะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่างการพบเจอจริงค่ะและก็การข่มขู่ทางออนไลน์นะคะการนัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือตามสถานบันเทิงต่างๆนะคะนำมาสู่การเรคคอร์ดหรือการแอบถ่ายแอบบันทึกภาพในห้องส่วนตัวหรือโรงแรมนะคะนำมาสู่การข่มขู่ก็คือมีการส่งคลิปข่มขู่เรียกเงินผ่านแอปไลน์ค่ะในภายหลังนะคะช่องทางการเงินที่คนร้ายส่วนใหญ่ใช้ค่ะก็คือจะเป็นบัญชีม้านะคะเป็นพร้อมเพย์ QR Code หรือเป็นคริปโตเคอเรนซีนะคะใครบ้างคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกรณีของอาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับทางเพศนะคะอายุ14-17 ปีค่ะนะคะเสี่ยงสูงต่อ financial sexualization ค่ะถูกหลอกผ่านเกมนะคะเพื่อเอาเงินหรือสกินเกมนะคะหรือ เด็กวัยรุ่นค่ะนะคะเด็กวัยรุ่นเสี่ยงต่อการถูกหลอกด้วยความรักค่ะหรือว่าอ้างว่าเป็นแมวมองนะคะหรือคนที่มีอายุ18-30ปีค่ะเสี่ยงต่อการข่มขู่ทำลายชื่อเสียงในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ LGBTQ นะคะเสี่ยงต่อการถูกเอาติ้งหรือข่มขู่ว่าจะมีการเปิดเผยรสนิยมทางเพศต่อครอบครัวนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนร้ายจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะหรือกับดักเนี่ยให้เหมาะกับเหยื่อเนี่ยของแต่ละกลุ่มนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับความรู้นะคะในวันนี้ที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังไปทั้งหมดนะคะได้นอกจากได้มีการกล่าวถึงประเภทของอาชญากรรมทั้ง6ประเภทแล้วนะคะโดยในวันนี้เนี่ยจะขอเน้นเฉพาะอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะโลกออนไลน์เนี่ยเป็นโลกที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากนะคะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้ตกลงแล้วเนี่ยการที่เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วดีนะคะการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะส่งผลดีในหลายๆด้านนะคะแต่ในอีกทางหนึ่งค่ะก็ทำให้หลายคนค่ะใช้โอกาสตรงเนี้ยนะคะในการหลอกลวงเหยื่อโดยใช้เทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียดังนั้นแล้วค่ะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยระมัดระวังนะคะแล้วก็มีความตระหนักในการใช้มากๆโดยเฉพาะหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะที่มีการสร้างตัวตนของตนเองเนี่ยผ่านโลกออนไลน์นะคะอาจจะนําไปสู่ในการที่ให้อาชญากรเนี่ยเอาคลิปเสียงเราเอาภาพเรานะคะแล้วไปใช้กระบวนการของ AI ค่ะในการดัดแปลงหรือตัดต่อนะคะและนํามาสู่การสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยให้กับตัวเราได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะในการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีสติแล้วก็รู้เท่าทันนะคะในการใช้สื่อออนไลน์ทุกชนิดสำหรับวันนี้นะคะสาระความรู้กฎหมายดีๆค่ะจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเขาเป๊ะปังเป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัน
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ ไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึก

0: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนายน

0: ฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไกลบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูผุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูผุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz เรากลับมาพบกันในวันพักผ่อนก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็พักผ่อนไปก็ฟังข้อมูลไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบไปยุโรปนะคะล่าสุดทางรัฐบาลของกลุ่มสหภาพยุโรปเองเขามีมติออกมาแล้วนะคะว่าในปี2570เนี่ยจะให้สายการบินต่างๆเนี่ยเลิกเก็บค่าสัมภาระกระเป๋าที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องไม่ว่าจะเป็นแครี่ออนกระเป๋าแครี่ออนกระเป๋าถือ1ใบนะคะก็ให้ไปรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในตั๋วเครื่องบินไปเลยส่วนที่กำลังดูแล้วน่าจะเป็นคู่แข่งรายสำคัญของประเทศไทยนั้นก็คือเวียดนามนั่นเองนะคะล่าสุดรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทุ่มหมดหน้าตักเลยนะคะว่าจะสร้างสนามบินใหม่ในประเทศอีกถึง7สนามบินด้วยกันก็จะใช้งบประมาณแสนกว่าล้านบาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยจะใช้พัฒนาสนามบินหรือขยายส่วนต่อพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็สนามบินที่อยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนประมาณ6แห่งทั่วประเทศนะคะที่ ามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะใช้ประมาณ 120,000 ล้านแต่ของเรานี่เน้นในเรื่องของการขยายพื้นที่รองรับนะคะส่วนเวียดนามนี่จะเป็นการสร้างสนามบินใหม่เลยแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างและในช่วงปลายปีนี้เองเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอีกงานนึงก็คืองานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้สัมภาษณ์พิเศษผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกในการที่ขับเคลื่อนการดึงงานพืชสวนโลกมาจัดในไทยนั่นเองนะคะก็คือดร.สุรศาทองมีเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ปหรือชื่อเล่นว่าดร.กติกนะคะเขาจะเปิดเรื่องของแผนงานรายละเอียดให้ฟังกันเลยว่าในการเตรียมความพร้อมจัดเมกะอีเวนต์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเนี่ยเราจะทำอะไรและจะสร้างประโยชน์ยังไงให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้บ้างนะคะในช่วง134วันในปี2519และปี2570ส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามีข่าวของกลุ่มบริษัท King Power ก็เสิร์ฟออนไลน์ในเรื่องของ New Arrival on Ground นะคะเป็นการทางที่สาขาลังน้ำและก็ที่สาขาภูเก็ตถนนเจ้าฟ้านั่นก็คือเปิดมหกรรมแคมเปญที่เรียกว่า Beauty Deal ตามมาด้วยอีกโปรโมชั่นหนึ่งเป็นเรื่องของการอัพไอเทมใหม่กลางปี2569 King Power ขอผลิตสินค้าแฟชั่นของแบรนด์ดังเนี่ยมาร่วมโปรโมตและก็ร่วมจัดทำโปรลด 30% นะคะทางด้านของผู้ว่าถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็นำทีมในเรื่องของการหารือกับผู้นำของ Eastern Orient Express นะคะเป็นผู้บริหารจัดการรถไฟท่องเที่ยวหรูนี้ประเทศไทยเคยนำมาเปิดนะคะแล้วก็หายไปในช่วงนี้เตรียมที่จะกลับมาเปิดตลาดใหม่เพื่อที่จะเจาะหรือดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ชื่นชอบการนั่งที่นั่งรถไฟหรูหราเที่ยวนะคะเขาจะเริ่มเปิดในปี2570นะคะก็เป็นเส้นทางที่จะลงไปในส่วนของโซนภาคใต้ไปถึงประดังเบซาเลยนะคะใครที่ชื่นชอบคนไทยก็สามารถเที่ยวได้ด้วยสำหรับ Orient Express ที่จะมาให้บริการในปลายปี2570รวมไปถึงบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนนะคะในเครือของบางจากเองหรือ BSRC ก็มีโครงการดีๆมานำเสนอนั่นก็คือโครงการทำครูจิตอาสาโดยสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันในแถบศรีราชาที่แหลมฉบังด้วยนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดแผนไซเกียนหนุนเต็มเหนียวสำหรับเมกะอีเวนต์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีไทบีจัดครั้งแรกของโลกในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองอุดรธานีเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงข้ามไปถึงปีหน้าก็คือ14มีนาคม2570รวมเวลา134วันจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ต่ำกว่า 36,000 ล้านและสามารถทำให้ GDP ของอีสานเติบโตได้ถึง 20,000 ล้านโดยจะโชว์เคสเรื่องของ My City Model ต่อยอด4มิติก็คือ1เมืองไม้เมกะอีเวนต์เกตเวย์ GMS 2แล็บวิชาการแหล่งคอนเทนต์เทรนด์ไมซ์อินเตอร์3ก็คือการสร้างมัลติอีโคโนมิกอิมแพคและก็การสร้างภาพจำอุตสาหกรรมเกษตรในอีสานกับเวทีโลกโดยวางกลยุทธ์ต่อยอดแผน 3-5 ปีหน้าที่จะขยายเพิ่มอีก5ไมซิตี้แล้วก็พร้อมกับการแตกลายใหม่เพิ่มตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละพื้นที่นั่นก็คือเพิ่มเมืองไม้ขึ้นมาอีก2ประเทศก็คือ MI ไมซิตี้กับคอนเฟอเรนซ์ไมซิตี้รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากดร.สุรศาทองมีหรือดร.กติกรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะดร.สุรศาดร.กติกค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันและก็เป็นช่วงสำคัญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปด้วยนะคะในเรื่องของการที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีค่ะก็เลยอยากจะให้ผอ.กติกเล่าให้ฟังว่าในรายละเอียดของงานนี้ทีเซปได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำรายละเอียดอะไรยังไงบ้างสำหรับงานพืชสวนโลกอุดรธานีบ้างนะคะ
6: ค่ะ ค่ะได้ค่ะก็ในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวติ๊กให้รายละเอียดในเรื่องของ overall ของงานนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆงานนี้ค่ะเป็นลักษณะของไทป์ปีนะคะก็คือโพซิตี้เนี่ยแต่จะเป็นจังหวัดอุดรธานีถ้านึกถึงย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่จัดที่เชียงใหม่จะเป็นงานไทป์ใหญ่ที่สุดก็คืองานไทป์เอแต่ว่างานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นไทป์บีที่ได้รับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ AIPH ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานนะคะระดับสูงสุดของการจัดงานพืชสวนของไทยในภาคอีสานของทางเบทีโลกซึ่งในครั้งนี้ค่ะงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ค่ะถึงวันที่14มีนาคมนะคะ2570ซึ่งเราถือว่าเป็นการจัดงาน134วันตรงตามการก่อตั้งของจังหวัดอุดรธานี134ปีด้วยเช่นกันค่ะการจัดงานในครั้งนี้ที่เสร็จก็มีบทบาทตั้งแต่เริ่มของการคิดแผนเข้าไปทำงานร่วมกันกับจังหวัดอุดรธานีแล้วเราก็เป็นบิดดิ้งเอเจนซี่นะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็ไปบิดแข่งกับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งในการบิดงานครั้งนี้ค่ะเรานำแนวคิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธีมเนี่ยก็คือ diversity of life connecting people water and plants for sustainable living ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเราขายความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตแล้วก็สายพันธุ์แห่งสายน้ำพืชพันธุ์แล้วก็เราขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนค่ะดังนั้นบริเวณที่จัดงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำที่หนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพื้นที่โดยรวมๆที่เราวางแผนไว้ตอนเราทำบิดดิ้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,030 ไร่ค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นพื้นที่น้ำเพราะเราขายคอนเซ็ปต์ของพืชที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของภาคอีสานแล้วก็จะมีพื้นดินอยู่ที่ประมาณ630ไร่ดังนั้นคอนเซ็ปต์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วทางทีเซ็ตเองเนี่ยหลังจากที่เราทำการบิดดิ้งร่วมกันกับทางจังหวัดอุดรธานีแล้วเราก็ต้องการที่จะใช้งานนี้ค่ะสื่อเป็น global platform เพื่อที่จะกระตุ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็นวัตกรรมของประเทศไทยให้เผยสู่สายตานานาชาตินะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่างานระดับเมกะอีเวนต์อย่างเช่นงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเวทีโลกที่จะทำให้จังหวัดอุดรธานีและภาคอีสานของเราค่ะแสดงศักยภาพในการพัฒนาทางด้านพืชสวนแล้วก็เป็นเวทีนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งองค์คาพยพของทางภาคอีสานทางด้านการเกษตรการค้าและก็การลงทุนอีกด้วยค่ะ
5: ต่อเนื่องไปเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เวิร์กอีเวนต์ระดับนี้ค่ะประเมินแล้วจะสามารถสร้างเศรษฐกิจทั้งทางตรงทางอ้อมเข้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในอุดรและจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่เชื่อมโยงในภูมิภาคภาคอีสานได้ในมิติไหนอย่างไรบ้างนะคะ
6: ค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ใน5อีเวนต์หลักๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราต้องมีความสอดคล้องกับทางนโยบายการผลักดันในเชิงของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันประเทศไทยให้เผยโฉมในบนเวทีโลกเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกระจายความเจริญหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นค่ะในเรื่องของตัวเลขเราคาดการณ์นะคะทำ feasibility แล้วก็เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นจากการจัดงานพืชสวนโลกก็คืออยากจะเพิ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่ะหรือว่าในส่วนของทาง GDP เนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็งานหักการพืชสวนโลกก็จะเป็นการสร้างกระแสเงินสดนะคะที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นหรือ international level แล้วก็การจ่ายเงินของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานที่เป็นไซต์อีเวนต์ต่างๆโดยเราคาดการณ์ว่าในครั้งนี้ค่ะน่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมชมงานทั้งสิ้นประมาณ 3.6 ล้านคนนะคะซึ่งสัดส่วนในที่นี้เนี่ยก็แน่นอนละก็น่าจะเป็นคนไทยประมาณสัก 70% แล้วก็ international สัก 30% จากประมาณ20ประเทศทั่วโลกนะคะเราคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดรายได้สะพัดมากกว่า 32,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ GDP เนี่ยน่าจะมากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะคะน่าจะประมาณอยู่ที่ 7,700 ล้านบาท แต่มากไปกว่านั้นค่ะเราคาดการณ์ว่าจะมีการสร้างรายได้จากแล้วก็สร้างงานนะคะมากประมาณ 80,000 กว่าอัตราในช่วงของ134วันนอกเหนือไปจากตัวเลขที่เมื่อกี้ทางกติกพูดถึงนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีการส่งผลดีต่อภาคการเกษตรด้วยซึ่งวันนี้ค่ะทางภาคการเกษตรก็เป็นอุตสาหกรรมกระดูกสันหลังของประเทศไทยนะคะเราต้องการจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เกิดการเชื่อมโยงทางด้านเน็ตเวิร์กการเจรจาติดต่อซื้อขายพวกพืชหรือแม้แต่กระทั่งเกิดการกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรกรนะคะแล้วก็แสดงศักยภาพว่าจริงๆแล้วพืชสวนของไทยไม่แพ้ประเทศใดในนานาชาติเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการต่อยอดเครือข่ายการสร้าง collaboration หรือความร่วมมือประสานการทำงานของนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาค่ะภาคอีสานหรือแม้แต่ประเทศไทยซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักแก่ไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆแล้วก็ตัวเลขนะคะทีนี้ความโดดเด่นของงานในครั้งนี้อะค่ะนอกจากมีความหลากหลายทางด้านการเกษตรแล้วเรายังโชว์เรื่องของนวัตกรรมสีเขียวที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีโซนต่างๆมากมายค่ะที่จะเกิดขึ้นในการจัดงาน134วันค่ะ
5: ค่ะคราวนี้ถ้าพูดต่อยอดไปอีกในมิติหนึ่งก็คือเรื่องมิติของการใช้เป็นไมซ์โมเดลของงานพืชสวนโลกเนี้ยค่ะดร.กติกมองว่าถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดงานแล้วอะค่ะมันเป็นโมเดลไมซ์ซิตี้หรืออะไรยังไงได้บ้างในแง่มุมของอุตสาหกรรมไมซ์อะค่ะ
6: ในส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์จริงๆมิติของการพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไมซ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่มันเป็นเรื่องของการต่อยอดในเชิงของธุรกิจและเน็ตเวิร์กเครือข่ายการซื้อและการขายดังนั้นค่ะงานเนี้ยค่ะมันเป็นโชว์เคสก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของการโชว์เคสที่ตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยก็คือเรื่องของการเกษตรดังนั้นในมิติของไมซ์ที่จะตามมาเนี่ยค่ะในส่วนของจังหวัดอุดรที่เป็นเมืองไมซ์ซิตี้เนี่ยก็มีหลากหลายมิติมากๆอันดับที่1เราจะโชว์เคสว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่พร้อมรับการจัดประชุมสัมมนาเมกะอีเวนต์ได้อย่างแบบแสดงศักยภาพที่ดีมากๆที่สำคัญอุดรธานีเป็นเกตเวย์ของ CMS ก็มีการจัดมิติในของ pre-event แล้วก็เป็น host city เป็นการโชว์เคสศักยภาพของเมืองอีกทั้งเรื่องของ knowledge transfer เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการเป็นเมือง my city เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามมีงานระดับไซส์ในการ event ลงมันจะมี conference แล้วก็มีนักวิชาการเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโมเดลของการที่เราทำเป็นแลบห้องทดลองในการจัดการประชุมนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของจัดประชุมอย่างไรให้มันกรีนในคอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะขยายผลknowledge พวกนี้ลงไปจนกระทั่งถึงระดับเกษตรกรหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ในเรื่องมิติของตัว stakeholder network เมื่อกี้ที่เล่าสู่กันฟังไปแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเชิงธุรกิจท่องเที่ยวในส่วนของเชิงเกษตรหรือแม้แต่กระทั่งการกระจายรายได้ไปสู่ผู้บริหารโรงแรมห้องประชุมสัมมนาห้องจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกทัวร์เอเจนต์การเดินทางและรองรับแล้วก็ลงไปเยี่ยมชุมชนในวิสาหกิจชุมชนต่างๆเพราะว่าที่อีสานเองก็มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นมีการเชื่อมโยงได้ดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาค่ะก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกับ Economic Impact Multiplier ในภาพที่มันมีแรงกระเพื่อมส่งต่อจากงานที่เราดึงลงมาลงสู่พื้นที่ขยายเชื่อมโยงไปเรื่องของการท่องเที่ยวขยายเชื่อมโยงไปเรื่องของ knowledge แล้วก็ยังทำให้มีการภาพจำในระดับ International Level ว่าสถานที่การจัดงานแห่งนี้ค่ะเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับการมาศึกษาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยดังนั้นมันก็จะเป็นโมเดลที่สามารถขยายผลในการดึงงานจัดงานหนึ่งครั้งของงานไมซ์ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะคราวนี้ถ้าในระหว่างงานเนี่ยทางทีเซ็ตเองเรามีแผนรองรับไว้ด้วยไหมคะว่าเราจะนำกลุ่มต่างกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยก่อนงานระหว่างงานหรือหลังงานเนี่ยเข้าไปวิสิตจุดไหนอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นตัวต่อยอดได้ในอนาคตต่อไปในเรื่องของอุตสาหกรรมไหมในพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนต่างๆควบคู่กันไปด้วยเลยอะค่ะ
6: ค่ะ ค่ะจริงๆแล้วเรากระตุ้นตั้งแต่ก่อน pre-event แล้วนะคะเพราะเราก็จะมีการจัดทำทริปหรือตัว hosted buyer ที่เป็นชาวต่างชาติหรือ international level เนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการทำ press conference แล้วก็ตัว media fan trip ค่ะที่เขาให้ลงไปดูความคืบหน้าของทางเรื่องของการจัดงานแล้วก็พ่วงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ไป site inspection โรงแรมต่างๆหรือห้องประชุมต่างๆหรือศูนย์ประชุมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่การจัดงานด้วยแล้วเราก็ยังมีการทำ networking seminar สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ผู้บริหารโรงแรมสถานที่การจัดประชุมหรือแม้แต่กระทั่งศูนย์แสดงสินค้าหรือแหล่งบริการท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่เป็นปีอีเวนต์ก่อนที่จะเกิดงานมหกรรมพืชสวนโลกและระหว่างการจัดงานนะคะเราก็จะมีการต่อยอดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำ business matching session ที่เป็นอีเวนต์ออนไซต์อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่จัดงานแต่กระจายอยู่ตามโรงแรมต่างๆทั่วจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงจริงๆอันนี้ส่งไม่ได้แค่จังหวัดอุดรธานีอย่างเดียวนะคะจุดประสงค์หลักๆคือเมกะอีเวนต์ลงพื้นที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตัวขอนแก่นเองหนองคายเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการที่มีเที่ยวบินมาลงที่กรุงเทพมหานครอาจจะมีการจัดงานที่กรุงเทพมหานครที่เป็นคอนเทนต์เชื่อมโยงก่อนที่จะไปดูงานจริงในส่วนของงานพืชสวนโลกที่จัดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วยังมีการจัดฟอรัมซีมินาร์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคีต่างๆนะคะรวมทั้งจัดเอ็กซิบิชันที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้าการขายเครื่องมือทางด้านการเกษตรต่างๆด้วยและในส่วนของการจัดงานค่ะทีเซ็ปก็มีแผนที่ชัดเจนนะคะเพราะจริงๆเรามีเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการจัดงานแสดงสินค้าหรือแม้แต่กระทั่งเราจัดอีสานไมซ์เอ็กซ์โปขยายผลจากงานตัวนี้เป็นงานประจำในทุกๆปีแล้วก็เรื่องของการที่จะนำคอนเฟรนซ์ที่เป็นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็เคสสตันดี้ถอดบทเรียนต่างๆลงในพื้นที่และตอนนี้ที่หนีไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ sustainability mice หรือการจัดงานที่ต้องยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับเครือข่ายไม้ภาคีทั่วทั้งภาคอีสานด้วยซึ่งตรงนี้เราจะยิ่งตอกย้ำว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองไมซิตี้และสามารถกับเชื่อมเมืองไมซิตี้อีก2เมืองก็คือในส่วนของตัวขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมาผนึกกำลังร่วมกันนะคะแล้วก็ชูบทบาทของเมืองที่แตกต่างกันดังอันนี้ก็เลยจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการที่จะมองว่าพื้นส่วนโลกที่จัดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยยกระดับทางองคาพยพของทางภาคอีสานค่ะ
5: เมื่อสักครู่ก็คือในช่วงระหว่างงานถ้าช่วงหลังงานเราปิดท้ายยังไงนะเป็นอีสานเอ็กซ์โปหรือว่ายังไงนะคะ
6: ใช่ค่ะก็จะมีงานแสดงสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงหลังงานแล้วการจัดงานในครั้งนี้ค่ะตัวอาคารสถานที่ต่างๆอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถทำเลกาซีต่อได้ก็คือสามารถที่จะจัดสัมมนาในบริเวณสถานที่จัดงานแล้วก็ทำเป็นเรื่องของศูนย์แสดงสินค้าหรือศูนย์วิชาการทางด้านการเกษตรต่อยอดทางด้านองค์ความรู้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: ค่ะแล้วคราวนี้เราจะมีตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มแกนนำหรือกลุ่มผู้ประกอบกับกลุ่มภาคธุรกิจอะค่ะที่จะเข้ามาดึงเข้ามาร่วมแล้วเพื่อที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนต่อยอดต่อไปในระยะยาวด้วยไหมคะ
6: ค่ะตอนนี้เรามีการหารือกับทางภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหอการค้าทางสภาอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาคทางด้านการท่องเที่ยวสมาคมต่างๆทุกคนทำแพ็กเกจที่เข้ามารองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดประชุมของเมมเบอร์ของตัวเองหรือดึงกลุ่มนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาซอร์ซิ่งต่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าและบริการทางด้านการเกษตรหรือเรื่องของการจัดสัมมนาองค์ความรู้ต่อยอดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการนำหลักในการที่จะดึงงานไมซ์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรหรือแม้แต่อัตลักษณ์ต่างๆที่ของจังหวัดอุดรมีนะคะลงมาจัดงานให้เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเอางานเมกะอีเวนต์เนี่ยลงพื้นที่เพื่อสร้างกระแสแรงเพิ่มต่อยอดในหลากหลายมิติแล้วก็กระจายไปในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยค
5: ่
6: ะ
5: แล้วที่สิบเองเล็งไว้ไหมคะว่านอกเหนือจากไมซิตี้ใน3จังหวัดของอีสานแล้วในอนาคตช่วงปี 2570 ต่อเนื่องไปจะมีจังหวัดไหนที่มีศักยภาพสามารถเป็นไมซ์ซิตี้ได้อีกบ้างนะคะ
6: ตอนนี้ถ้าจะฉายภาพให้เห็นของประเทศไทยนะคะเรามี10เมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเมืองอื่นๆที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นเมืองไมซ์เนี่ยไลน์อัพ ต่อเนื่องมาแผนในระยะของ3ปีนี้ค่ะจาก10เมืองไมซิตี้เราก็จะมีการแต่งตั้งเมืองไมซิตี้อื่นๆซึ่งในปี2569อะค่ะมีจังหวัดที่สมัครเข้ามาเพื่อรับการตรวจประเมินการเป็นเมืองไมซิตี้อะค่ะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วไทยประมาณ5เมืองไมซิตี้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทีนี้เราอยู่ระหว่างกระบวนการของการพิจารณาแล้วก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการลงตรวจประเมินเมืองนะคะทีนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเมืองการเป็นเมืองไมซิตี้นะคะมันต้องพร้อมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น Meeting Incentive Conference ซึ่งโดยปกติจังหวัดต่างๆเนี่ยค่ะพร้อมอยู่แล้วแต่ตัวที่ยากที่สุดก็คือตัวของตัว Exhibition แล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมของงานระดับ Mega Event ซึ่งเราก็มีแผนนะคะในระยะ5ปีว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นเมืองไมซิตี้อะค่ะเราก็จะมีเมืองที่พร้อมรับตรงกลุ่มของ Meeting Incentive ก็คือเป็นเมือง MI City หรือแม้แต่กระทั่งถ้าเมืองไหนมีคาแรคเตอร์ในการที่จะพร้อมรับเรื่องของ Conference ก็จะเป็นเมืองแห่งการประชุมได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแผนในระยะ3ปีนี้ค่ะเราจะเฟ้นหาเมือง MI City เพิ่มอีกน่าจะประมาณไม่เกิน5เมืองแล้วก็จะมีเมืองเฉพาะ by character ของเมืองอะค่ะ Meeting Incentive City หรือแม้แต่กระทั่ง Conference City Line upตามศักยภาพความพร้อมของเมืองหรือจังหวัดนั้นๆค่ะ
5: นั่นหมายความว่าก็จะมีตัว MI ขึ้นมาแล้วก็มีตัว C ขึ้นมาแยกเป็น
6: ค่ะอันนี้อยู่ในแผนใช่
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์แล้วก็ศักยภาพของเมืองนั้นเพราะเรามั่นใจค่ะว่าทุกจังหวัดทั่วไทยมีศักยภาพแต่อาจจะมีศักยภาพที่ตอบโจทย์ Meeting Incentive หรือแม้แต่กระทั่งในตัวที่เป็นตัว C ที่เป็น Conference ที่แตกต่างกันค
5: ่ะในส่วนสุดท้ายสำหรับปี2569เองนะคะปีงบประมาณทางดร.กติเองมองว่าอยากจะผนึกพลังของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมไม้ช่วยกันเน้นในเรื่องไหนให้เพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมไม้ของประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายทั้งเรื่องรายได้ทั้งเรื่องของการสร้างพลังที่จะดึงดูดไม้จากทั่วโลกเข้ามาอย่างประเทศไทยอะคะ
6: ค่ะระวังเชลซีไวซ์เจนนะคะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปในทุกเมืองเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะเราจะชูจุดเด่นเป็น by industry in focus นั่นหมายความว่าถ้าแผนพัฒนาจังหวัดเมืองไมซิตี้นั้นมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรงานไลน์อัพที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษาในพื้นที่เราจะรวมกลุ่มกันในการดึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรแม้แต่บางพื้นที่ที่เป็นเมืองไมซิตี้มีจุดมุ่งหมายหรือมีแผนพัฒนาในกลุ่มของจังหวัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือการลงทุนเกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะเราก็จะรวมกลุ่มกันในเรื่องของการดึงงานที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามสิ่งที่พื้นที่นั้นมีดังนั้นกลยุทธ์นี้ค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ implementation แล้วเราจะได้ความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ของ My City ที่จะดึงงานไม่เหมือนกันแต่ตอบโจทย์ศักยภาพของเมืองนั้นๆและช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ปักหมุดต่อไปในอนาคตค
5: ่ะในทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานนะคะมองว่าภาคไหนน่ะจะต้องเสริมจุดแข็งให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองไม้หรือเป็นพื้นที่ที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมไม้จากทั้งระดับประเทศและนานาชาตินะคะ
6: ทุกพื้นที่ค่ะจริงๆเขามีจุดแข็งของเขาเองเพราะตัวซัพพลายของอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาของพื้นที่เขาค่ะเขาก็จะมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆอยู่แล้วดังนั้นอีกมองว่าทุกพื้นที่ค่ะสามารถที่จะพัฒนาได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของตัวเองจะใช้งานไม้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการเสริมเข้าไปเท่านั้นเองดังนั้นในเรื่องของการเติบโตค่ะมั่นใจว่าทุกเมืองถ้ารู้ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายคืออะไรงานไม้ที่อยากจะดึงลงคืออะไรและตอบโจทย์อุตสาหกรรมไม้และผนึกกำลังร่วมกันที่คิดว่าในส่วนของทุกเมืองค่ะเป็นเมืองไม้แล้วสามารถที่จะขึ้นสู่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันได้ค่ะ
5: แล้วค่ะในขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.กติกมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
6: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะดร.สุรัสสาทองมีนะคะรองผู้อำนวยการของทีเซ็ปเองก็เป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องของการไปทำบิดดิ้งงานพืชสวนโลกอุดรธานีมาจัดในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและรายละเอียดต่างๆที่เราได้ฟังจากดร.กติกไปนั้นก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับในแต่ละมิติที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมกะอีเวนต์ไมซ์อย่างแท้จริงได้และยังสามารถต่อยอดอีกหลากหลายไม่ต่อยอดได้ทั้งในอนาคตยาวไปถึงสายาวไป5ถึง3ปีถึง5ปีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทยนะคะกับคนไทยด้วยเราก็ร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลกันดีๆนะคะสำหรับงานที่เกิดขึ้นในปลายปี2569นี้คือ1พฤศจิกายนส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power Online เขาเปิดคลังดิวตี้ฟรีเสิร์ฟแคมเปญ New Arrival for June 2026เป็นการอัปเดตของที่เข้ามาใหม่มาพร้อมกับคอลเลกชันแรงๆเสิร์ฟความสดใหม่พบกับไอเทมสุดฮอตที่ใครๆก็น่าจะต้องมีรีบมาช้อปก่อนใครอยู่ที่ไหนก็ช้อปได้สะดวกช้อปเลยได้ที่ King Power Online โดยการเข้าไปเลือกคลิกสินค้าตามแผนกที่ต้องการวันนี้ถึง30มิถุนายน2569สินค้าเข้าใหม่ก็จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์แว่นตานาฬิกาและอื่นๆอย่าได้รอช้าต้องรีบกดก่อนของขาดตลาดและก็รอรับสินค้าง่ายๆที่สนามบิน1ก็คือลดสูงสุด 20% เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทโดยใช้รหัสส่วนลด20จูน26นะคะและก็2ลดสูงสุด 30% เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทโดยกดรับรหัสลด30จูน26ก็ส่วนการเปิดพื้นที่ออนกราวที่ King Power รางน้ำกับที่ King Power ภูเก็ตก็เป็นดิวตี้ฟรีสาขาในเมืองก็มีแคมเปญเสริมด้วยนั่นก็คือแคมเปญ Beauty Deal นะคะชวนกันไปช้อปเครื่องสำอางสกินแคร์ก็ลดด้วยเช่นกัน 30% เพียงแค่มียอดซื้อให้ครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จแล้วก็ยังสามารถนำกระดาษสะสม100กระดาษไปรับฟรีเป็นคูปองส่วนลดอีกต่อนึงได้ถึง300มูลค่า300บาทด้วยกันก็คือช้อป King Power นี่เขาจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะที่จะให้ของสมนาคุณกับนักช้อปทุกคนนะคะทั้งช้อปทั้งกินทั้งซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ได้ด้วยนะคะและอีกคราวนึงไปอัปเดตไอเทมใหม่กลางปีของ King Power ที่สนามบินทั่วไทยมีแฟชั่นลด 30% วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569เป็นสินค้าแฟชั่นที่มาใหม่กลางปีนี้ด้วยเช่นกันสำหรับสมาชิก Power Pass ช้อป1ชิ้นโดยไม่ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำก็จะลดให้ทันที 30% ที่แผนกแฟชั่นนาฬิกาและแว่นตาที่ King Power 2สนามบินคือที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองดีลพิเศษนี้เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการก็สามารถที่จะรับเงินคืนในโปรแกรมนี้นะคะประมาณ 58,300 บาทแล้วก็ยังสามารถที่จะรับเซ็ตคูปองส่วนลดสูงสุด 30% รวม5ใบได้เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของ Power Pass นะคะสมัครใหม่ก็จะได้คูปองนี้ไปได้เลยนะคะและก็กระจายไปใช้ตามสาขาต่างๆได้ด้วยมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้นำทีมผู้บริหารของททร่วมหารือกับมิสเตอร์แกลลี่แฟรงคลินกรรมการผู้จัดการเบลมอนเทรนส์บริษัทในเครือของ VLMS ผู้ให้บริการรถไฟหรูหราลักชัวรี่ระดับโลกก็คือ Eastern and Oriental Express นะก็เป็นการขานรับนโยบายการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของรัฐบาลไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงในปัจจุบันและอนาคตก็คือภายใต้แนวคิด Hearing is the New Luxury ก็ผลักดันโครงการดังกล่าวตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพและก็กลุ่มที่มีรายได้สูงจากทั่วโลกตามแผนก็จะให้เปิดให้บริการEastern Orient Express รถไฟหรูหราเหมือนนอนอยู่ในโรงแรมเคลื่อนที่นะคะก็จะเปิดในปี2570เส้นทางนำร่องก็คือกรุงเทพสู่ปลายทางผ่านกาญจนบุรีหัวหินหาดใหญ่ไปจนถึงลงใต้ไปสู่ประดังเบซาเลยนะคะและททก็พร้อมที่จะยกระดับการท่องเที่ยวทางรางเป็นจุดหมายสำคัญในการสร้างคุณค่ากับมูลค่าใหม่ให้การท่องเที่ยวจากที่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวเติบโตจากสินค้าประเภทสินค้าธรรมชาติวัฒนธรรมและบริการที่ทั่วโลกยอมรับแต่การเปลี่ยนพฤติกรรมในขณะนี้ก็มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ในเรื่องของจุดขายเกี่ยวกับคุณค่าเชิงบริการกับและมูลค่าที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจนะคะการท่องเที่ยวทางรางก็นับเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟที่หรูหราเพื่อเป็นประตูแห่งประสบการณ์เปลี่ยนระยะทางให้กลายเป็นคุณค่าทางความรู้สึกและก็เปลี่ยนเส้นทางคมนาคมให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีความหมายเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสเมืองไทยในมิติที่แตกต่างกันไปในรูปแบบต่างๆสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลและก็สร้างมูลค่าที่ดีให้กับประเทศด้วยสำหรับความร่วมมือของททกับ Eastern Orient Express ครั้งนี้ก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยช่วยส่งเสริมการขายสินค้าท่องเที่ยวควบคู่กับเสน่ห์ไทยและ5 must do ควบคู่กันไปเลยนะคะมาที่ทางด้านของบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนบ้างนะคะคุณกันธมาศกิตยานุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนหรือ BSRC ก็เปิดเผยว่าล่าสุดได้เปิดตัวโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่24ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยร่วมกับทางด้านของคุณเนรัญชยาดาหอมทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบังและก็มีพนักงานจิตอาสา าในเครือของบางจากศรีราชาพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกันจุดประกายการเรียนรู้และการเปิดประตูสู่โอกาสที่กว้างขึ้นให้กับเยาวชนในพื้นที่และเป็นพื้นที่รอบโรงกลั่นของบางจากด้วยนะคะสำหรับโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษของบางจากศรีราชาก็เริ่มต้นทำมัดมา24ปีและในปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2545และโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและในปีการศึกษา2569นี้ก็มีพนักงานจิตอาสาของบางจากศรีราชาได้นำความเชี่ยวชาญกับประสบการณ์ลงพื้นที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและก็ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตลอดปีการศึกษา2569นี้ด้วยการนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันการฝึกทักษะด้านต่างๆแล้วก็ให้เยาวชนเนี่ยนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตได้จริงพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ต่อไปสำหรับ BSRC ก็หรือว่าบางจากศรีราชาเองเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงรวมไปถึงการเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาซึ่งบางจากในเครือของบางจากรวมไปถึงบางจากศรีราชาเองเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นกุญแจสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของบางจากล่าสุดก็นอกเหนือจากโครงการที่บางจากศรีราชาได้เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีเรื่องของอัจฉริยะพันธุ์ใหม่ที่เป็นรายการยอดนิยมโดยนำนักเรียนนักศึกษามาแข่งกันทางช่อง Workpoint 23Genwick นะคะก็คือมีการนำเสนอในซีซั่น3แล้วนะคะแล้วก็ทำต่อเนื่องให้ได้ชมกันทุกวันพุธในช่วงประมาณ22 นาฬิกาหรือ4 ทุ่มนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนี่ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนในเชิงการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศไทยในฐานะของผู้นำพลังงานทางเลือกของไทยนะคะแล้วบางจากก็ยังมีกิจกรรมคืนประโยชน์หรือคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโครงการ Fly to Fly การทอดไม่ทิ้งแล้วก็นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาเข้าร่วมในโครงการผลิตน้ำมันเครื่องบินอากาศยานที่ยั่งยืนนะคะและก็ยังมีโครงการต่างๆมากมายที่บางจากเข้าไปสนับสนุนโดยเพราะผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในเรื่องของการนำสินค้าภาคการเกษตรมาจำหน่ายในช่วงที่ฤดูกาลที่มีสินค้าล้นตลาดเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรโดยนำมาจำหน่ายตามสถานีบริการมันต่างๆของบางจากทั่วประเทศโดยรวมแล้วบริษัทในเครือบางจากเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องการทำโครงการที่เรียกว่า CSR ให้กับประชาชนและก็ผู้บริโภครวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมพลังงานที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะในช่วงนี้เราก็ต้องขอพักสักครู่และช่วงที่2เราจะมีข้อมูลดีๆมานำเสนออย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเราจะพาไปเที่ยวตรังสตูลในช่วงหน้าฝนมีดีมากกว่าทะเลมีพิกัดมาให้เช็คอินกันในช่วงหน้าฝนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ5วิธีที่จะคลายเครียดทำให้หลับสบายมากขึ้นสำหรับในยุคนี้คนค่อนข้างเครียดก็มาดูนะคะว่าจะทำยังไงให้คลายเครียดได้แล้วก็สามารถหลับสบายและมีชีวิตที่เป็นปกติอยู่ดีมีสุขรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงเรามีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอด้วยสำหรับใครที่จะบินกับ Lion Airเขามีเส้นทางบินพิเศษใหม่มานำเสนอแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ผู้ประกอบการหรือใครที่จะเข้าร่วมงาน ITB Asia ที่สิงคโปร์ในช่วงเดือนตุลาคม2519นี้ก็รอฟังได้เลยค่ะในช่วงนี้เราขอพักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะ ไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะพาไปเที่ยวใต้ในช่วงฤดูฝนกรีนซีซั่นกันที่ตรังและสตูล นะคะไปกินไปฟินไปมูให้ปังไปชิลกับธรรมชาติได้ถึง6พิกัดด้วยกันก็เป็นการท่องเที่ยวโดยเน้นไปที่สายกินสายมูและก็สายธรรมชาตินะคะสำหรับซีซั่นนี้มีมุมใหม่ๆที่ไม่ใช่ทะเลฮะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ละสายกันอย่างคุ้มค่านะคะในจังหวัดเริ่มที่จังหวัดตรังก่อนเลยไปตะลุยเที่ยว3พิกัดได้ตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงดึกระหว่างวันก็มีการชวนสายมูไปปักหมุดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอต่างๆแล้วก็ชวนลักสายธรรมชาติไปแวะรับความเย็นฉ่ำจากน้ำตกตามที่ต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับพิกัดที่1ในสายกินอร่อยครบ9มื้อตั้งแต่มื้อเช้าไปชิมร้านติ่มซำต้นตำรับอย่างร้านพงโอชาร้านเรือนไทยไปรับซึ่งเป็นติ่มซำรับทานคู่กับหมูย่างแล้วก็ยังมีชากาแฟโบราณต่อด้วยมื้อกลางวันก็ไปรับประทานอาหารถิ่นเป็นแกงใต้รสชาติจัดจ้านอย่างเช่นอย่างที่ครัวท่องนาท่ามนะคะที่บ้านคุณย่าเมืองตรังที่ร้านจีนกวางตุ้งก็มีร้านเกาหลี งหมีน้ำเลี้ยวแล้วก็ปักหมุดร้านสีฟ้าด้วยส่วนมื้อเย็นก็จะมีซีฟู้ดไปเช็คอินที่ปากเมงอย่างร้านเจนาซีฟู้ดหรือร้านในเมืองก็ต้องที่ร้านไงเกาะไงแคมปิ้งซีฟู้ดนะคะแล้วก็มื้อค่ำนั่งร้านข้าวต้มผุยร้านเจ้อ้วนร้านสีบุญเรือนร้านข้าวต้มกิมปริญญาอร่อยเลิศตบท้ายมื้อดึกไปชิมโรตีจิบชายามดึกที่ร้านโรตีเมืองตรังโกปีสมบัติร้านซินจิวนะคะเส้นทางที่2ต้อนรับสายมูให้ปักหมุดในอำเภอกันตรังไปไหว้ศาลเจ้าเด่นๆนำโดยศาลเจ้าท่ามกงเยี่ยขอพรด้านโชคลาภการค้าความเป็นสิริมงคลต่อด้วยศาลเจ้ากิวอ๋องเอี้ยก็เด่นในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยหรือจะเป็นศาลเจ้าหมื่นรามขอเรื่องของการงานความสำเร็จและจะแวะไปที่วัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาวัดเก่าแก่โด่งดังเรื่องของขังตำนานที่เรียกว่าเสือนอนกินกับ7นารีพันหลักที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาสูงมากนี่ก็เหมาะกับสายมูอย่างมากเลยนะคะเส้นทางที่3ในจังหวัดตรังก็คือสายกรีนเที่ยวธรรมชาติก็จะแนะนำไปเที่ยวน้ำตกกระช่องอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองศกคลองพาค่ะว่าไปดื่มด่ำธรรมชาติเกี่ยวชะอุ่มอากาศเย็นสบายที่นี่มีไฮไลท์คือในหลวงรัชกาลที่9ทรงเคยเสด็จประบริเวณผาหินมีพระประมาภิไธยสลักอยู่ด้วยหรือจะไปเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลักนะคะในอำเภอเมืองก็สามารถที่จะไปนั่งคายักล่องผ่านแก่งหินต่างๆไปสัมผัสธรรมชาติความยาวประมาณ4กิโลแล้วก็ไปเที่ยวชุมชนนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของไก่ดำทำสมุนไพรไทย5ชนิดก็จะมีฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดขมิ้นชันเกลือดำกระชายดำและจุดที่3ไปลองไปวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูดกันที่บ่อหินฟาร์มสเตย์อำเภอสิเก่าได้นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีประมงไปล่องเรือชมอ่าวไปชมป่าคงกลางไปซื้อสินค้าขึ้นชื่ออย่างปลาเค็มกลางมุ้งผ้าบาติกผลิตภัณฑ์จากสารเตยปลาหนันบ้านดูหนันแล้วก็ไปปลูกหญ้าทะเลให้ไปยูนฝูงใหญ่ในเมืองไทยจากนั้นลองไปเช็คอินที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะก็มีให้เลือก3พิกัดของ3สายนะคะพิกัดแรกก็เป็นของสายกินไปเช็คอินที่ปากบาราเป็นศูนย์รวมอาหารซีฟู้ดริมหาดมีร้านทะเลสดๆมากมายแล้วก็มีเอกลักษณ์พิเศษโตยโดยเซนนะคะเป็นร้านเค้กที่นำขนุนจำปาดะผลไม้ GI เนี่ยมาปรุงตามสูตรพิเศษหรือจะไปนั่งชิลๆที่ร้านทุ่งว่าร้านฉิมเมลอนก็จะมีเครื่องดื่มเสิร์ฟด้วยเมลอนปรุงพิเศษพร้อมรวดลายเป็นฟอสซิลสัญลักษณ์ของเมืองสตูลและก็ยังมีร้านวังสายทองเป็นอาหารถิ่นสูตรเด็ดคือแกงไก่หยกกล้วยยำผักกูดนั่นเองค่ะพิกัดที่5เหมาะกับสายมูนะคะชวนไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าโป้เจ้เก้งในเมืองสตูลเป็นการขอพรเรื่องการงานการค้าขายหรือจะไปวัดชนาธิปเฉลิมหรือวัดสตูลเป็นพระรามหลวงแห่งแรกและศูนย์รวมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางชุมชนชาวไทยพุทธมุสลิมและเชื้อสายจีนพิกัดสุดท้ายสำหรับสายกรีนก็จะเป็นเรื่องของการเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลของที่ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลกหรือสตูลยูเนสโก Global Geopark แห่งแรกของไทยและแห่งที่36ของโลกรวมถึงเป็นแหล่งที่5ของอาเซียนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลนี่ก็ครอบคลุมพื้น4อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอทุ่งว่ามะนังละงูและอำเภอเมืองเป็นเทือกเขาหินปูมีเกาะน้อยใหญ่มีชายหาดที่สวยงามมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำได้อย่างหลากหลายทั้งการล่องแก่งดำน้ำเที่ยวถ้ำและอีกไฮไลท์นึงก็คือไปเดินชมสะพานข้ามการเวลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาในพื้นที่เขาโต๊ะหงายก็จะมีลักษณะเป็นหินรอยต่อของ2ยุคที่ทำให้ผู้มาเยือนเหมือนได้ก้าวข้ามการเวลาผ่านยุคหินหลายร้อยล้านปีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำมาฝากกันสำหรับ2จังหวัด6พิกัดและ3สายกินสายมูสายกรีนนะคะมาฟังต่อในเรื่องของ5วิธีลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายชีวิตเป็นสุขนั่นก็คือวิธีที่1สร้างบรรยากาศการนอนที่ผ่อนคลายในบรรยากาศห้องนอนที่จัดให้เงียบสงบปรับแสงให้มืดสนิทแล้วก็ช่วยให้สมองของคุณได้เตรียมตัวนอนนะคะรวมไปถึงมีระบบระบายอากาศที่ดีด้วยและก็อุปกรณ์การนอนก็รองรับสรีระได้ดีตื่นขึ้นมาก็จะได้สดชื่น2ก่อนนอนก็ควรทำฝึกสมาธิฝึกหายใจลึกๆเข้าออกนะคะหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกลึกๆช้าๆทำประมาณ 5-10 นาทีก็จะช่วยทำให้สมองผ่อนคลายลดความฟุ้งซ่านลงได้และทำให้หลับง่ายด้วยวิธีที่3เลี่ยงนะคะการใช้เทคโนโลยีก่อนนอนเพราะว่าเราพูดกันมาเสมอนะคะว่าแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีผลต่อ ่อการนอนอย่างมากและทำให้เราเนี่ยสุขภาพจิตเสียด้วยถ้าเราก่อนนอน30นาทีไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้แต่ควรจะหันไปอ่านหนังสือฟังเพลงทำสมาธิเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ก่อนเข้านอนนะคะวิธีที่4ก็คือดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างชาคาโบไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวเป็นตัวช่วยผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนได้และสุดท้ายวิธีที่5ก็ควรจะฝึกให้เป็นนิสัยนั่นก็คือออกกำลังกายเป็นประจำเพราะว่าการออกกำลังกายจะไปเพิ่มระดับเอนโดฟินฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดลงได้ก็ลองนำทั้ง5วิธีนี้ไปใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงกันบ้างข่าวแรกเป็นข่าวที่ ITB เอเชีย2026เขาได้นำเสนอการจัดแสดงสินค้าท่องเที่ยวรูปแบบจับคู่ธุรกิจหรือ Business to Business รายการใหญ่ที่สุดในเอเชียที่จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่21ถึง23ตุลาคม2569นี้ที่ SAN Expo and Convention Center สิงคโปร์ซึ่งงานนี้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยไปร่วมกันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะสามารถทำยอดธุรกิจกลับมาประเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ทั้งงานท่องเที่ยวแล้วก็งานไม้รวมไปถึงงานเทคต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะปีนี้เขาได้มัดรวมงาน ITB เอเชีย2026รวมเข้ากับงานไม้โชว์เอเชียและก็งาน Travel Tech เอเชียด้วยก็มีคาดว่าจะมีผู้ขายเนี่ยเข้าร่วมกว่า 1,000 รายแล้วก็จะมีผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วโลกเนี่ยเข้าไปร่วมอีกประมาณ 1,500 รายมีวิทยากรจากทั่วโลกมาให้ความรู้ต่างๆมากมายประมาณ160คนด้วยกันและดาเลนซีกรรมการบริหารของเมเซ่เบอร์ลินเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นผู้จัดงาน ITB เบอร์เอเชีย2026นี้ก็กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือจะมีการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้ธีมที่ชูเรื่องของมนุษย์เป็นศูนย์กลางและก็มีการสนทนากันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการที่จะใช้แพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและไฮไลท์ก็คือการเปิดโซนประสบการณ์ใหม่ใน ITB 2026ด้วย3ธุรกิจหลักซึ่งกำลังเป็นธุรกิจที่มาแรงก็คือการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่ารอไปร่วมดากันได้เลยธุรกิจนี้มาแน่ ITB เอเชีย2026ที่สิงคโปร์ส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่สายการบินไลออนแอร์ได้เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปโอกินาวาที่ญี่ปุ่นแต่

0: สัปดาห์นะคะเขามีบริการเที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์จากกรุงเทพดอนเมืองไปโอกินาว่าแวะไทเปก็คือช่วง 3:00 ถึง 10:00 ไปถึง 11:00 นาฬิกาและจากโอกินาว่ากลับมากรุงเทพก็จะอยู่ที่มาถึงนี่ประมาณบ่าย 4:00 นนะคะส่วนเที่ยวบินวันอาทิตย์ก็จะมีกรุงเทพไปโอกินาว่าในช่วงเที่ยวบินจากกรุงเทพไปก็คือ 9:00 นเช้าไปถึงนู่นประมาณ 18:00 นแล้วก็เพราะว่าต้องแวะไทเปก่อนไปโอกินาว่าส่วนขากลับโอกินาว่ามาดอนเมืองก็มาถึงออกจากนู่นทุ่ม25มาถึงดอนเมืองประมาณเที่ยงคืน15นั่นเองนะคะโปรโมชั่นก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Thailand Air นั่นเองค่ะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว97.0 หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดพร้อมภาพดีๆสวยๆได้ในบล็อกเกอร์กูรูทัวร์ซ่าและในเพจ Facebook เป็นลุงยายสามเสนแล้วขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการดีๆกับเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 น.วันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็น

0: ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ส่งขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ส่งรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพคศ2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
2: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
4: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
5: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยไม่พูดได้ฉลองก็
4: ็รู้สึกเสียใจมากค่ะที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดไหนจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบคือท่านไปอ่ะไปตลอด
2: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
5: นายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการนอมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
6: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัทราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพัก ในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัศมีสีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
9: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
10: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามารับการเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
9: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี
12: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
13: นางสาริฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
14: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชน ผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
15: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติน
16: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Officeและระบบสั่งการแบบวอร์รูมเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี
17: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
14: โดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบล็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จ ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านนิดคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
19: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ์
21: วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายขึ้นตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ให้สิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
19: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัตประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18 และ15-7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
22: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิศเถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
19: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่2สุกันดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่า ทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัฒน์ชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
24: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่
2: ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
24: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมอ
2: อย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้
6: ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่

0: ที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างหรูคู่บ้านนะครับกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับผมก็หาเรื่องเคาะระฆังดังกังวานไปนะครับก็ให้ท่านติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่การนำมาแชร์พูดคุยกันในรายการนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ฝากรายการไว้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับ2 วันหยุดนะครับสำหรับท่านที่จะฟังหรือว่าพูดคุยกันนะครับกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับพบกันนะครับคุยกันแล้วก็แชร์กันนะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สำหรับติดตามรายการนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็ฝากรายการนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามฟังสดๆทางวิทยุทางวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็ฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97 www.9 www.97qfm.com นะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนช่องทางที่ไลฟ์สดนะครับพร้อมกันณเวลานี้นะครับก็จะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานรวมทั้ง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ3 ช่องทางนี้นะครับเพราะว่าในโปรแกรมที่ผมเสียเงินนะครับมันสามารถออกอากาศพร้อมกันได้3 ช่องทางก็อย่าให้มันเสียเวลานะครับเราก็ใช้มันให้ครบทั้ง3 ช่องทางนะครับก็ติดตามกันนะครับก็อย่างน้อยก็ทักทายเพื่อนๆ FC นะครับทางเพจทาง Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามผมทางเพจนะครับก็เห็นทาง Facebook นะครับเดี๋ยวท่านติดตามนะครับตอนนี้ผมก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจริงๆอ่ะผมมีเพจอีกเพจหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นก็คือเพจวัตถุมงคลพระบูชาอมูเลตบายสัญชัยนะครับจริงๆเพจนั้นตั้งใจว่ากะว่าจะไลฟ์สดแล้วก็คุยเรื่องพระเรื่องแชร์ไม่ได้แชร์เป็นความรู้นะครับแชร์ว่าผมเช่าอันนี้มาชอบแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกมันยังไลฟ์ไม่ได้มันดูเป็นเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวยังไม่ได้ลองดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆลองครับค่อยๆลองดูเผื่อจะได้นะครับก็ติดตามนะครับแต่ Facebook ส่วนตัวนั้นนะมันก็จะได้ทุกเรื่องและทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวลองดูถ้าไปไหนแต่ว่าปัญหาเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยสัญญาณเน็ตนะครับใช้เบอร์ใช้เน็ตของเอสตั้งผมซื้อไอ้ก็เรียกว่าเน็ตตั้ง95 กิกนะครับเวลาไปไหนตอนนี้เวลาไลฟ์สดผ่าน YouTube เนี่ยนะครับมันค้างทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับยังไม่ได้ลองคุยกับทาง AS ดูนะครับแต่วันนี้ครับ1 ชั่วโมงนะครับ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับก็เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมาแชร์กันเป็นประสบการณ์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับจริงๆก็เมื่อเช้าถ้าเกิดท่านฟังรายการผมก็มีเกริ่นไปเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามกันทาง Facebook ทาง TikTok ทางช่องทางสื่อออนไลน์นะครับก็จะเห็นเรื่องราวที่มันเกิดมึนเมื่อวานนะครับว่าไอ้นั่นระเบียงถล่มลงมาหรืออาคารถล่มลงมานะครับด้วยข่าวที่คือข่าวที่ออกมาเนี่ยผมก็ตกใจแหละนะครับว่าอาคารถล่มนะครับแต่พอดูแล้วนะครับก็จริงๆแล้วพอดูจากรูปนะครับผมก็ประเมินว่ามันน่าจะเป็นระเบียงหรือว่ากันสาส่วนที่ยื่นออกมาเพราะผมมีโอกาสไปไหว้พระแถวนั้นแล้วก็ผ่านไปแถวนั้นขับรถผ่านนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเวลาไปเนี่ยผมก็จะไปส่งลูกตอนทำงานเนี่ยไปส่งลูกเรียนที่สวนกุหลาบกับราชินีเวลาจะมาทำงานเนี่ยผมก็วิ่งไปแล้วก็ขึ้นทางด่วนนะครับพอขึ้นทางด่วนไปเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะเห็นแหละว่าอาคารบางอาคารที่มันเป็นแบบนี้นะครับระเบียงที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะครับความเสียหายที่มันเยอะๆเนี่ยนะครับก็น่ากลัว นะครับแต่ไม่ค่อยมีใครจัดการกันสักเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดเหตุการณ์ทีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาฮือทีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปนะครับแล้วก็เงียบหายไปรอจนกว่ามันจะเกิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าเอาจริงนะครับพูดแล้วอย่าใช้คําว่าอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายของวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีครั้งสุดท้ายของครั้งหน้านะครับเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าความก็เรียกว่าความเอาใจใส่หรือความระมัดระวังนะครับทั้งเจ้าของอาคารทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่สามารถที่จะไปครอบคลุมได้ทั้งหมดผู้เกี่ยวข้องอยากจะพัฒนาปรับปรุงแต่เจ้าของอาคารอาจจะไม่ยอมเจ้าของอาคารอยากจะทําแต่พอทำนะครับมันก็พันไปถึงท่านพี่เทศกิจนะครับวางเกะกะนะครับโอ้โดนคือผมเคยพาผู้รับเหมานะครับไปซ่อมงานแบบนี้ครับแล้วพอวางเกะกะปั๊บนะครับมันก็ต้องเสียเงินให้กับท่านพี่ท่านนะครับที่มาเก็บเบี้ยใบ้รายทางอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแทนที่มันจะถูกลงผู้รับเหมาก็ต้องเตรียมเงินเพื่อที่จะไปจ่ายนะครับใต้โต๊ะจ่ายให้กับไอ้พวกที่มาเก็บนะครับจริงๆเขามีความตั้งใจที่จะทํานุบํารุงนะครับซ่อมแซมให้มันได้รับความสมบูรณ์แบบแต่พอมันต้องมาเสียจ่ายเบี้ยใบ้รายทางค่านู่นค่านี่นะครับบางครั้งเนี่ยสุดท้ายนะครับไอ้ค่าที่เสียเนี่ยมันเยอะเช่นพอเสียไปอย่างเดือนนี้เดือนมิถุนานะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาพอกันยาตุลาเนี่ยมันจะเกิดการโยกย้ายนะครับพอมันเกิดการโยกย้ายปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือและตอนโยกย้ายเนี่ยคนเก่าไม่อยู่แล้วคนใหม่มานะครับก็ต้องมาไล่ว่าเอ้าก็ผมไม่รู้เรื่องคนเก่าเขาจัดการกันไว้นะมาต้องจ่ายเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นจริงๆครับตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างการทําอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านลองไปขอตามถูกต้องตามคันลองครองธรรมตามกระบวนการขั้นตอนนะครับเช่นเราเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับขออนุญาตก่อนที่จะเข้าเรื่องที่ผมเตรียมไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็บ่นขึ้นมาแล้วผมก็ไปเจอกับตัวเองมานะครับอยากจะก่อสร้างนะครับเราต้องไปขออนุญาตพอเราขออนุญาตนะครับมันจะมีเวลาขออนุญาตถ้าผมจําไม่ผิดประมาณ45วันหรืออะไรประมาณนี้นะครับจําวันจําจํานวนวันไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเรายื่นไปปั๊บนะครับเขาก็จะตรวจเราแล้วพอถึงวันสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าไอเนี้ยไม่สมบูรณ์เราต้องเอากลับมาแก้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะต้องถูกยื่นกลับไปใหม่เราก็ต้องใช้เวลาเดิมเพราะกว่าที่เราจะได้ถ้าเกิดมันมีอะไรการแก้ไขนะครับถ้าแก้หนึ่งครั้งก็ตีไปไว้เลยนะครับ2-3 เดือนนะครับถ้าแก้สองครั้งก็ตีไปไว้เลยครับถ้า3-4 เดือนนะครับแต่ถ้าอยากให้จบในเวลาที่กําหนดนะครับท่านก็ต้องจ่ายแบบนี้เพื่อให้คนนี้ทําแล้วเขาก็จะจัดการเสร็จครบกําหนดท่านมารับใบอนุญาตได้เลยนะครับนี่แหละครับประเทศไทยประเทศตรูมีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันครับอาคารนะครับเมื่อไหร่ที่มีการซ่อมนะครับบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่มันติดถนนถ้าซ่อมเมื่อไหร่ต้องปิดแต่ปิดก็จริงครับมันก็จะไปเกะกะการจราจรมันก็จะต้องไปเสียเงินให้กับคนที่ดูแลนะครับคือถ้าเสียเงินบนพื้นฐานของการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติหรือพัฒนาพื้นที่ผมว่าก็สมควรที่จะเสียแต่ที่ผ่านมามันเสียเงินไปเพื่อไปอยู่ในกระเป๋าของใครบางคนอันนี้แหละครับมันก็ไม่รู้จะเสียไปเพราะมันเสียแล้วมันไม่หยุดมันไม่จบเสียแล้วเสียอีกนะครับอ่ะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากครับนะก็ฝากไปงั้นก็ฝากลอยลมนะครับตามสื่อออนไลน์ตามกระแสเสียงสินไปนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูของเราดีกว่าครับวันนี้ครับในการทํางานของเราเนี่ยครับผมก็เกิดภาพนี้เพราะว่านะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราได้มีการป้องกันตั้งแต่ต้นปัญหาที่เกิดแบบนี้นะครับมันจะน้อยลงครับถึงแม้ว่าบางอาคารบางระเบียงบางส่วนยื่นบางกันศาสตร์นะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับก็ยังทําได้นะครับท่านยังสามารถที่จะทําการปรับปรุงนะครับได้การปรับปรุงหรือการแก้ไขนะครับมันต้องทําทั้งสองส่วนครับส่วนที่เป็นด้านบนและส่วนที่เป็นด้านใต้นะครับส่วนที่เป็นด้านบนและส่วนที่เป็นด้านใต้นะครับส ส่วนที่เป็นด้านบนนั้นนะครับเราจะต้องทําการแก้ไขนะครับส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเราต้องทําการแก้ไขนะครับพอเราทําการแก้ไขแล้วนะครับเราก็จะทําการซ่อมด้านใต้วันนี้นะครับผมมาพูดถึงการแก้ไขป้องกันด้านบนครับถ้าเราป้องกันด้านบนดีตั้งแต่ต้นนะครับด้านใต้ท่านก็จะไม่เสียเงินซ่อมส่วนใหญ่เพราะเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแก้ไขและป้องกันหรือเราไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขด้านบนการป้องกันด้านบนนะครับเราจะใช้แบบไม่เป็นไรหรอกเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมแล้วไม่รั่วหรอกนะครับเอาจริงๆนะครับผมเห็นทุกงานนะครับเทคอนกรีตใส่น้ำยากันซึมแล้วผมเห็นก็ซึมนะครับซึมทุกที่จะซึมที่ผ่านพื้นผิวหรือซึมที่เจ้าของอาคารก็เลือกอยู่ว่าจะซึมแบบไหนนะครับบางที่ซึมเฉพาะพื้นคอนกรีตเจ้าของบ้านไม่ซึมบางที่เจ้าของบ้านซึมบางที่ก็ซึมทั้งสองอย่างเลยครับแต่วันนี้ครับท่านจะไม่ซึมนะครับไม่ซึมทั้งตัวเจ้าของอาคารและไม่ซึมทั้งพื้นผิวคอนกรีตครับเรามีวัสดุนะครับที่จะมาเป็นระบบในการทํางานนะครับระบบในการทํางานตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวหรือว่าการป้องกันนะครับวัสดุนะครับซึ่งสามารถที่จะรับน้ําขังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นนะครับด้านบนที่เป็นระเบียงพื้นดาดฟ้าหรือจุดต่างๆนะครับที่เป็นพื้นผิวคอนกรีตต้องไปดูกันครับว่ามันมีรอยร้าวไหมนะครับถ้ามีรอยร้าวนะครับเราควรจะแก้ปัญหาหรือป้องกันรอยร้าวนั้นก่อนอ่ะลองไปดูครับลองไปดูคลิปนี้ครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแค่โป้รอยร้าวหรืออาจจะไม่ได้โป้ด้วยซ้ำไปนะครับทากันซึมเลยเพราะเจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าตัวกันซึมตัวนี้สามารถปกปิดรอยร้าวได้นะครับไอ้รอยร้าวที่เจ้าของผลิตภัณฑ์พูดถึงกับรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับบางครั้งมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับในความแตกต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเราจะต้องเลือกนะครับวิธีการที่จะป้องกันการเลือกวิธีการป้องกันหรือการแก้ไขการป้องกันต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเราจะป้องกันแบบไหนอย่างไรเราจะป้องกันแล้วนะครับจะอยู่ได้คงทนยาวนานแค่ไหนนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกรณีอย่างนี้ครับว่ารอยร้าวนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนพื้นระเบียงนะครับที่จะมีการทําระบบกันซึมนะครับส่วนการปิดผิวจะจบด้วยระบบกันซึมหรือปูกระเบื้องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้พื้นที่มันมีรอยแตกเนี่ยนะครับผมก็ให้ทีมงานนะครับกรีดครับกรีดรอยร้าวให้มันเป็นร่องวีนะครับพอกรีดรอยร้าวเป็นร่องวีนะครับอดีตเราก็แค่โป้รอยร้าวอย่างเดียวปัจจุบันนะครับก่อนโป้รอยร้าวเนี่ยนะครับเราก็จะนี่แหละครับเอาอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับยิงไปตามรอยร้าวครับเราจะเลือกใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับยิงไปตามรอยร้าวเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นะครับที่เป็นอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับมันวิ่งลงไปอยู่ตามรอยร้าวการที่อีพ็อกซี่มันวิ่งลงไปอยู่ตามรอยร้าวนะครับเท่ากับว่ามันจะลงไปเติมเต็มนะครับจะลงไปเติมเต็มร่องรอยแตกของผิวคอนกรีตการที่เรายิงแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าวิธีการที่เราจะยิงนะครับเราจะยิงโดยการที่ใช้เครื่องอัดอีพ็อกซี่นะครับให้มันลงไปลึกถึงในพื้นหรือเราจะใช้วิธีให้มันไหลลงตามลักษณะของแนวโน้มจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวนะครับปุ๊บนะครับ1ชุดประกอบด้วยสลิงต่างอย่างแล้วก็พลอตอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ที่สำคัญคือเราต้องกรีดร่องและน้ำยาลงแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันลงไปลึกจนล้นนะครับเราต้องใช้วิธีในการอัดเราสามารถใช้ตัวสลิงนะครับอัดเพื่อให้น้ำยานะครับมันลงไปข้างล่างถ้าครับอัดน้ํายาลงไปข้างล่างได้เมื่อไหร่นะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็จะลงไปจนเติมเต็มนะครับแต่ต้องระวังว่าถ้าข้างใต้ นะครับมันมีรูมีช่องว่างมันก็จะไหลลงไปจนหมดนะครับแต่ถ้าเกิดข้างใต้นะครับมันเป็นพื้นผิวที่ตันนะครับก็จะลงไปอุดนะครับและอันนี้แหละครับนะครับที่ผมบอกว่าประสบการณ์จากหน้างานสู่การจัดรายการสู่การแชร์ประสบการณ์นะครับนี่คือประสบการณ์จากหน้างานที่ผมนํามาให้ท่านได้ติดตามหรือให้ท่านได้ติดตามชมกันนะครับก็คือประสบการณ์จากหน้างานนะครับแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงสอนเองนะครับทําเองสอนเองแนะนําเองขายเองครบวงจรนะครับแล้วก็มาแชร์เองนะครับไม่เน้นนะครับความสวยงามครับแต่เน้นความจริงนะครับเน้นว่าเราทํากันอย่างไรแก้ไขกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทํานะครับผมจากภาพรวมนี้นะครับผมอธิบายอย่างฟังอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราจะทำพื้นดาดฟ้าที่มันเจอรอยร้าวนะครับมันสามารถที่จะซ่อมได้หลายวิธีครับขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าทำตามที่ผมบอกนะครับงบประมาณก็จะสูงเพราะอะไรครับหนึ่งพื้นที่มันมีรอยร้าวนะครับอันแรกคือเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวอาจจะโดยการขัดนะครับถ้ามีการทำระบบกันซึมนะครับผมจะไม่ใช้วิธีการล้างเพราะการล้างจะทำให้พื้นผิวและเนื้อคอนกรีตมันชื้นแต่การขัดมันจะทําให้พื้นผิวสะอาดนะครับหลังจากนั้นครับถ้าเราเจอรอยร้าวเราก็จะกรีดรอยร้าวให้มันเป็นร่องวีนะครับหลังจากที่เรากรีดรอยร้าวเสร็จนะครับเราก็จะใช้เครื่องเป่าฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นออกพอหลังจากเป่าฝุ่นออกเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปแต่การที่เราจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันอัดลงไปนะครับเราจะเลือกวิธีไหนนะครับเราจะเลือกวิธีโดยการที่นะครับอัดลงไปแล้วมันไหลลงไปเองหรือเราจะใช้วิธีในการใช้แรงดันมันมีแบบ low pressure แบบ high pressure ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานด้วยนะครับสภาพหน้างานจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกแบบไหนหรือเราควรจะใช้แบบไหนในการในการซ่อมหรือว่าในการใช้นะครับในส่วนของอีพ็อกซี่อินเจคชันที่เราจะต้องอัดลงไปนะครับอันนั้นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากรีดเป่าฝุ่นออกอีพ็อกซี่อินเจคชันเนี่ยนะครับมันมีเป็นชุดหลายครั้งเราจะรู้สึกว่ากะเอาก็ได้แต่ไม่ครับทุกครั้งผมจะไม่กะครับผมจะใช้วิธีว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะใช้ในส่วนของการผสมอีพ็อกซี่นะครับเราจะใช้วิธีในการชั่งครับชั่งแล้วก็ปั่นชั่งแล้วก็ปั่นเพื่อให้เนื้อมันเข้าไปเนื้อเดียวกันพอเราชั่งแล้วก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราถึงจะนําไปใช้ในนําไปใช้งานสําคัญครับตาชั่งเราจะมีตาชั่งเล็กจะชั่งน้อยก็แล้วแต่ความสะดวกได้นะครับแต่ว่ายังไงนะครับการชั่งจะทําให้นะครับเราได้วัสดุนะครับเนื้อของวัสดุนั้นนะครับมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอ่ะนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเลือกในการทํางานหรือการใช้งานนะครับพอเราชั่งผสมปั่นเสร็จนะครับนี่คือการหยอดครับหยอดลงไปตามร่องรอยร้าวนะครับหยอดไปตามร่องรอยร้าวจนเต็มนะครับหยอดแล้วก็ต้องรอมันแห้งซึ่งเวลารอแห้งส่วนใหญ่ก็ต้องทิ้งไว้ข้ามวันนะครับข้ามวันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าเราหยอดแล้วรอแห้งเราสามารถไปทํางานอย่างอื่นต่อได้แล้วค่อยกลับมาทํางานต่อก่อนที่เราทํากันซึมนะครับพอเราหยอดเสร็จนะครับเราต้องมีการโป๊นะครับนี่ครับเราต้องมีการโป๊เราต้องมีการโป๊ซ่อมนะครับการโป๊ซ่อมในส่วนของวัสดุนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอหลังจากที่เราหยอดแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมทวนอันนี้ก่อนนะครับอ่ะเราไปดูนี่ครับพอเราหยอดแห้งแล้วนี่นะครับอันนี้หยอดมันไหลจนเต็มแล้วก็จนแห้งนะครับเนี่ยครับพอมันแห้งนะครับมันแห้งเสร็จซึ่งนะครับถ้าอีพ็อกซี่ที่มันหยอดลงไปมันล้นเต็มร่องมันอาจจะแห้งเสมอกับพื้นผิวแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะค่อยๆไหลลงนะครับแล้วก็มันจะเป็นร่องวีเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการโป๊ซ่อมสำคัญในการโป๊ซ่อมนะครับคือวัสดุที่เราใช้ครับวัสดุที่เราจะใช้ในการโป๊ซ่อมเนี่ยครับเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเลือกใช้แบบไหนอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการเลือกวัสดุนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้ใช้งานหรือได้ทํางานอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะดูแนวทางได้นะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะปาดพอปาดจนแห้งนะครับ ปาดเอาไปไม่ใช่ปาดจนแห้งปาดจนเต็มแล้วก็ร้อยแห้งนะครับเราปาดจนเต็มแล้วก็ร้อยแห้งนะครับพอในส่วนของอีพ็อกซี่แห้งแล้วนะครับเราก็สามารถขัดครับขัดแต่งผิวให้เรียบการขัดแต่งผิวให้เรียบมันก็จะเป็นข้อดีของการที่จะทํางานในขั้นตอนต่อไปว่าเราจะเลือกวิธีการทํางานอย่างไรระเบียงนี้นะครับหลังจากจบท่านจะทําระบบกันซึมด้วยวัสดุกันซึมหรือจะทากันซึมแล้วก็ปูกระเบื้องขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าในส่วนนี้นะครับเราจะใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับถึงจะเป็นทางเลือกในการที่จะใช้นะครับนี่คือการซ่อมครับเพราะฉะนั้นการซ่อมแบบนี้นะครับหรือที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้นึกถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าพื้นระเบียงพื้นดาดฟ้าพื้นบริเวณที่รับน้ําแล้วเกิดรอยร้าวเนี่ยนะครับการโป้ซ่อมรอยร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พื้นหรือเป็นที่ผนังการโป้ซ่อมรอยร้าวนั้นคือเราโป้ซ่อมได้เฉพาะผิวความลึกก็จะเป็นไปตามที่เรากรีดถ้าเราไม่กรีดมันก็จะไม่มีความลึกเมื่อไรที่เราไม่กรีดมันก็จะกลายเป็นการโป้ปาดเรียบหน้าผิวรอยร้าวซึ่งวัสดุหลายประเภทไม่สามารถที่จะป้องกันรอยร้าวได้จากการปาดเรียบที่ผิวหน้าแต่การโป้รอยร้าวนั้นจะมีการใช้งานแล้วก็มีความคงทนนั้นก็คือการที่เราต้องกรีดนะครับกรีดร่องและโป้ลงไปตามรอยร้าวให้เนื้อของวัสดุอุดโป้นั้นอยู่ในรอยร้าวแต่ถ้าเราต้องการซ่อมรอยร้าวลึกเข้าไปถึงข้างในเราต้องใช้เป็นระบบ epoxy injection นะครับ epoxy injection นี้นะครับท่านที่ติดตามแล้วก็สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาที่ผมได้นะครับที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนี่แหละครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาแล้วก็อยากจะปรึกษาสอบถามหรือสนใจวัสดุนะครับสอบถามได้ที่ช่างรู้คู่บ้านร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับอยู่บนถนนพิบูลสงครามปากซอยพิบูลสงคราม9นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะวัสดุที่จะใช้แบบแปลกใหม่นะครับหาซื้อที่ไหนลำบากนะครับก็แวะมาได้ที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับมาแวะไปอุดหนุนได้นะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์ผมก็0917893563หรือ LINE แอดสัญชัยนะครับ ID LINE แอด SUNCHAI แอดสัญชัยนะครับอันนี้เป็นการซ่อมแล้วก็การโป๊ะนะครับการซ่อมด้วยอีพ็อกซี่นั้นคือการเติมเต็มรอยร้าวที่ลึกไปในเนื้อคอนกรีตการโป๊ะคือการปรับแต่งผิวป้องกันที่ผิวหน้านะครับนั่นคือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในการซ่อมในการทำระบบกันซึมต่างๆนะครับก็อยากฝากย้ำไว้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราใช้ epoxy injection ซ่อมรอยร้าวแล้วและมีการโป๊ปิดตามร่องรอยร้าวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับจะทำอย่างไรนะครับก็คือการที่เราจะทำระบบกันซึมวันนี้ครับผมพาท่านมาดูการทําระบบกันซึมซึ่งท่านก็จะเห็นผมจั่วไปจั่วมาอยู่ในเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับกันไปบางส่วนแล้วนะครับวันนี้ครับจะมาเห็นขั้นตอนในการทําอย่างละเอียดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงนะครับหลังบ้านนะครับระเบียงหลังบ้านนะครับที่ทําไว้นะครับก็จะมีระเบียงยื่นซึ่งสามารถที่จะวางคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรต่างๆได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ดูครับเราจะดูเมื่อวันที่เรามีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์หรือวันที่มันเจอปัญหาว่าน้ำมันไม่ไหลน้ำมันตันฝ้ามันรั่วฝ้ามันชื้นนะครับเมื่อเจอปัญหาเหล่านั้นแหละครับถึงจะกลับมาดูถึงรู้ว่าอ้อมระเบียงข้างบ้านนะครับที่มันเพิ่มความสวยงามนะครับไปเป็นส่วนยื่นส่วนอะไรก็ตามอยู่นะครับที่ไหนได้มันกลายเป็นแหล่งน้ำขังอย่างดีน้ำที่ขังอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำมันซึมลงในเนื้อคอนกรีตวันที่สร้างบ้านสร้างอาคารก็บอกโอ้ยบริเวณนี้ไม่มีปัญหาน้ำขังได้เพราะมีการเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมแล้วนะครับคอนกรีตที่ผสมน้ำยากันซึมนั้นมันทำให้มีความทึบนะครับความทึบน้ำสูงเมื่อคอนกรีตมันทึบน้ำสูงเวลาที่น้ำมันลงไปนะครับมันก็จะซึมผ่านได้ช้าแต่ยังสามารถซึมผ่านได้และที่สำคัญครับคอนกรีตก็จะอุ้มความชื้นอยู่ได้ แล้วถ้าเกิดในคอนกรีตเหล็กระยะอุ้มคอนกรีตกับเหล็กไม่ได้มาตรฐานความชื้นเข้าได้อากาศเข้าได้ปัญหาก็จะตามมานะนะครับส่วนหนึ่งของอาคารระเบียงนี้เห็นไหมครับระเบียงที่มีส่วนยื่นสองล็อกล็อกหนึ่งทำไมคราบน้ำไม่มีขังแต่เป็นคราบตะไคร่น้ำที่ขังอยู่อีกล็อกหนึ่งนะครับน้ำขังอยู่ตลอดเวลาปัจจัยคือหนึ่งท่อระบายครับท่อระบายที่ไม่สัมพันธ์กับพื้นของระเบียงอันที่สองน้ำแอร์ที่ลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อน้ำแอร์มันลงไปอย่างต่อเนื่องบวกกับท่อระบายมันไม่ดีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการขังของน้ำอย่างต่อเนื่องและวันที่เจ้าของอาคารรับรู้ก็คือฝ้าในบ้านเริ่มเป็นดวงเพราะน้ำมันหยดลงไปที่ฝ้าเห็นไหมครับเมื่อเกิดปัญหาถึงค่อยมาไล่ล่าเมื่อเกิดปัญหาถึงค่อยกลับมาไล่ล่าหาสาเหตุกันนะครับเพราะอันนี้คือต้นเหตุของมันครับเพราะต้นเหตุของมันที่ทําแบบนี้นะครับถ้าเราจะป้องกันนะครับและแก้ไขเนี่ยด้านบนนะครับต้องทําระบบกันซึมครับผมก็ถามเจ้าของบ้านว่าไอ้ทําระบบกันซึมเนี่ยนะครับท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเอาอย่างดีหรืออย่างทั่วไปนะครับเลือกได้นะครับตามใจเจ้าของบ้านนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเห็นไหมครับว่านี่คือระเบียงส่วนนี้นะครับน้ําแห้งเพราะท่อระบายอากาศท่อระบายน้ําดีส่วนนี้น้ําขังเพราะท่อระบายอากาศมันเล็กจริงๆท่อระบายสองทางเนี่ยนะครับเท่ากันนะครับแต่ด้วยปัจจัยอะไรไม่รู้วันที่ผมไปซ่อมนะครับถึงรู้ว่าจากเดิมมันท่อหนึ่งนิ้วในท่อหนึ่งนิ้วนะครับมันมีท่อเล็กเข้าไปสอดอยู่ข้างในทําให้การไหลของน้ําเนี่ยครับมันไม่ดีเลยทําให้เกิดน้ําขังบวกกับน้ำแอร์ที่มันสะสมลงมานะครับแล้วก็สิ่งที่เจอคือฝ้าครับฝ้าเริ่มเกิดคราบอันเกิดจากความชื้นที่มันลงจากด้านบนลงมานะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วครับจุดเริ่มต้นครับก็คือการที่เราต้องขัดทำความสะอาดนะครับทีมงานก็จะทำความสะอาดพื้นผิวนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำความสะอาดเป็นอย่างไรแนวทางในการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับเริ่มแบบไหนทำอย่างไรช่วงที่2ครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามฟังกันได้ทาง www.97qfm หรือทางเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพเพจช่างรู้คู่บ้านก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วเรามาคุยกันต่อว่าแนวทางในการเตรียมพื้นผิวและทำระบบกันซึมนั้นเราจะเริ่มอย่างไรนะครับให้ได้คุณภาพและความคงทนนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: กลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้นะครับฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับไม่ว่าจะติดตามกันทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97นะครับหรือจะติดตามฟังกันทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับสามารถติดตามฟังกันได้นะครับเรื่องราวของบ้านต่างๆที่เราจะแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดครับวันละ1ชั่วโมงนะครับรายการสดนะครับสดพร้อมภาพพร้อมเสียงนะครับแล้วก็ติดตามฟังสดๆได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ในช่องทางนั้นนะครับจะฟังทางวิทยุหรือจะฟังทางเว็บไซต์หรือติดตามได้ทางเพจครับไม่ว่าจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันนะครับติดตามฟังติดตามชมนะครับฟังชมแชร์นะครับกับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับเผื่อใครที่ติดตามแล้วก็กำลังเล็งนะครับเล็งว่าเอ๊ะเรื่องบ้านจะปรึกษาที่ไหนดีก็ติดตามได้นะครับติดตามฟังรายการโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการได้นะครับที่02-276-3632นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรแล้วก็คุยนะครับกันในรายการได้นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านจะโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการนะครับส่วนท่านที่ติดตามแล้วก็อยากจะส่งรูปภาพคำถามต่างๆนะครับมาพูดคุยกันก็แอดไลน์ผมได้นะครับที่ ID line @สัญชัยนะครับแอดแล้วก็ sunchai นะครับแอดสัญชัยแอด sunchai @สัญชัยนะครับอันนั้นก็จะเป็นช่องทางไลน์ที่ท่านสามารถสอบถามนะครับหรือว่าพูดคุยหรือว่าปรึกษากันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับเรามาคุยกันต่อครับในช่วงที่2สำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับจริงๆผมก็อยากเอาคลิปขึ้นมาเยอะๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นคลิปเยอะๆเนี่ยครับมันจะมีจำกัดนะครับมีข้อจำกัดเรื่องของความยาวคลิปกับพื้นที่นะครับก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะลองรวมคลิปย่อคลิปลงมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเอามาพูดคุยหรือมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามกันได้นะครับเรามาดูกันต่อครับจากการทำระเบียงนะครับที่เราเจอปัญหาว่านี่ครับเราเริ่มทำนะครับปกติเวลาที่เราจะทากันซึมตรงพื้นผิวคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหรือระเบียงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการล้างครับในอดีตผมก็ใช้วิธีการล้างครับแต่ทุกครั้งที่มีการล้างนะครับมันจะเป็นงานที่เราทำอย่างอื่นด้วยเพราะอะไรครับเมื่อเราล้างพื้นเสร็จเราต้องรอให้พื้นแห้งสนิทถึงจะทำระบบกันซึมต่อได้แต่ถ้าเกิดเราไปทำระบบกันซึมดาดฟ้าอย่างเดียวหรือระเบียงคอนกรีตอย่างเดียวพอเราล้างเสร็จเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำงานได้เราต้องรอครับถ้าหน้าฝนล้างได้ครับเพราะอะไรครับถ้าหน้าฝนล้างเสร็จนะครับฝนอาจจะตกก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ฤดูเขาเรียกว่าไม่ใช่ช่วงของฝนตกหรือไม่ใช่ฤดูที่เป็นฤดูฝนนะครับการที่เราจะทำกันซึมนะครับเราจะแนะนำเป็นวิธีการขัดการขัดผิวหน้าพื้นผิวคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นระเบียงไม่ว่าจะเป็นพื้นดาดฟ้าคอนกรีตแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราขัดผิวหน้านั้นอันที่หนึ่งคือมันจะได้ความแห้งของพื้นผิวอันที่สองนะครับมันจะไม่มีความชื้นอันที่สามมันจะได้ความสะอาดนะครับแล้วผิวปูนที่มันยุ่ยมันก็จะหลุดไปพร้อมกับการขัดนะครับอันนั้นแหละครับคือสิ่งสำคัญ ที่เราจะต้องเตรียมและก็ทำไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังชมแชร์นะครับเรื่องราวต่างๆกันได้นะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับฟังเรื่องราวนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้แบบนี้นะครับอันนี้ครับพื้นแห้งนะครับขัดครับใช้ลูกหมูขัดแล้วก็รอมันแห้งครับพอพื้นขัดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีรอยร้าวนะครับพอหลังจากขัดเสร็จถ้ามีรอยร้าวนะครับเราก็จะทำการแก้ไขรอยร้าวจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นอัดลงไปหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการร้าวแต่ถ้าไม่มีรอยร้าวจนมากจนเกินไปอาจจะมีแค่แตกลายงาอันนี้ก็ไม่ต้องสามารถทำระบบกันซึมได้นะครับในการทำระบบกันซึมนะครับพอล้างขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทาด้วยน้ำยารองพื้นครับขั้นตอนสำคัญคือเมื่อขัดและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้ามีรอยร้าวก็จะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมอัดลงไปในรอยร้าวการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมอัดลงไปในร้าวนะครับถ้าเป็นการอัดลงทั่วไปตามธรรมดาแล้วมีการกรีดร่องรอยร้าวให้เป็นร่องวีนะครับเราสามารถใช้ไซลิงนะครับอัดน้ำยาลงไปได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้กรีดเป็นร่องวีแต่ต้องการอัดน้ำยาไปให้เต็มรอยร้าวนะครับเราต้องใช้เป็นชุดไซลิงครับเพราะชุดไซลิงแบบนี้นะครับมันจะมีตัวฐานครับอันนี้เราเรียกว่าฐานไซลิงฐานไซลิงจะถูกไปวางประกบกับรอยร้าวแล้วก็ยึดไว้นะครับแล้วกระบอกเนี้ยเป็นกระบอกที่ดูดน้ำยาแล้วก็มาอัดลงไปในฐานไซลิงนะครับส่วนหนังยางนี้นะครับมันก็จะเป็นการมัดด้านบนนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันไล่ลงไปนะครับไล่น้ำยาอัดน้ำยาลงไปนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้อุปกรณ์นะครับเพราะการเลือกใช้อุปกรณ์ในการซ่อมการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นเดียวกันอันนั้นกรณีรอยร้าวนะครับที่เราจะอัดตัวอีพ็อกซี่อินเจคชั่นลงไปในรอยร้าวหลังจากอัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทาระบบกันซึมนั้นเราจะต้องทาน้ำยารองพื้นครับน้ำยารองพื้นจะทำหน้าที่อะไรครับน้ำยารองพื้นทำหน้าที่ปรับพื้นผิวฝุ่นต่างๆให้มันมีความเรียบสะอาดนะครับเมื่อเราทาน้ำยารองพื้นไปและรอแห้งสนิทซึ่งส่วนใหญ่เราจะรอประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะมาทากันซึมครับอันนี้ก็คือพื้นผิวนะครับที่หลังจากขัดเสร็จนะครับทีนี้ทำไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกนะครับผมก็ปีนขึ้นไปคอยดูฝนนะครับว่ามันแห้งไหมนะครับบางทีเราดูที่พื้นเนี่ยนะครับมันแห้งแต่ตามขอบเนี่ยมันชื้นเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่ฝนตกน้ำมันก็จะไปขังอยู่ตามขอบแล้วมันก็จะดูดซึมความชื้นอยู่ที่ขอบผลทำว่าอะไรขอบมันยังเปียกยังชื้นอยู่นะครับเราก็ไม่ทานเราก็จะรอต่อไปนะครับรอแล้วรอเรารอแล้วรออีกรอต่อไปได้แต่รอต่อไปรอจนกว่าพื้นผิวมันจะแห้งสนิททีนี้การที่เราจะให้พื้นผิวแห้งสนิทนะครับเรามีตัวช่วยได้เช่นถ้าเรารู้แล้วว่ามันแห้งแล้วล่ะแต่มันอาจจะยังมีความชื้นอยู่ข้างในเราใช้เครื่องเป่าร้อนครับเป่าเพื่อระบายความชื้นระบายอุณหภูมิข้างในของพื้นผิวคอนกรีตให้มันแห้งเพราะผิวคอนกรีตเนี่ยนะครับพอเมื่อมันเจอกับความร้อนนะครับมันจะดูดความร้อนอมความร้อนความร้อนมันก็จะค่อยๆเข้าไปในเนื้อคอนกรีตแล้วก็ค่อยๆไปทำให้ความชื้นนั้นมันแห้งลงนะครับถ้าความชื้นแห้งลงเมื่อไหร่การทำงานเราก็จะตามมานะครับการทำงานที่ตามมาก็คือการทำระบบกันซึมนะครับอันนี้ครับขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มทากันซึมครับอันนี้คือพื้นที่แห้งแล้วก็ทาน้ำยารองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นแห้งทาน้ำยารองพื้นเรียบร้อยนะครับก็เริ่มกระบวนการในการทากันซึมนะครับน้ำยารองพื้นนั้นทารอบเดียวหรือบางท่านบอกว่าฉันอยากทา2รอบได้ไหมได้ครับไม่มีใครว่าได้ครับแต่ต้นทุนค่าจ่ายมันอาจจะสูงขึ้นเกินความจำเป็นน้ำยารองพื้นทา1รอบรอแห้ง3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นครับก็จะทาในส่วนของวัสดุกันซึมวัสดุกันซึมนะครับที่ท่านเห็นนะครับผมก็จะมีพูดอยู่หลายครั้งนะครับผมไม่ได้เอาคลิปการทาขึ้นมานะครับไม่เป็นไรครับวันนี้อาจจะไม่ได้ดูนะครับวันหน้าเดี๋ยวอาจจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับวัสดุกันซึมมันก็จะมีหลายชนิดมีตั้งแต่อะคริลิก โพลิยูเทนอะคริลิกโพลิยูเทนสูตรน้ำโพลิยูเทนสูตรน้ำมันนะครับแล้วก็โมดิฟายซิลิโคนผสมโพลิเมอร์แล้วก็โพลีเอสเตติกโพลิยูเรียอันนั้นคือลำดับชั้นของวัสดุกันซึมแต่ละชนิดอะคริลิกเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำในการใช้เป็นการทากันซึมบนระเบียงดาดฟ้าอย่างต่ำสุดที่ต้องใช้นะครับคือโพลิยูเทนสูตรน้ำนะครับแต่โพลิยูเทนสูตรน้ำก็ไม่ทนเท่ากับโพลิยูเทนสูตรน้ำมันนะครับแต่มีวัสดุที่นะครับทำแล้วนะครับเหมาะสมใช้งานได้คงทนนะครับสามารถทาในบ่อน้ำได้นะครับก็คือวัสดุที่เราเรียกว่า Modified Silicone ผสมโพลิเมอร์หรือที่เราเรียกรหัสย่อๆว่า KB220 กันซึมจะเป็นวัสดุกันซึมชั้นคุณภาพสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่จะใช้วัสดุกันซึมประเภทไหนก็ตามนะครับพื้นผิวจะต้องแห้งสนิทครับพื้นผิวที่แห้งอันนั้นแหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับพื้นผิวที่แห้งจะช่วยให้การยึดเกาะนะครับและความคงทนของวัสดุที่เราใช้งานนั้นคงทนยาวนานนะครับบางครั้งเราไปทาในขณะที่พื้นผิวมันเปียกชื้นนะครับมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะคงทนได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทารองพื้นแล้วนะครับการทากันซึมนะครับเราต้องทาอย่างน้อย2รอบอันนี้ทาไปนะครับการทานะครับเราจะทากันซึมเนี่ยครับอย่างน้อย2รอบรอบแรกทาหลังจากที่น้ํายารองพื้นแห้งนะครับแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ขออภัยนะครับตอนนี้ผมรับสายไม่ได้นะครับพอดีติดจัดรายการสดอยู่นะครับถ้าจะคุยหรือสอบถามโทรไปที่02 526เห็นไหมวางสายคือท่านโทรมาผมไม่รับสายเนี่ยนะครับท่านไม่ยอมวางนะครับพอผมบอกไว้ท่านโทรไปที่เบอร์ไหนนะครับท่านวางเห็นไหม ผมก็ไม่เข้าใจนี่ที่ผมรับนี่คือโทรเข้ามา3 รอบเลยนะครับและเป็น3 รอบที่ไม่คือไม่วางสายอ่ะคือผมก็ปล่อยมันดังนะครับท่านก็ปล่อยดังจนหยุดแล้วโทรใหม่แล้วก็ปล่อยดังจนหยุดแล้วก็โทรใหม่ผมเห็นท่านโทร3 ครั้งอาจจะมีเรื่องในด่วนนะครับก็เลยบอกว่ารับสายไม่ได้แต่จะบอกเบอร์ให้ท่านโทรไปท่านก็ตัดสายทิ้งเห็นไหมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับอ่ะนะครับที่ไม่เข้าใจเพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยนะครับท่านก็จะโทรเลยเวลาจัดรายการสดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับสายนอกได้นะครับยกเว้นว่าท่านโทรเข้ามาที่สถานีแล้วก็พูดคุยกันนะครับเบอร์ที่สถานีก็จะเป็น02-276-3632และ02-276-3633นะครับบางท่านเนี่ยนะครับบอกเบอร์ไปเนี่ยไม่ค่อยอยากโทรมาที่สถานีเพราะบอกว่าเวลาโทรแล้วเดี๋ยวคนอื่นได้ยินอยากโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวการโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวคนอื่นไม่ได้ยินนะครับก็จริงครับแต่บางครั้งเนี่ยปัญหาเราการที่พูดแล้วคนอื่นได้ยินนะครับมันเป็นข้อดีนะครับเพราะจะได้เป็นนะครับเขาเรียกว่าวิทยทานให้กับคนอื่นด้วยที่จะได้ฟังและเข้าใจวิธีการในการแก้ไขหรือวิธีการในการซ่อมในการป้องกันต่างๆได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับในการที่เราจะทากันซึมนะครับเราต้องทาอย่างน้อย2รอบหรือ3รอบอย่างมากพอแล้วนะครับมากกว่านั้นเปลืองรอบเดียวไม่ได้ครับไม่ความหนาไม่ได้ความคงทนไม่ได้ต้องน้อยอย่างน้อย2รอบและการทาแต่รอบนั้นก็ต้องเป็นการทาในลักษณะที่มันไขว้กันหรือเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้คือทานี่ครับเห็นไหมครับทาให้เสร็จเรียบร้อยมาดูกันครับว่าในการทาเนี่ยเขาทากันอย่างไรนี่ครับการทำงานเนี่ยนะครับก็หลังจากทารอบแรกไปเสร็จแล้วนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าแหมรูระบายน้ำมันเล็กขยายได้ไหมได้ครับในขณะที่เรายังทำงานไม่เสร็จแล้วท่านบอกนะครับมันจะสามารถขยับปรับแต่งได้นะครับอย่าบอกตอนเสร็จเพราะบอกตอนเสร็จนะครับอย่างบางครั้งผมก็ลืมระหว่างทำลืมบอกครับไปบอกทีทำเสร็จแล้วไอ้เงี้ยนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแล้วก็เสียทั้งความสวยนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราทำไปแล้วถ้าเกิดอันไหนที่อยากจะปรับปรุงหรือแก้ไขที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้นะครับบอกก่อนได้บอกระหว่างทำได้แต่บางครั้งนะครับบอกแล้วอาจจะไม่ทำเพราะมันอาจจะเกินวิสัยที่จะทำได้ในขณะนั้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับอันนี้พอทำเสร็จนะครับทากันซึมไปรอบแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านก็บอกว่า คือถ้าเกิดสามารถเจาะรูระบายใหญ่ได้นะครับน้ําจะได้ไหลคล่องๆนะครับเราก็ทําได้ครับผมก็เปลี่ยนจากท่อนี้นะครับเป็นใส่ท่อ1 นิ้วเข้าไปก็คือเจาะผืนเจาะรูเนี่ยครับเจาะรูเดิมแล้วก็บากนะครับเจาะรูเดิมแล้วก็บากให้มันมีความกว้างมากขึ้นนะครับเนี่ยครับเจาะครับเจาะเข้าไปตอนเจาะเนี่ยเจาะโดยการดันครับเจาะแล้วก็ดันให้ท่อ PVC เดิมนะครับหลุดออกมานะครับมันก็จะได้ความกว้างแล้วก็เปิดแผลความกว้างอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้ท่อ1 นิ้วนะครับเข้าไปอยู่ในจุดนี้ได้นะครับนี่ครับเดิมเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมครับว่าน้ําเนี่ยครับเวลามันไหลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอท่อมันสั้นนะครับมันไหลลงข้างผนังแล้วมันก็ไหลย้อนเข้าไปข้างใต้ก็ทําให้เกิดเป็นคราบสกปรกและความชื้นสะสมเพราะวิธีการนะครับรอบเนี้ยผมทํายื่นแบบนี้เลยครับยื่นแล้วก็ใส่ข้องอพับไว้เพื่ออะไรครับให้น้ําออกจากท่อแล้วก็ถูกบังคับลงในบ้านเราหรือลงบนหลังคาบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าประยุกต์การใช้งานส่วนท่อที่เจาะนะครับพอเจาะเสร็จเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจาะเพื่อดันตัวเก่าออกนะครับพอเจาะเสร็จนะครับเราก็ตัดท่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับด้านในเนี่ยเขาบากให้มันเป็นตัวเขาเรียกอะไรปากเป็นให้มันเว้านะครับให้มันเว้าลงให้มันเว้าลงเพื่อที่เวลาที่จะให้น้ำมันไหลนะครับมันก็สามารถไหลลงไปอยู่ในจุดตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านะครับก็ผ่าแล้วก็เจาะนะครับก็ใช้สว่านเนี่ยครับเจาะดันจนไหลลงจนช่องว่างนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาท่อนะครับ1 นิ้วใส่เข้าไปได้ตอนที่ใส่ท่อ1 นิ้วเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องว่างอยู่นิดหน่อยนะครับแทนที่เราจะเอาปูนอุดนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น KBC 10อุดทั้ง2 ด้านเลยครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปดันเพื่อให้ตัวเนื้อที่มันนิ่มๆนะครับไหลเข้าไปจนเต็มนะครับแล้วก็เอามาแต่งผิวเพื่อรองรับน้ำผสมผสานเพราะนั้นก็แต่งจากด้านนอกแล้วก็แต่งผิวจากด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากแต่งผิวรูแรกก็จะไปทำรูที่2 2 ระเบียง2 ส่วนยื่นของอาคารนะครับเราเจาะรูใหม่หมดเลยแล้วท่อนะครับแทนที่ผมประยุกต์ว่าแทนที่คือจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ท่อข้องอ90เพื่อให้น้ำไปชนปุ๊บมันหักลงแต่ผมเลือกที่จะใช้เป็นท่อข้องอ45เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาไปปุ๊บน้ำมันจะได้พุ่งออกแล้วก็ไม่เจอแรงกระแทกหนักจนเกินไปเพื่อให้น้ำนะครับมันได้ไหลออกไปอย่างสะดวกนะครับหลังจากที่เราใส่ท่อเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ใช้ตัว KB C410 นะครับซิลนะครับซิลอุดโป๊ะเพราะวัสดุตัวนี้มันสามารถอยู่กับน้ำและความชื้นได้นะครับความแตกต่างนะครับว่าระหว่างอยู่กับน้ำและความชื้นนะครับไอ้ KB 220กันซึมเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ KB 220กันซึมนะครับเป็นวัสดุกันซึมชนิดทารับน้ำขังได้ทาในบ่อเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆได้นะครับรับน้ำขังทาบ่อเลี้ยงปลาพวกนี้ได้นะครับแล้วก็น้ำจะอยู่ได้ยาวนานนะครับแต่ในขณะที่ KB 410นะครับมันเป็นวัสดุชนิดที่ยืดหยุ่นได้สูงนะครับแล้วมันใช้กับช่องว่างที่มีรอยต่อนะครับถึงจะมีความคงทนในการใช้งานนะครับก็พอหลังจากที่เราสกัดนะครับก็จะใช้วัสดุตัวนี้นะครับ KB 410นะครับไปอุดช่องว่างระหว่างท่อกับคอนกรีตขณะเดียวกันครับรอบท่อนะครับก็เอามาทาแล้วก็ปาดให้มันมีความหนานะครับทั้งด้านนอกและด้านในเห็นไหมครับด้านนอกนะครับก็จะอุดด้านนอกก็จะอุดเรียบร้อยด้านในก็จะปะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ซึมลงไปตามรอบท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นครับทีมงานก็จะทากันซึมอีก1 รอบเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะ2 รอบก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับว่าข้างนอกก็จะสวยงามจากการใช้ KB 410นะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานประณีตนะครับของช่างกล้านะครับผมตอนแรกเอ๊ะผมต้องการให้ยิงเข้าไปข้างในเพื่อไปอุดข้างในได้แต่ช่างกล้าบอกยิงด้วยแล้วข้างนอกเนี่ยก็จะปาดแต่งด้วย นะครับเขาก็สามารถประยุกต์ได้นะครับบางครั้งนะครับในการทำงานหรือว่าในการใช้วัสดุนะครับถ้าเราอยู่กับช่างที่ต่อเนื่องนะครับแล้วเวลาช่างจะพลิกแปลงในการใช้วัสดุแบบไหนนะครับบางครั้งเราสามารถให้คำแนะนำได้แล้วก็ให้ใช้ตามที่ช่างต้องการได้ยกเว้นบางครั้งว่าที่เขาต้องการทำมันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เราก็จะเลี่ยงได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันสามารถทดลองได้นะครับการทดลองนั้นก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าพิสูจน์วัสดุว่ามันสามารถที่จะใช้จริงได้ตามที่ทดลองหรือเปล่านะครับหรือได้ใช้จริงได้ใช้ได้จริงตามที่การประชาสัมพันธ์เรื่องของคุณสมบัติของมันนะครับนี่ก็ต่อท่อยื่นออกมานะครับทั้ง2จุดนะครับที่ทำงานที่ทำการแก้ไขนะครับหลังจากต่อท่อยื่นนะครับก็เป็นการเก็บงานโดยทาตัว KB220 กันซึมอีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับทาเป็น3รอบในบางจุด2รอบในบางจุดแล้วแต่นะครับ2ถึง3รอบนะครับ2รอบอย่างน้อยครับคำว่าทา2รอบหมายถึงว่าลงน้ำยารองพื้น1รอบและทาตัววัสดุกันซึมอีก2รอบนะครับรวมเป็น3รอบอย่างน้อยรวมรองพื้นรวม3รอบรวมรองพื้นแล้วนะครับก็คือ3รอบนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับบางท่านอาจจะทา4รอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของท่านนะครับทาเสร็จเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนั้นทาเสร็จนะครับประมาณเที่ยงหรือบ่ายจำไม่ได้แล้วนะครับวันตอนเย็นหรือวันรุ่งขึ้นมึงครับฝนตกหนักน้ำขังนะครับน้ำไหลออกจากท่อแบบคล่องเลยนะครับเขาโทรท่านเจ้าของบ้านนะครับส่งคลิปมาให้ดูผมไม่ได้เอามาขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นการระบายของน้ำนะครับก็ถือว่าการเจาะถ้าเราเจาะถูกจุดนะครับเจาะตรงตำแหน่งแล้วก็ผ่ามันดีๆนะครับมันก็จะเป็นจุดระบายน้ำได้อย่างดีนะครับแล้วการใส่ข้องอไว้นะครับเป็นการดักไม่ให้น้ำพุ่งไปหาเพื่อนบ้านแต่น้ำจะถูกดักและลงในรั้วบ้านเราอันเนี้ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับให้เครดิตกับทีมงานพลพรมพุยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทีมงานพลพรมพุยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างกล้าช่างเจช่างนนปู่สายนะครับก็เป็นทีมช่างที่เขาสามารถที่จะทำด้านการก่อสร้างได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะแวะไปหน้างานไปชมผลงานการสร้างบ้าน2ชั้นนะครับของทีมงานพลพรมพุยนะครับมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็วันก่อนแกส่งมาให้เห็นความคืบหน้าอยู่นะครับว่าการใช้การก่อสร้างบ้าน2ชั้นนะครับผมไปวันก่อนเนี่ยกำลังเทคานเทพื้นนะครับเทคานเรียบร้อยแล้วก็เทพื้นนะครับส่งรูปมาล่าสุดเนี่ยขึ้นหลังคาแล้วนะครับเผื่อมีโอกาสนะครับเจ้าของบ้านเลือกใช้นะครับ EP ดินบนเบาในการฉาบแต่งก็เรียกว่าติดกันร้อนนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับที่มาแชร์กันนะครับในการทำระบบกันซึมนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของทีมช่างกล้าช่างกล้านะครับซึ่งเป็นทีมงานของพลพรมพุยนะครับก็ติดตามกันนะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยของการทาเราก็ทายกขอบขึ้นมานะครับทายกขอบขึ้นมาทาที่พื้นตัววัสดุกันซึมประเภทนี้นะครับ KB220 กันซึมเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุกันซึมที่นะครับเนื้อค่อนข้างข้นเวลาทานะครับบางครั้งอาจจะไม่เรียบเหมือนกับทาพวกอะคริลิกสูดน้ำหรือโพลียูรีเทนสูดน้ำด้วยความบางของมันนะครับมันจะทำให้ทาได้เรียบแต่ด้วยเนื้อความข้นของKB220 เนี่ยครับมันจะทาแล้วมันมีเนื้อถ้าทารอบแรกรีดเยอะก็จะดูบางแต่โดยปกติผมบอกว่าเวลาทาอย่ารีดเพราะเราต้องการเนื้อความหนาของมันนะครับให้มันมีความหนาเพื่อเป็นวัสดุที่สามารถรับน้ำขังได้ป้องกันน้ำซึมผ่านได้อันนั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องปล่อยนะครับให้มันมีความหนาเพราะหลายครั้งนะครับบางท่านเวลาทาไปปุ๊บนะครับประหยัดครับเป็นการประหยัดก็คือรีดนะครับรีดจนบางนะครับก็ทารอบ2รีดไปรีดมาพอบางเกินนะครับก็ทารอบ3สุดท้ายแล้วนะครับทา3รอบนะครับแทนที่จะประหยัดนะครับไม่ประหยัดนะครับ1ค่าแรงก็เพิ่มเวลาก็เพิ่ม นะครับความหนาก็ไม่ได้เท่ากับ2รอบเพราะรีดจนบางเกินไปนะครับเพราะ

0: ไม่ว่าจะเป็น epoxy injection นะครับที่เป็นชุด AB ยิงอัดเข้าไปในรอยร้าวหรือจะเป็นในส่วนของ KB 220กันซึมนะครับ KB 410ที่ยิงตามขอบนะครับท่านที่ต้องการวัสดุก็สอบถามมาได้นะครับที่ผมสัญชัยกนานช่างรุกคู่บ้านครับ0917893563 0917893563หรือ LINE แอดสัญชัยครับ ID LINE แอด SUNCHAI ครับแอดสัญชัยครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเราขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระ สำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า170,000ค

0: นส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชต์อู่เรือยอชต์อู่ซ่อมเรือยอชต์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D-Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D-Bank ทุกสาขา SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
5: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4 โมงเย็นค่ะแล้วก็โดยชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะทำหน้าที่กันก่อนแล้วก็ชั่วโมงที่สองซึ่งเป็นช่วง investment talk เนี่ยนะคะคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พร้อมกันกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินด้วยเพราะฉะนั้น SMS ค่ะ4838133นะคะฝากข้อความเอาไว้ได้นะคะเราก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นการลงทุนอย่างไรนะ SMS 4838133รวมทั้งทางเพจ Facebook นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 97นะคะก็คือ QFM97นะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะสื่อสารกับทางรายการเราได้นะคะคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้แล้ววันที่21 มิถุนายนนะคะก็เหลืออีกแค่4 วันนะคะก็นับถอยหลังไปนะคะก็จะได้เข้าไปสู่งานสำคัญอีกงานหนึ่งนะคะก็คืองาน Thailand Smart Money นั่นเองนะคะงาน Thailand Smart Money ครั้งนี้นะคะปีนี้จัดที่ระยองเป็นจังหวัดแรกของปีนะคะแล้วก็งานจะมีวันที่ศุกร์นี้แหละค่ะศุกร์ที่26 ถึง 28 มิถุนายนนะคะจัดที่เซ็นทรัลระยองนะคะชั้น1คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะบอกต่อๆกันมานะคะแล้วก็เชิญนะคะมาที่งาน Thailand Smart Money ระยองได้นะคะปีนี้จัดเป็นปีที่9แล้วนะคะปักหมุดไว้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ไปในงานแล้วก็พบกับบรรดาสถาบันการเงินชั้นนำมากมายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปให้บริการนะคะที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนทั้งการเงินการลงทุนต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์บรรยากาศโลกนะในตามที่ตัวเองมองเลยนะก็คิดว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยโลกมันไม่น่าจะปกตินะคะแล้วก็ดูเหมือนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการเซ็นสัญญาลงนามใน MOU ไปแล้วนะคะกับทางด้านของผู้นำอิหร่านแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าพอถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่จะเป็นวันพิธีการในการลงนามนะคะแล้วก็เบรกเรื่องนี้กันไปนะคะไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ยังมีกรณีที่บอกว่าอิสราเอลเองนะคะก็ยังไปโจมตีเลบานอนอยู่นะคะเรียกว่าโจมตีไม่หยุดหย่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของอิหร่านนะคะก็มีการที่บอกว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจาก MOU ไปแล้วนะคะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาถึงวันเสาร์นี้ก็คงบอกว่าปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งนะคะผมว่าไอ้ก็เนี่ยนะคะมันจะได้ยังไงล่ะนะ MOU แล้วก็แล้วนะคะก็ยังจะมีการไปโจมตีเลบานอนอีกอย่างเงี้ยมันถือว่าผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นช่องแคบของมุสก็อย่างกองกำลังปฏิวัติของอิสลาม IRGC นะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะคะก็คือถ้าใครจะผ่านเรือผ่านที่ช่องแคบของมุสมาก็จะต้องมาขอส่งสัญญาณให้ก่อนแล้วก็จะต้องเขาอนุญาตนะคะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองนะคะก็บอกว่าเป็นการโพสต์ผ่านทูตโซเชียลของเขาอะนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการผ่านช่องแคบของมูสนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน60 วันนับหลังจากวัน MOU นะคะเว้นว่าถ้าจะมีการเก็บสหรัฐจะเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันก็จะยุ่งขณะเดียวกันนะคะทางด้านเศรษฐกิจเองนะคะราคาน้ำมันแม้จะลดลงแต่เป็นการลดลงที่เอ๊ะถ้าอย่างนี้มันจะลดลงอย่างยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวมันจะสวิงกลับขึ้นไปใหม่นะคะแล้วก็เงินเฟ้อจะคงอยู่เพราะว่าขณะที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะคะยังแสดงความห่วงใยในเรื่องของเงินเฟ้ออยู่นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็พลิกกลับกลายเป็นว่าอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ถึงบอกว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้นะคะเราจะต้องให้ท่านที่มีความรู้นะคะมาช่วยอธิบายให้เราฟังนะคะก็คืออาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิบาลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะแล้วอาจารย์น่าจะช่วยอธิบายแล้วก็ให้ความเห็นกับเรานะคะชี้ช่องให้เราดูว่าเราจะอยู่กันยังไงนับจากวันนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะ แล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คือมองว่าโลกมันเป็น new normal ไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเป็น new normal ที่ดับเบิลเข้าไปอีกเป็น plus new normal เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
1: คือเวลานี้เนี่ยไอ้ปัญหาที่โลกนี่คอยติดตามอยู่เนี่ยนะฮะและทุกคนเนี่ยรู้เลยว่ามันจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเนี่ยก็คือสถานการณ์ในไอ้เนี่ยข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะฮะแต่ว่าขณะนี้เดาว่ามันจะออกผลออกมาเป็นยังไงในขณะนี้เดายากมากเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลย
0: พลิกไปพลิกมาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าดูแล้วเนี่ยนะคะก็คือหลายครั้งมาแล้วแล้วทรัมป์ก็บอกว่าจบอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันกลายเป็นบางคนก็บอกเป็นครั้งที่ล้านแล้วที่บอกว่าสันติภาพมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เกิดจริงสักทีพอครั้งนี้แม้จะมี MOU แล้วก็ยังมั่นใจไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: คืออย่างนี้เวลานี้พอมันมี MOU เนี่ยนะแต่ว่าผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าทางอิสราเอลเนี่ยยังมีการโจมตีเลบานอนนะนะมันก็เลยทำให้อิหร่านเนี่ยนะเหมือนกับแสดงท่าทีที่ไม่พอใจขึ้นอยู่กับว่าทางสหรัฐนี่เขาจะแฮนเดิลเรื่องนี้ยังไงคือเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าทางทรัมป์ขนาดนี้นะคงไม่ไปล็อกไอ้น้ำมันอิหร่านอะไรอีกนะหมายความว่าขนาดนี้คือทรัมป์เนี่ยไอ้สิ่งที่อยากได้จริงๆก็คือว่าให้น้ำมันเนี่ยนะฮะมันไหลออกมาเพื่อที่จะราคาเนี่ยมันจะได้ไม่แพงขึ้นในโลกนะผมคิดว่าเขากลัวผลกระทบในต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะไอ้การสัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดออกมาชัดเจนเลยอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำมันโลกเนี่ยมันมีเหลืออยู่ใช้เนี่ยนะฮะกว่าจะถึงไอ้ขั้นไอ้แทงก์บอตตอมเนี่ยแค่ประมาณสัก4 สัปดาห์เท่านั้นเองอ่ะแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าไอ้คนที่มาวิจารณ์บอกว่า MOU เนี่ยนะฮะทำให้เขาเสียหน้าทำให้เขาเสียเปรียบอะไรยังไงเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยนะฮะหมายความว่าอยากจะให้ไอ้เนี่ยไม่มีน้ำมันใช้แล้วมันเกิดความโกลาหลหรือยังไงอะไรเงี้ยนะก็เป็นนะว่าชัดเจนมันเป็นการเปิดไพ่ให้วางไพ่ก็เห็นเลยนะว่าทรัมป์เนี่ยกังวลมากเรื่องไอ้ฐานะเศรษฐกิจของโลกตอนนี้ออกแนวนี้เนี่ยนะขณะนี้ก็คิดว่าต่อให้อิหร่านเนี่ยแสดงท่าทีไม่พอใจอิสราเอลบุกเลบานอนเนี่ยแต่ว่าทรัมป์ก็คงยังไม่ทำอะไรแบบรุนแรงตอนนี้ปัญหาถ้าที่ผมดูเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ไอ้ตัวเนทันยาฮูเป็นหลักเพราะว่าเนทันยาฮูเนี่ยขณะที่เขากำลังจะเข้าโหมดในการเตรียมเลือกตั้งเนี่ยเดือนตุลาคมนะแล้วคะแนนนิยมนะจากโพลเนี่ยเวลานี้เขาเป็นรองนะไอ้ทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะที่เวลานี้คะแนนนำเนี่ยถ้าดูในแง่ของคราทีนะหรือความนิยมในการที่จะใช้กำลังเนี่ยฝ่ายค้านเวลาเนี่ยเข้มข้นกว่าในเนทันยาฮูอีกนะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยนำถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยคนต่อไปก็น่าจะเป็นตัวคนที่ชื่อเบนเน็ตเนี่ยนะซึ่งก็คนนี้ก็เข้มเรียกว่าออกมาพูดเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าเขาได้เป็นนายกเนี่ยนะอิหร่านเนี่ยก็จะเรียกว่าจะโดนหนักเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้นะฮะแต่เซนยูฮูขนาดนี้เหมือนกับมีแรงกดดันเนี่ยว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรนะฮะให้คนอิสราเอลได้เห็นนะว่าเขาเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะปกป้องคนอิสราเอลได้เนี่ยคะแนนนิยมเขาคงตกแล้วถ้าเขาเกิดไม่ได้รับเลือกตั้งคราวนี้นะฮะโอกาสที่เขาจะมีปัญหาต้องขึ้นศาลต้องติดคุกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็รายนี้ก็คือว่าเราจะเห็นก็คือเนทันยาฮูก็เลยสั่งให้ทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยเข้าไปรบกวนเลบานอนเนี่ยนะฮะอยู่เรื่อยๆแล้วพอรบกวนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้การเจรจาไอ้60 วันเนี่ยของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าสะดุดอยู่เรื่อยๆ
0: ค่ะคือมันมีพลังแฝงมีเรื่องแฝงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยจะทำให้ดูเรื่องจบมันเรื่องสันติภาพก็น่าจะเกิดยากอยู่พอสมควร
1: คืออย่างนี้เวลานี้ไม่มีใครเขาเล็งไปถึงขั้นจะมีสันติภาพแบบชนิดแบบถาวรนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าผลกระทบต่อราคาน้ำมันเนี่ยมันจะออกมาแบบชนิดขึ้นไปสูงจนกระทั่งเศรษฐกิจโลกรับไม่ไหวหรือมันจะยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอไปไหวนะฮะคือสูงแต่ว่าเรียกว่าไม่ถึงกับไม่สูงไปกว่านี้มากอะไรทำนองเนี่ยเนี่ยเวลานี้ความสนใจมันอยู่ตรงนั้นแหละนะไอส่วนความหวังที่ว่ามันจะจบทุกอย่างเนี่ยชัดเจนออกมาออกหัวหรือออกก้อยอะไรเนี่ยเวลานี้มันไปไม่ถึงนั่นแล้วล่ะ
0: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพูดบอกว่าต่อให้จบจริงสงบจริงก็ไม่ได้แปลว่าโลกมันจะกลับมาสู่จุดเดิมก่อนวันที่28กุมภาพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเศรษฐกิจมันก็ยังได้รับผลกระทบราคาน้ำมันก็คงจะไม่ได้ลงไปต่ำขนาดนั้น
1: คือในแง่ของเศรษฐกิจโลกมันแน่นอนเลยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเวลานี้มันไม่หวนกลับไปอยู่ในระดับเดิมเนี่ยนะฮะชัดเจนแล้วเพราะว่ามันมีปัจจัย2ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้บ่อน้ำมันเนี่ยนะฮะในประเทศที่มันเป็นบ่อแบบโบราณนะที่ขุดไว้ตั้งแต่สมัย50 60ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะในอิรักเนี่ยในคูเวตแล้วก็บาห์เรนเนี่ยมันมีหลายบ่อเนี่ยซึ่งอายุเยอะแล้วพอเวลาปิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำนะฮะที่ซึมเข้าแล้วปิดนานขนาด2เดือนอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีมันฟื้นไม่ขึ้นเลยนะฮะกลายเป็นว่าไอ้บ่อเหล่านี้มันก็จะหายไปเลยจะต้องมีการขุดบ่อใหม่ต้องกว่าจะลงทุนกว่าจะออกมาใหม่ก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังผลิตเนี่ยบางส่วนมันก็จะหายไปนะฮะจริงหรือว่าพอหายไปแล้วเนี่ยทางซาอุดีแล้วก็ไอ้คนที่เขามีกำลังผลิตเหลือเกินเนี่ยนะฮะจะยังจะสามารถคือจะอยากจะผลิตขึ้นมาเรียกว่าชดเชยเนี่ยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็เป็นปัญหาที่หนึ่งก็หมายความว่าราคาเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ที่กำลังคือระดับราคาเนี่ยนะฮะอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียและคนที่มีกำลังผลิตเกินอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคือซ้อนลงไปกว่านั้นเนี่ยก็คืออิหร่านซึ่งเวลานี้คือเขาสามารถจะคุมจะช่องแคบได้เพราะฉะนั้นพอเราคุมแล้วเนี่ยนะฮะไอปริมาณน้ำมันเนี่ยที่เขาจะยอมให้ผ่านนะฮะมันจะมากหรือมันจะน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในต่อราคาของน้ำมันโลกนะฮะแล้วผมก็คิดว่าทุกคนมองออกว่าอิหร่านคงไม่ต้องการให้ออกแบบชนิดเยอะๆเกินไปเขาคงต้องการให้ออกบ้างนะฮะแล้วทำให้ตัวระดับราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่สูงคือไม่กลับไปเท่าเดิมแต่ว่าสูงอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวว่าไม่สูงจนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจโลกถึงกับชะงักนั่นแหละมองในแง่นี้ในแง่ของการบริหารเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงนะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์แล้วทีนี้เขาบอกว่าต่อไปงั้นเดี๋ยวสร้างทำท่อส่งขนส่งน้ำมันแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะทดแทนกันได้ใช่ไหมคะ
1: ท่อส่งน้ำมันเนี่ยที่จะเลี่ยงไม่ออกมาทางช่องแคบเนี่ยทำได้แต่ว่าใช้เวลาอีกนานใช้เวลาอีกหลายปี
0: ค่ะมันก็ไม่ทันกันอยู่ดีแหละแล้วก็เท่ากับว่าปริมาณสำรองน้ำมันของโลกที่ใช้กันจากวันนี้ไปจนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ยังถือว่าน่ากังวลใช่ไหมคะปริมาณมัน
1: ยังมีถูกต้องยังมีความเสี่ยงที่น่ากังวลขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงด้านไหนผมว่าต้องบอกเลยมันเป็น upside risk นะฮะคือมันมีความเสี่ยงจะสูงขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งมันทำให้เป็นข้อผิดข้อตกลงหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะความเสี่ยงมันจะขึ้นไปในทางสูงมากกว่าที่จะต่ำ
0: ค่ะเพราะว่าโลกเราก็เคยเหมือนกับว่าจะคุ้นชินกับราคาน้ำมันแถวๆสัก60เหรียญอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอไหวอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเกินไปกว่านั้นคงจะยิ่งลำบากนะคะ
1: ถูกต้องผมคิดว่ามันเป็นระดับมันจะเรียกว่ามันจะรักษาอยู่น่าจะนะประมาณ80-90อะไรทำนองนี้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่วิ่งไปทะลุถึง100เกิน100อะไรเหมือนอย่างเดิมถ้าหากว่ามีการปิดเอาไว้นานเงี้ยนะ
0: ค่ะก็เลี้ยงเอาไว้ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นแบบเนี้ยค่ะก็สิ่งที่กังวลกันก่อนหน้านี้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะยิ่งหนักหนาถ้าราคาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ ก็ยังจะอยู่ในระดับที่สูงที่แล้วว่ามันไม่สูงแบบวิ่งไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยก็คือว่ามันก็สูงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มันก็จะต้องดูว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะบริหารจัดการในปัญหาเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะฮะสูงกว่าเดิมอย่างไร
0: ค่ะเพราะว่าดูจากระดับเงินเฟ้อตอนนี้เทียบกันกับเมื่อช่วงซับไพรม์ช่วงวิกฤตก่อนหน้านี้ไปเลยไปต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นระดับที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: โอเคว่าไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะมันจริงๆแล้วไอ้สมัยก่อนไอ้ปัญหาซับไพรม์อะไรต่างๆพวกนี้วิกฤตมันเกิดจากการแบบขยายตัวแบบเก็งกำไรนะฮะเศรษฐกิจพองออกมาเป็นฟองสบู่เนี่ยมากไปแล้วพอมันยุบเนี่ยมันก็ยุบแต่คราวนี้มันไม่ใช่คราวนี้นี่เศรษฐกิจเนี่ยมันปัญหามันเกิดจากไอ้ตัวไอ้ทางฝั่งคอสนะทางกู้ยืมคอสพุชคือต้นทุนในการทำธุรกิจมันสูงขึ้นแล้วอย่าลืมว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะราคาน้ำมันนะมันไปถึงไอ้ก๊าซธรรมชาตินะฮะก๊าซ LNG ด้วยมันไปถึงไอ้ปุ๋ยด้วยมันไปถึงก๊าซฮีเลียมซึ่งมันก็จะไปกระทบต่อไอ้ต้นทุนการผลิตไอ้พวกชิปคอมพิวเตอร์ด้วยมันไปถึงไอ้อลูมิเนียมมันไปถึงไอ้สารไอ้กรดซัลเฟอริกนะฮะซึ่งใช้สำหรับการผลิตไอ้พวกทองแดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันกำลังจะขยับขึ้นเนี่ยมากกว่าไอ้สมัยที่เคยเกิดวิกฤตน้ำมันเนี่ยเดิมนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยวิกฤตน้ำมันเนี่ยมันเกิดเฉพาะตัวน้ำมันทีนี้มันสัมพันธ์จะเกิดกับหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกัน
0: ค่ะมันก็เลยนี่แหละมันก็เลยสร้างความกังวลทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆมองเรื่องนี้เป็นหลักเลยแม้แต่อเมริกาเรื่องเฟดเองก็ให้โจทย์เรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักแล้วก็ไปที่ดอกเบี้ยด้วยอันนี้ก็ยิ่งน่ากังวลเข้าไปอีกในเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เงินเฟ้อสูงแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์คือวิธีการบริหารไอ้เนี่ยฮะปัญหาที่มันเกิดจากเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยมันก็มีสองทางทางที่หนึ่งก็คือบริหารแบบตามสูตรเป๊ะก็คือว่าต้องการดึงให้เงินเฟ้อลดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยก็หมายความว่าเราต้องรัดเข็มขัดการกินการใช้อะไรก็ต้องลดลงแบบนี้นะฮะก็มันก็จะทำให้กำลังซื้อเนี่ยพอลดพอกำลังซื้อลดเนี่ยไอ้อัตราเงินเฟ้อมันก็ลดลงมาเองอาจจะมีบางประเทศที่ใช้แนวนี้นะอีกแนวนึงอีกแนวทางนึงคือปล่อยให้มันเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะมันเข้ามานะฮะแล้วก็ลองหาวิธีบริหารจัดการทำให้คนเนี่ยพออยู่ได้เนี่ยนะฮะในท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่อยๆหาทางนะฮะเพื่อจะดึงมันลงเนี่ยคือให้เวลาหน่อยนะฮะในการที่จะมันเงินมันจะเฟ้อแล้วก็ปล่อยให้มันเฟ้อไปพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆดึงลงนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
0: ค่ะค่ะอย่างสมัยก่อนนู้นก็ใช้แจ้งเงินเฟ้อนะคะก็มีการอะไรนะฉีดเงินเข้าระบบทำมี QE อะไรเงี้ยวิธีการอย่างนั้นไม่น่าจะใช้ได้แล้ว
1: นั่นแหละนะคือถ้าอันนั้นคือเป็นแบบสองเนี่ยเป็นแบบหลังนะคือพูดง่ายว่าประคองนะฮะให้เงินเฟ้อก็ปล่อยให้มันเฟ้อไปบ้างนะฮะแล้วก็ดูแลไปให้อัตราดอกเบี้ยมันสูงเกินไปในแง่ของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอันนี้คือเป็นลักษณะแบบอรุณอร่วยคือพูดง่ายว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยนะฮะการบริหารจัดการของธนาคารกลางมันเป็นแบบแรกอ่ะคือเป็นแบบรัดเข็มขัดทุกคนนะฮะให้กินให้ใช้น้อยลงเนี่ยแบบนี้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกยิ่งกระเทือนหนักยิ่งชะลอหน่อย
0: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะที่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะรับมือไหวไหมคะดูจากสภาพแวดล้อมตอนนี
1: ้ก็ในแง่ของประเทศเราเนี่ยนะฮะผมดูแล้วนี่ก็ในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปนะฮะแล้วก็อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะบริหารยังไงขณะนี้ก็เรายังมองไม่ออกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมีแนวในการบริหารอย่างไรแต่ว่าบังเอิญที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยังไม่ทันไรเลยก็มีการกู้แล้วนะแล้วก็เพิ่มหนี้สาธารณะแล้วกลายเป็นว่าไอ้หนี้สาธารณะที่เพิ่มเนี่ยไอ้แทนที่จะเอาไปเพิ่มความสามารถในการหารายได้ของ ประชาชนความสามารถในการหารายได้ของประเทศนะฮะซึ่งจะสะท้อนมาเป็นภาษีที่สูงขึ้นของรัฐบาลเนี่ยในอนาคตเนี่ยเปล่ากลายเป็นมาเอามาแจกเพื่อกินเพื่อใช้ประจำวันเพื่อหนุนอุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะกลายเป็นเราเพิ่มหนี้ขึ้นมาเนี่ยเปล่าๆแล้วก็มันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราเลยก็น่าเสียดายถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราก็คงต้องดูก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยฮะบริหารจัดการเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนี่อย่างไร
0: ค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเบาไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งจัดการต้องเร่งคิดและต้องตั้งทีมจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือนะคะเขาจะบอกว่าไทยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรดูสินักลงทุนต่างชาติก็ยังเข้ามาตลาดหุ้นก็ขึ้นเอาอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์คือไอ้ขณะนี้บอกตรงๆว่าไอ้ปัญหามันยังไม่ถึงขั้นแบบขมวดแข็งเรียกว่าเรียกอะไรเกลียวแน่นนะฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองทางรัฐบาลเท่าที่ดูก็คือเขาก็ไม่ได้ออกมาแล้วจะมาพูดว่าถ้าหากเป็นแบบนี้เขาจะอย่างนี้ถ้าหากเป็นแบบนั้นเขาก็จะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดาไม่ออกว่าพอเรามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะฮะบังเอิญเราถ้าเราได้รัฐบาลที่เขาออกมาแล้วเขามองปัญหาล่วงหน้าสักหน่อยนะฮะแล้วก็เขาก็มาแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนว่าถ้าเกิดตรงนี้นะรัฐบาลก็พร้อมแล้วนะเขาก็จะดูเลยอย่างนี้ถ้าเกิดแนวโน้นนะหรือแบบนี้นะแบบนั้นอะไรเงี้ยรัฐบาลก็มีวิธีการปรับปรุงจัดการได้แบบนั้นเลยอย่างนี้ประชาชนก็จะมีความรู้สึกสบายใจหน่อยแต่รู้สึกว่ารัฐบาลนี่เท่าที่ดูรู้สึกเขาก็ไม่ได้ถึงล้นที่จะแสดงวิสัยทัศน์อะไรที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดายากว่าสุดท้ายมันผลจะออกมาเป็นยังไง
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าใช้วิธีอย่างเช่นขยับภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปสักหน่อยอะไรเงี้ยได
1: ้
0: ไหมคะ
1: อันนี้คนละเรื่องเลยอันนี้คืออย่างนี้สิ่งที่จะต้องบริหารจัดการเงินเฟ้อเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะอยู่ที่ว่าจะรัดเข็มขัดโดยการขึ้นดอกเบี้ยหรือจะยอมรับเงินเฟ้อต้องไปเน้นตรงนั้นมากกว่าไอ้เรื่องผสมภาษีอะไรมันคนละเรื่องกัน
0: ค่ะเพราะว่าคนไปคิดว่าในฝั่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเรื่องอะไรเป็นปัญหาทางการเงินแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคงจะใช้นโยบายอันนี้ไม่ได้มากนักใช่ไหมให้ขึ้นดอกเบี้ยก็คงจะหนักอะไรเงี้ยคงจะไม่เกิน 1% นะขนาดนี้วิธีการอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบแต่ว่าเงินเข้าระบบก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องไปกู้ที่มันกู้มันก็ไม่ไหวละถ้าอย่างนั้นทำไงดีก็หารายได้เพิ่มก็ไปเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแทนคิดแบบนี้คิดวนแบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอ้ยผมคิดว่าขณะนี้นะมันมีทางดำเนินการเนี่ยในด้านการบริหารเศรษฐกิจได้หลายวิธีนะฮะจนเราจะถ้าเราพยายามมาเดานะสูตรที่รัฐบาลอาจจะใช้เนี่ยผมว่ามันเสียเวลาเปล่าเพราะว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาคิดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะอย่างที่ผมเรียนนะคือถ้ารัฐบาลเขาทำให้เราสบายใจหน่อยก็คือออกมาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดเรื่องนี้นะฮะปัญหานั้นถ้าเกิดขึ้นเขาก็คิดดักทางไว้แล้วปัญหาที่3ที่4ที่ถ้าเกิดขึ้นเขาก็มีแนวการบริหารจัดการไว้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นรัฐบาลซึ่งทำให้เราสบายใจได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ทำก็เราก็ต้องนั่งรอแล้วก็คอยดูซิว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงแต่ตอนนี้นะฮะเราอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้าไม่ได
0: ้คือต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่จะออกมาก่อนแต่เขาก็บอกแล้วนี่ไงเขามีใช้ช่วยไทยพักแล้วอย่างน้อย4เดือนนะคะให้ชะลอไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีโครงการกู้มาให้ทำเป็นรีสกิลอัพสกิลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคือมันไม่ได้ตอบปัญหาว่าจะแก้ปัญหาก็จะตอบเพียงแต่บอกว่าถ้าไปเรื่อยๆนี่นะฮะเศรษฐกิจชะลอคนไม่มีเงินคนไม่มีกินเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการกู้เงินเข้ามาเพิ่มนะเพื่อจะมาแก้ปัญหาคนไม่มีกินตรงนี้ก็เป็นเรื่องได้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาไอ้นี่นะฮะไอ้ความเป็นอยู่แต่ว่ามันคนละเรื่องเนี่ยเวลานี้ปัญหาที่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ย ขาคอยติดตามแล้วต้องการความรู้นะฮะหรือต้องการข้อมูลเนี่ยจากรัฐบาลก็คือว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันมันไม่นิ่งนะฮะถ้าเกิดการราคามันยังอยู่ระดับสูงจะทำยังไงอะไรอย่างนี้มันต้องออกมาชัดมากชัดตรงนี้มากกว่าส่วนการจะผลกระทบแล้วเนี่ยนะฮะจะดูแลประชาชนยังไงอันนั้นไม่ยากอ่ะคืออันนั้นไปนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะฮะยากต่างหากไปเลย
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ให้เราจะถึงมองว่าจะเป็นถึงขั้นขาดแคลนพลังงานหรือขาดแคลนน้ำมันอะไรไหมคะไทยหลังจากผ่านมาร้อยกว่าวันแล้วหลังเกิดสงครามอิหร่านไหมคะ
1: เดิมผมนึกว่ามันจะมีไอ้สิ่งที่เขาเรียกหลุมอากาศนะฮะเพราะว่าเรือเนี่ยพอมันออกมาจากฮอร์โมสเนี่ยเราเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ยจากฮอร์โมสเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิด 60% นะอันนี้พอเรือมันออกจากฮอร์โมสเนี่ยลำสุดท้ายมันมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกมาพักหนึ่งนะฮะเราอาจจะไปเรียกว่าประมูลซื้อน้ำมันเนี่ยจากแหล่งอื่นบ้างเราก็เลยใช้น้ำมันเนี่ยนะฮะมาได้เรื่อยอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการลดไอ้เนี่ยฮะสต็อกที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็เอาออกมาใช้กันบ้างแล้วนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะแล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยต่อให้เวลาเนี่ยมีการตกลงกันได้เนี่ยนะฮะเรือเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยสมมติเกิดเราแย่งซื้อได้เนี่ยไอ้ล็อตนี้นะฮะที่บางครั้งจะออกมาจากไอ้ช่องแคบของมูสล็อตใหม่มันก็ต้องใช้เวลากว่าจะมาเนี่ยเป็นเดือนนะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันออกมานี้ทุกคนก็คงจะต้องการเรียกว่าเข้าไปแย่งซื้อนะฮะมันก็ต้องมานั่งดูที่ว่าเราจะซื้อได้ขนาดไหนยังไงไอ้ตรงนี้ผมกังวลว่าถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าปริมาณมันไม่พอใช้มันอาจจะจำเป็นต้องปันส่วนมันอาจจะจำเป็นต้องบริหารจัดการตรงนี้รัฐบาลนี่ตามหลังแล้วก่อนนั้นนี่เขาเคยมีตารางเนี่ยออกมานะฮะที่บอกว่าในแต่ละสัปดาห์ข้างหน้านะมีเรือเดียวที่คอมมิตที่มีคอมมิตเมนต์ว่าจะเข้ามาเนี่ยนะฮะในแต่ละสัปดาห์ข้างหน้าละชัดเจนแล้วเนี่ยนะกี่ลำกี่ลำเป็นน้ำมันเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่ดีๆเปิดเผยมาแค่ฉบับเดียวแล้วจะนั่งหายไปเลยไอ้ตรงนี้ก็ผมว่าน่าตามหลักแล้วควรจะต้องเอามาแล้วมาให้ประชาชนได้รับทราบไว้เราจะได้บริหารจัดการวางแผนของเราในล่วงหน้านะฮะไม่ใช่มาแล้วแบบมืดแปดด้านแบบนี
0: ้ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับเงียบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะว่ามีความดูแลแค่ไหนเหมือนกับมันนึกว่าคนกินไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องแล้วมันเลยทำให้เวลานี้การใช้ของเราก็เหมือนกับไปแบบเดิมอ่ะคือทุกคนก็ยังมีโปรแกรมจะไปเที่ยวจะไปขับรถไปอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมการประหยัดอะไรเราก็ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้และแถมยังมีข้อเสนอนะฮะติดน้ำมันเยอะไม่มีที่เก็บพวกน้ำมันที่เวลาเนี้ยราคาแพงอ่ะน้ำมันเจ็ตน้ำมันเครื่องบินเนี่ยอ้าวจะส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงปัญหามันมีขนาดไหนยังไงแล้วเราสิ่งที่เราต้องรู้คือปัญหาเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะเราต้องรู้ปัญหาเนี่ยอีกเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าไม่มีข้อมูลให้เราเลยอันนี้แย่มาก
0: ค่ะใช่เพราะว่าไม่งั้นเราจะทำเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยจัดการกันไม่ทันเดี๋ยวจะเหมือนกับช่วงต้นเดือนมีนาจะวุ่น
1: คืออย่างนี้คือถ้าหากว่าไม่ให้ข้อมูลเลยนะแล้วไม่มีปัญหาเลยเนี่ยรัฐบาลอยู่ได้ไม่ให้ข้อมูลเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยปัญหาโผล่เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าทุกอย่างโกลาหลไปหมดเนี่ยอันนี้ผมเรียนตามตรงผมเชื่อรัฐบาลจะอยู่ยาก
0: อันนี้น่ากังวล นะคะอันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากกว่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อสรุปเรื่องของอิหร่านมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดอิสราเอลยังอย่างแย่อยู่อย่างทุกวันนี้แล้วราคาน้ำมันมันจะกลับดีดขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะหัวก็น่ากังวลเนาะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ถ้างั้นก็เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามสถานการณ์กันดูกันนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วแหละว่ามันควรจะเปิดเผยข้อมูลอะไรให้ชัดเจนให้ประชาชนได้บริหารจัดการกันได้ถูกต้องเนาะค่ะค่ะ ค่ะได้ค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันอีกขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะอาจารย์ธีรชัยภูวนาถ นราธิวาส นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ให้ความเห็นมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของท่านถัดไปก็คือดร.บุญธรรมรกิจพิญโยเลิศนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
10: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังค่ะว่าเดี๋ยวก็จะคุยกันกับอาจารย์บุญธรรมรจิตพิญญาเลิศนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะมาคุยกับเราเพราะว่าตอนนี้สักบรรยากาศอาจารย์มองแล้วดูสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะเงินเฟ้อดอกเบี้ยนะคะแล้วก็สงครามนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
0: ค่ะอาจารย์มาถึงวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยอ่ะเอาจริงๆแล้วน่าห่วงไหมคะ
1: ถ้าในมุมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมว่าถ้าด้วยการที่ทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยดูเหมือนจะน่าจะเหมือนว่าจุดพีคเรื่องของสงครามคิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะฮะคือสงครามก็อาจจะมีต่อแต่ว่าจุดสูงสุดของความรุนแรงน่าจะหมดไปแล้วก็ด้วยสาเหตุหนึ่งก็การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนมิดเทอมของ US นะครับก็เลยทำให้ต้องบอกว่าในแง่ของเงินเฟ้อเรียกว่าความจริงเงินเฟ้อมันยังไปต่อแต่ว่าจุดที่มันจะไปจุดที่ให้มันสูงขึ้นเนี่ยต้นเหตุมันเหมือนจะน่าจะเริ่มที่จะค่อยๆลดลงแต่ว่าเงินเฟ้อก็ยังขึ้นไปถึงเรียกว่าน่าจะจนถึงสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ทั้งเหมือนทั้งโลกและไทยนะครับผมโฟกัสที่โลกก่อนนะครับว่าน่าเป็นห่วงไหมภาพรวมเนี่ยเท่าที่ประกาศถ้าเอาเป็นตัวเลขที่ประกาศเป็นทางการเนี่ยสหรัฐกับญี่ปุ่นดูดีกว่าภูมิภาคอื่นนะครับแล้วก็อันนี้พูดถึง DM ก่อนประเทศพัฒนาแล้วโดยที่ต้องบอกว่าตัวสหรัฐเองเนี่ยGDP ก็ยังอยู่ในระดับก็ถือว่าถ้าที่ประกาศ Q1 เนี่ยประมาณ 2% นะจริงๆก็มีการรีไวซ์คือทบทวนลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะฮะทีนี้ในแง่ของเงินเฟ้อเนี่ยล่าสุดก็ตัวเงินเฟ้อรวมภาพโดยรวมเนี่ยตัว headline inflation ก็แตะ 4% แต่ว่าตัว core inflation เงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเนี่ยยังอยู่ที่3ประมาณ 3.3 ประมาณ 3.3%ทีนี้ในมุมของตัวเนื้อเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยยังดูดีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็เช่นกันครับคือดูแล้วแม้ว่าเงินเฟ้อกำลังจะขึ้นมาเลย 2% แต่ว่าในแง่ของการบริโภคและค่าจ้างเนี่ยยังถือว่าไม่ได้แย่ตัวส่วนยุโรปเองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะซอฟต์หมายถึงว่าตัวเศรษฐกิจอาจจะดูเรียกว่าดูด้อยกว่าหน่อยนึงแต่ว่ายุโรปเองก็เทียบกับ2022ช่วงยูเครนเนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่าแล้วก็ดูแล้วยุโรปเองเนี่ยมองไปในปีนี้ถึงสิ้นปีก็ในแง่ของส่งเศรษฐกิจเนี่ยคงไม่ได้แย่ลงมากนะครับภาพรวมของประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็เลยดูจากตรงนี้ยังถือว่าไม่ได้แย่มากไม่ได้คือพอไปได้กลุ่ม EM ตลาดเกิดใหม่ถ้าโฟกัสที่อาเซียนเนี่ยโดยรวมเนี่ยอาเซียนถ้าจริงๆโฟกัสก็คงไทยฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยตัว EM เนี่ยดูค่อนข้างเศรษฐกิจจะแย่กว่าฝั่งประเทศใหญ่นะแต่ประเทศไทยอาจจะโชคดีนิดหน่อยที่ตัวอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าส่งเนี่ยไปหมดแล้วเหมือนว่าเศรษฐกิจคือแม้ว่า GDP เขาจะโตค่อนข้างดีกว่าไทยแต่ว่ามันก็ทิศทางเทรนด์มันลงแล้วก็ปัญหาการเมืองตัว MSCI ก็เตรียมที่จะทบทวนจาก Emerging Market มาเหลือแค่ Frontier Market หมายถึงสถานะนะครับฟิลิปปินส์เองก็เช่นกันนะครับก็ในแง่ของการเมืองเช่นกันก็มีการประท้วงเรื่องของ Corruption แล้วก็ตัวเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เองเนี่ยพึ่งพาน้ำมันค่อนข้างเยอะทำให้ตัว GDP แล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในออกในรูปแบบที่คือ GDP ลดตัวเติบโตลดลงเงินเฟ้อก็สูงขึ้นค่อนข้างเร็วมีการขึ้นดอกเบี้ยในอินโดนีเซีย 1% ภายในประมาณ 3-3 สัปดาห์นะครับฟิลิปปินส์ขึ้นไปแล้ว25 basis point บ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อก็น่าจะไปขึ้นไปได้เกือบแตะน่าจะใกล้ 5% เช่นกันอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับแต่ว่าตัว GDP เองก็ถ้าสมมติว่าเหตุจะบอกว่าเรื่องฮอร์โมนช็อคโกแลตฮอร์โมนยังไม่ได้เปิดสักทีเดียวไม่ได้เปิดเร็วมากนักเนี่ยตัวเงินตัว GDP เราก็อาจจะแตะต่ำกว่า 1% ก็เป็นได้นะครับก็คือ0จุดกว่าๆจริงๆทรงเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเมื่อฝรั่งมองเป็นตลาดเกิดใหม่มาเทียบกับ ตัวอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็เลยดูไม่ได้แย่เพราะของสองประเทศนี้แย่กว่าเราอีกนะครับอันนี้คือภาพเศรษฐกิจหลักๆทีนี้ถ้าเราลองดูนโยบายการเงินมากซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นเนี่ยผมสรุปสั้นๆคือว่าสหรัฐปีนี้ภายใต้ประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยผมคิดโอกาสสูงที่สุดคือการคงดอกเบี้ยคือจนถึงสิ้นปีหน้าจะคงดอกเบี้ยแล้วก็มองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการชะลอมากกว่าการตั้งตัวคณะกรรมการ5 Task Force นะครับ5ชุดเนี่ยคงเป็นการเพื่อที่จะดึงเวลาจนกระทั่งเลือกตั้งมิดเทอมจบแล้วค่อยมาขยับขึ้นอันดอกเบี้ยอะไรถ้าอยากจะขึ้นนะครับคือเหมือนกับซื้อเวลาดังนั้นเนี่ยดูแล้วนโยบายการเงินของสหรัฐในช่วงปีนี้จนถึงปีตอนนี้ถึงปลายปีดูแล้วไม่น่าจะมีผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นมากมายนักนะครับอาจจะมีเป็นความคาดหวังของสื่อหรือของตลาดว่าอาจจะแบบขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าท้ายสุดน่าจะคงจนกระทั่งก็คือจนถึงธันวาคมครับน่าจะประมาณนั้นในแง่ของตัวแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็น่าจะขึ้นอีกในเดือนตุลาคมหรือธันวาคมทีนี้ตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยดูแล้วได้ประโยชน์จากการกระตุ้นภาคบริการบริโภคเรื่องฟู้ดแท็กซ์นะครับลดเหลือ 1% เนี่ยทำให้ตัวภาพตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นในหมวดของพวกการบริโภคและการลงทุนเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวญี่ปุ่นเองผมคิดว่าดูจากตรงนี้ก็ยังไม่เห็นตัวปัจจัยเชิงลบยกเว้นนะครับสงครามของอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมารุนแรงอีกญี่ปุ่นอาจจะกระเทือนเยอะในเรื่องนี้กว่าเพื่อนนิดนึงเพราะว่าพึ่งพาน้ำมันค่อนพลังงานจากส่วนตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ถ้าเซอร์เวย์ไปอีกก็คงเป็นเรื่องของยุโรปก็คงจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งถึง2ครั้งครับประมาณ2ครั้งก็อย่างที่ผมเกริ่นไปยุโรปดูภาพรวมก็ไม่ได้เลวร้ายมากครับถ้าดูแบบถ้าเราสแกนแบบคร่าวๆเนี่ยดูจุดที่ฝั่ง DM อ่ะดูภาพรวมแล้วไม่ได้คือก็กลางๆถึงดีนิดนึงอาจจะมีแย่นิดหน่อยก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็นถ้า DM นะครับก็อาจจะมีในแง่ของเรื่องของพลังงานเท่านั้นแหละที่ทำให้เงินเฟ้อของแต่ประเทศค่อนข้างขึ้นมาถ้า EM ก็บ้านเราดูดีกว่าแน่นอนทั้งอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์อันนี้ภาพใหญ่ๆน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาพใหญ่ๆครับผม
0: ค่ะก็คือสิ่งที่กังวลกันมากเลยหลังจากที่ประชุมของเสร็จแล้วแล้วก็เควินบอสออกมาแบบนี้แบบก็มีอะไรต่างๆมันเลยจะทำให้การตัดสินใจการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยยากขึ้นแล้วก็เลยตกอกตกใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาอะไรมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วใช่ไหมคะ
1: คำว่าไม่น่าเกิดขึ้นเร็วอาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าช่วงนี้จนถึงเดือนพฤศจิกเนี่ยผมมองว่าเฟดอาจจะไม่ใช่ปัจจัยลบมากนะแต่ถ้าหลังพฤศจิกอาจจะต้องไปดูอีกทีว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าวอชเข้ามาช่วงแรกก็การตั้งทักฟอร์สนี่ก็คือชัดเจนว่าอยากจะรวบรวมเรียกอยากจะเรียกว่าไม่อยากจะออกตัวแรงๆไปในช่วง5เดือนแรกอาจจะเป็นการวิเคราะห์หรือว่ารวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วค่อยทำอะไรแบบค่อนข้างแรงหมายถึงว่าไม่ใช่แรงหมายถึงว่าค่อนข้างที่จะขยับเปลี่ยนนโยบายค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนี่ยในช่วงหลังอาจจะหลังต้นปีอะไรหรือว่าอาจจะช่วงธันวานะครับก็คงเป็นช่วงนั้นน่ะค่อยน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในช่วงธันวาแล้วก็ต้นปีหน้าแต่ว่าจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงของการสตั๊ดดี้ของการเรียกว่าของการเบรนสตอร์มแล้วก็การเรียกว่าหาวิธีที่วอชมองว่าดีที่สุดสำหรับหมวดต่างๆเรื่องในมิตินโยบายการเงินต่างๆที่ใน5ทักษ์ฟอร์ที่วอชได้กล่าวไว้นะครับ
0: ค่ะดังนั้นการที่ดอลลาร์มันพลิกกลับมาแข็งเร็วทันทีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทองก็ลงไปทันทีอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือสะท้อนภาพเร็วไปแล้วก็อาจจะตั้งหลักได้แล้วก็น่าจะปรับตัวได้พอสมควรจากนี้ไปหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะ
1: ครับผมในมองในแง่ของดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็ยัง pricing ตัวเรียกว่าก การเรียกว่าเฟดฟันเรทเนี่ย1ครั้งตามแบบพอร์ตนะครับก็คงโฮไพรซิ่งอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเมื่ออีก6สัปดาห์ก็คือปลายเดือนกรกฎาคมมีการประชุมเฟดอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าวอชมีท่าทีที่ผมเข้าใจว่าท่าทีน่าจะไม่ได้ต่างจากครั้งแรกอ่ะแต่อาจจะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่นิวทรัลขึ้นคือครั้งแรกต้องบอกว่าวอชก็พยายามจะสร้างความมั่นใจนะครับเชื่อมั่นให้ตลาดก็คือออกไปทางที่เรียกว่าฮอกกิสหรือว่าดูแบบโฟกัสที่เงินเฟ้อค่อนข้างเยอะหน่อยผมคิดว่าช่วงถัดไปก็อาจจะกลางๆกว่านี้นิดนึงก็อาจจะทำให้ตลาดไม่ได้อาจจะเริ่มลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในช่วงปีนี้ก็อาจจะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมไปที่กระทรวงประชุมไม่มีดอทพลอตนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์ถ้าในมุมของกับเฟดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลดอิทธิพลลงเล็กน้อยนะจากหลังจากประชุมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของราคาทองคำเนี่ยก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คือเมื่อมองว่าไม่ได้ฮอกกิสน้อยลงเนี่ยราคาทองในปัจจัยของเฟดเนี่ยก็จะดูขยับขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าวอชก็คงไม่ได้ลักษณะการพูดชัดเจนว่าไม่ได้คือไม่ได้เป็นการลักษณะของการใช้คำพูดที่ค่อนข้างเรียกว่าโซฟิสติเกตเลยค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยให้ตลาดตีความนะคงไม่มีการพูดอะไรชัดเจนขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเขาคิดน้อยลงในครั้งต่อไปนะจากนั้นเดือนกันยายนค่อยมาดูดอทพลอตอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือเป็นจุดที่ตลาดคงประเมินอีกรอบหนึ่งในช่วงกันยายนครับ
0: ค่ะฉะนั้นถ้าจะสรุปว่าโลกลงทุนวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากที่มีวอชเข้ามานะคะแล้วก็เงินเฟ้อมันขึ้นแล้วก็ประเทศต่างๆก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างญี่ปุ่นก็ขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นอีก ECB ก็ขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ัน
0: นี้มันจะทำให้กระแสการลงทุนเปลี่ยนกระแสเงินทุนเปลี่ยนทองคำดอลลาร์ถือเงินสดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ในมุมของต้องบอกว่าถ้าแม้แต่ถ้าเป็นพาเวลยังอยู่นะไม่ถ้าสมมติว่าพาเวลยังอยู่ตอนนี้เขาก็ยังโฮเรทแล้วก็อาจจะคงจะยังไม่ขยับขึ้นดอกเบี้ยแน่ดังนั้นเนี่ยในมิติของในช่วงที่วอชอยู่ในโหมดเวทแอนด์ซีก็คือดูไปก่อนเนี่ยมันเลยไม่มีการเปลี่ยนในสิ่งที่เราคาดว่าถ้ามีวอชเข้ามาเป็นประธานจัดคนใหม่แล้วเรียกว่าบริบทเรื่องการลงทุนมันจะเปลี่ยนแบบทันทีเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะวอชเลือกที่จะตั้งทักฟอร์ส5ทักฟอร์สเพื
0: ่
1: อเพื่อที่จะก็คือดึงเวลาอีกสัก5เดือนก่อนถ้าหลังจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีต่อบริบทการลงทุนค่อนข้างพอสมควรด้วยแต่ตอนเนี้ยผมก็จะคงจะรอตัว midterm election ก่อนนะครับก็คือไม่อยากจะเสี่ยงว่าเปลี่ยนแล้วมันดีไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะให้โดนทรัมป์เล่นงานหมายถึงว่าก็เป็นเจ้านายเขาคือไกลๆนะครับเป็นคนตั้งเขาเข้ามาก็เลยรอดึงจนกระทั่ง midterm election แล้วค่อยขยับสิ่งที่ขยับนโยบายการเงินหรือว่าลักษณะอะไรต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยตามที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะน่าจะ

0: ยิ่งหลังเลือกตั้งมิดเทอมนะคะ
1: ครับ
0: ก
1: ผ
0: ็
1: ม
0: เข้าใจได้ประเด็นนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะวัน
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้
1: ผ
0: ช่วยอ
1: ม
0: ธิบายเรื่องฟังแล้วก็ทําให้สบายใจขึ้นเพราะว่ากลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วปรับตัวไม่ทัน
1: แต่ก็ต้อง
0: ค
1: บ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: กว่าวอชมา
0: ค่ะ
1: ก็เปลี่ยนในมุมของการวิเคราะห์ไป
0: ค่ะ
1: เยอะนะต้อง
0: ได
1: บ
0: ้
1: อกว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: แต่ว่า
0: อาจาร
1: ต
0: ย
1: อ
0: ์
1: นนี้ยังรออยู่
0: หมดเว
1: ยัง
0: ลาร
1: อ
0: พ
1: ก
0: อ
1: ัน
0: ด
1: อย
0: ี
1: ู่ได้เลย
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะได้
1: ครั
0: ค่
1: บ
0: ะอ
1: ผ
0: าจ
1: ม
0: ารย์ขอบพระคุณอา
1: ข
0: จ
1: อ
0: า
1: บ
0: รย์
1: ค
0: อ
1: ุ
0: ย่
1: ณ
0: างสูงค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอเสม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินทร์ยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
8: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศล

0: อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่ศูนย์ว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
7: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank เหรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
10: จากหลอดอาหาร
11: แร่ไปตับ
10: ลุกลามไปเงินเก็บ
11: ไปรถ
10: ไปบ้าน
11: อย่าเสี่ยง
10: เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคน
11: ไทยประกันชีวิตโรคร้าย
10: ได้เงินชัวร
11: ์ประกันสิบโรคร้าย
10: ที่เบี้ย
11: ไม่สูญเปล่า
10: ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญา
11: หรือเสียชีวิต
10: ก็ได้เงินก้อน
11: ชัวร์ชัวร
10: ์สูงสุด1ล้านบาท
11: ยิ่งอายุน้อย
10: เบี้ยยิ่งถูก
11: เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
10: ไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร
11: ์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืน
10: โทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: Investment Talk ปลดล็อก ถอดรหัสการลงทุน
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเรียนเศรษฐกิจชั่วโมงที่2นะครับต่อผมรับไม้ต่อจากคุณพิชภาศักดิ์มังกรซึ่งดำเนินรายการในชั่วโมงที่1นะครับไปแล้วรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะ 14.00 นะถึง 16.00 นครับก็นะชั่วโมงแรกที่ผ่านมาคุณพิชภาก็คุยกับ2ท่านน่าสนใจนะครับคือท่านแรกก็คุณธีระชัยนะฮะหัวหน้าหน้ารานุบาลนะครับท่านเป็นอดีตตำตีกระทรวงการคลังอดีตเลขาธิการกรต.แล้วก็อดีตรองผู้ว่านะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็มีความสำคัญนะครับก็มาพูดให้เราฟังถึงนะโลกตอนนี้นะครับก็คือรอสัญญานะฮะยุติสงครามนะก็อย่างว่านะครับก็ลุ้นกันนะครับว่ามันจะยุติได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะได้นะฮะก็ฟังดูนะครับแล้วก็พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างเรื่องการเงินนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่สงครามจบแล้วทุกอย่างก็จบไปด้วยนะครับมันก็ยังมีปัญหาที่พวกคุณทิ้งคาราคาซังไว้อยู่ให้เราให้ชาวโลกทั้งหลายต้องแบกรับกันต่อไปนะฮะก็ท่านก็พูดให้ฟังว่าอย่างไรพูดคำแนะนำต่อกระทรวงต่อรัฐกระทรวงข้างธนาคารประเทศไทยในยุครัฐบาลนะครับนายกอนุทินนะฮะนอกจากนั้นก็ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์บุญธรรมรัจจิตพิญโยเลอร์นะครับรัจจิตพิญโยเลอร์ท่านก็เป็นนักวิชาการด้านการเงินการคลังตลาดทุนนะครับก็มาคุยให้เราฟังว่าโลกกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเป็ดคนใหม่นะครับเราจะส่งผลอะไรตามมามุมมองต่างๆนะครับนี่คือหัวข้อสำคัญที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ต้องเอามาคุยกันว่ามาวิเคราะห์นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาในฐานะที่เราจัดรายการเรียนเศรษฐกิจนะครับก็ต้องเราพูดกันเรื่องนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญนะครับรอท่าอยู่อาทิตย์ข้างหน้า1อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็คือวันที่26ถึง28มิถุนายน2569นี่แหละครับสัปดาห์หน้านะศุกร์เสาร์อาทิตย์26 27 28มิถุนายนเป็นเวลา3วันเต็มๆนะครับเราจะไปจัดเทศกาลการเงินการลงทุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะ Thailand Smart Moneyครั้งที่9ที่เมืองระยองนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับก็เป็นเทศกาลการเงินการลงทุนนะฮะปีนี้ก็จัดในทีมงานนะครับ Inclusive Finance ก็คือพูดง่ายว่าให้บริการการเงินการลงทุนเข้าถึงนะครับได้สำหรับทุกคนนะครับสถาบันการเงินที่ไปนำผลิตภัณฑ์ไปออกบูธในงานนี้ก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนำนะครับร่วม20แห่งทีเดียวนะครับเรียกว่างานนี้งานเดียวสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินการลงทุนได้หมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นต้องไปนะครับไม่ว่าจะนะมีหรือไม่มีนะครับต้องไปนะครับยิ่งไม่มียิ่งต้องไปคุยกันไปหารือกันว่าจะมีควรจะมีการวางแผนการเงินการลงทุนนะที่เราใช้คำว่าสมาร์ทมันนี่อย่างไรนะครับนะผมก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อาจจะรายงานข่าวเข้ามาโดยมีคุณพิชภาสังกรเป็นผู้ดำเนินรายการเพียงผู้เดียวนะครับ SMS นะครับ483-8133นะครับเดี๋ยวจะเรียนถามคำถามคุณมาสิทธิ์นะครับใช่นะก็ผมเข้าใจว่าคุณมาสิทธิ์ก็คงอยู่ในสายแล้วล่ะครับนะฮะก็คงเตรียมพร้อมแล้วล่ะก็มีคำถามเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญทีเดียวนะครับของตลาดเงินตลาดหุ้นตลาดทุนโดยเฉพาะทองคำก็ตกหนักทีเดียวนะครับโหนดอกเบี้ยทำนายไว้นะครับ15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนะครับทองคำจะตกมากกว่าขึ้นนะครับตามด้วยนะว่ากันตามดวงทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะจะปรับขึ้นแรง1เดือนคือ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับก็จะฟื้นฝืนชีพ1เดือนเต็มๆนะครับนี่ก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับที่โหดอกเบี้ยได้ทำนายไว้ นะผู้ฟังก็นะใช้ประกอบการลงทุนในทองคำก็แล้วกันนะครับว่าควรจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณนสิทธิ์อยู่ในสายแล้วมั้งครับคุณนสิทธิ์สวัสดีครับครับคุณนสิทธิ์นะยังไม่ตอบรับนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราไปคุยกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีของตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่บวกมานะฮะครับ7สัปดาห์ติดต่อกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกเป็นสัปดาห์แรกนะครับเซตก็ลบไปนะฮะปิดที่ 1,572.50 จุดนะครับลบไปร่วม20จุดลบไปประมาณ 1 จุดนะฮะ 26% ทีเดียวนะครับก็พอมาหลุดมาตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เขาบอกว่าแหมมันไม่ควรจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วก็จะยุ่งนะครับในทางเทคนิคเขาบอกหลุดบริเวณเมื่อไหร่จะตรงนี้มันก็ไม่สวยแล้วล่ะเอาเงี้ยถ้าหลุดไปเนี่ยจะยิ่งไม่สวยใหญ่ใช่ไหมครับเพราะนั้นอาจจะมีการนะเฮโลสารพาขายกันครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องนะยอมรับว่าคนที่ขายเนี่ยก็คือนะต่างประเทศจริงๆก็ขายสุทธินะแค่500ล้านบาทนะครับนะที่รายย่อยก็ขายเยอะนะสถาบันก็เข้ามาลุยซื้อเยอะถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าแม่นะสถาบันก็เริ่มกลับมาซื้อพอกลับมาซื้อก็เจอขายแล้วครับนะก็เป็นโอกาสดีของคนที่มีของเยอะก็ออกนะครับนะก็ผมเข้าใจว่านะครับอันนี้ตามรายงานก็บอกว่านักลงทุนก็กังวลนะหรือเรื่องเดิมๆนั่นแหละครับก็คือเรื่องไอ้ฟุตซี่รีบาลานซ์นะปลายเดือนมิถุนายนแหละต้องมีการปรับพอร์ตให้นะปรับหุ้นตัวที่ใช่ตัวที่ไม่ใช่ออกไปนอกจากนั้นก็ยังมีไอ้หุ้นนะหุ้นดัชนีเดี๋ยวนี้เขาเรียกหุ้นเซตว่าเป็นหุ้นเดลต้าไปแล้วนะครับเขาไม่ได้เรียกหุ้นเซตหุ้นไทยนะฮะนะครับก็บอกว่ามันเจอกฎเกณฑ์กติกาอะไรต้องขายนะราคามันขึ้นมาเกินเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ต้องขายผู้ฟังก็ลองไปอ่านนะครับในรายงานต่างๆกฎเกณฑ์กติกาอันที่ว่านี้ดูนะครับขณะที่ทองคำนะฮะก็ตกหนักทีเดียวนะครับแม้ราคาทองคำก็ตกต่อเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันสำหรับทองคำโลกนะครับทองคำฟิวเจอร์ก็ลบไป 6.7 เหรียญนะฮะลบไป 1.60% ก็เรียกว่าตกต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าคิดเป็นทองคำแท่งไทยนะครับก็เราก็ลบมาตลอดนะครับเรียกว่าตกเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันนับจาก15พฤษภาคมเป็นต้นมาถึงบริเวณนี้นะครับกว่า1เดือนนี้ก็นะคือ15พฤษภาคมมันอยู่ที่715,000ใช่ไหมครับแต่เช้าวันเสาร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เขากำหนดราคามาของสมาคมทองคำนะครับก็ลบไปนะก็ปิดก็กำหนดมาที่ 64,900 ก็เท่ากับว่าตั้งแต่นะตกมาเนี่ย6สัปดาห์ติดต่อกันนี่ก็ลงไปนะ 5,600 บาทนะก็ลบไป 8-9% แล้วก็เยอะนะครับฟังสำหรับคนที่นักลงทุนในทองคำซื้อไว้บาทนึงหายไปนะ5,000 6,000 นี่แม่มันก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับขณะที่ตลาดหุ้นนะวันศุกร์เนี่ยของอเมริกาเขาปิดทำการนะครับก็หนึ่งในวันประกาศอิสระภาพนะครับก็เลิกทาสแล้วเอางี้นะสรุปสั้นๆก็คือกับวันประกาศเลิกทาสนะฮะขณะที่ตลาดหุ้นจีนฮ่องกงก็หยุดนะเพราะว่าวันเทศกาลไหว้ขนมบาจางนะครับก็เป็นวันระลึกวีรชนคนกล้าคนนะรักประชาชนอะไรนี่แหละครับก็ไหว้ขนมบ้าจ่างกันก็เลยตลาดหุ้นก็เลยหยุดนะครับแสดงว่าก็เป็นวันที่มีความสำคัญพอสมควรทีเดียวนะครับเอาละครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่านะสถานการณ์จะสงครามเนี่ยจะยุติกันจริงหรือเปล่ามาพอดีคือเขาบอกว่ามันเซ็นกันแล้วล่ะตั้งแต่เช้าวันพฤหัสนะทำเซ็นนะเขาไปเซ็นที่ G7 ทีเดียวนะครับในท่ามกลางโต๊ะผู้นำ G7 นะครับตบมือกันดังลั่นนะทางอิหร่านเขาก็เซ็นแล้วก็นะส่งไปแล้วก็นัดเจรจานัดดีกว่าไปเจอกันที่สวิตอ่ะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลายกเลิกไปเพราะว่าไอ้ยูนี่แหละครับมันทำวงแตกคือไม่ยอมยุติการไล่ยิงนะฮะฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนะครับก็เลยอิหร่านก็เลยโมโหแต่อะไรก็ตามทำก็ยังเชื่อนะครับว่าคงเดินหน้ากันต่อไปได้นะครับส่วนอิ ิรานก็ลึกๆก็คงกำลังนัดเจรจารอบใหม่ก็แหละครับอเมริกาแหละนะครับหลังจากลงทำ MOU กันแล้วนี่ใช่ไหมก็คงต้องนัดเจรจากันเพราะงานนี้อิรานก็ถือว่าเสียหายหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถึงตรงนี้ก็เรียกว่าดูจาก MOU 14ข้อแล้วอิรานก็เรียกว่ามีแต่ได้นะครับกับได้หรือไม่ก็ได้มากได้น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็นะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับดีกว่าลบกันต่อไปนะครับก็ลำบากอันนี้ก็ดูจากเงื่อนไขอะไรต่างๆผู้ฟังก็คงทราบเหมือนกันละครับนะก็คือเลิกคว่ำบาตรขายน้ำมันได้อเมริกาจะเลิกปิดล้อมทางทะเลนะที่จะเข้าฮอร์มูซอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำนองนี้นะครับเลิกคว่ำบาตรให้น้ำมันขายให้ขายได้อิหร่านก็จะได้เงินมีกองทุน 300,000 ล้านเหรียญโอ้ก็เยอะนะครับนะมาดูแลหน้าประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรนะครับเอาละครับคุณนาสิทธิ์เข้ามาอยู่ในสายแล้วนะครับคุณนาสิทธิ์สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับก่อนแล้วผู้ฟังสวัสดีครับ
14: ครับคุณนาสิทธิ์ครับถึงตรงนี้คุณนาสิทธิ์ดูแล้วตกลงสงครามยุติแน่นะ
15: ยุติครับยุติครับตอนนี้ยุติแน่ครับคือจริงๆมันต้องยุติไปแล้วนะครับอเมริกาเนี่ยคอนโทรลอิสราเอลไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งใจคอนโทรลไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึง
14: ปากว่าตาขยิบอ่ะเขาเรียก
15: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณละกอนมันไม่เลิกไม่ได้คุณละกอนยังไงก็ต้องเลิกคุณละกอนนึกออกไหมฮะมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วข้อตกลงต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีการเซ็นอะไรกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าอเมริกาจะบอกว่าตัวเองไม่สามารถคอนโทรลอิสราเอลได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ make sense เวลาก่อนเวลาก่อนต้องไม่ลืมทุกฝั่งต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนที่อเมริกาตัดสินใจนะครับเข้าทำสงครามกับอิหร่านรอบนี้นะครับมันเกิดจากอะไรเวลาก่อนจำได้ไหมครับมันก็เกิดจากการที่อิสราเอลเนี่ยนะครับเขาไปคอนวินถูกไหมเวลาก่อนจำได้
14: อ
15: ะนะครับไปบอกว่าโอ้โหเนี่ยเรามานี่กันดีกว่านะอิหร่านมันมีนู่นนี่นั่นถูกไหมครับนะทรัมป์ก็บอกแม่ทัพนายกองไม่มีใครเขาเอาด้วยทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าของอเมริกาเองเขาบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงนะมันนู่นนี่นั่นนะถูกไหมครับทรัมป์ก็ดื้อดึงอ่ะคือก็ฉันจะเอาแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับนะมันก็เป็นการกระทำที่ต้องใช้คำว่ามันก็ล้มเหลวจริงๆนะครับพอวันนี้มันล้มเหลวปั๊บเนี่ยคนละก่อนครับมันก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วจะยังไงต่อไปถูกไหมครับไอ้คำว่าแล้วจะยังไงต่อไปวันนี้นะครับเนี่ยเขาก็อุตส่าห์หาทางลงกันให้แล้วว่าโอเคปากีสถานก็ไปเจรจาบอกเฮ้ยอเมริกาคุณไม่อยากคุยเองนะผมคุยให้ถูกไหมครับว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็นำไปสู่การเซ็นสัญญานะครับนะไอ้ทรัมป์ก็ไปเซ็นกันนู่นเลยคุณธนากรนะที่ตั้งเยอะแยะก็ไม่ไปเซ็นก็ไปเซ็นในพระราชวังแวร์ซายคุณธนากร
14: บนโต๊ะบนโต๊ะประชุมG7ด้วยนะไม่ธรรมดาแวร์ซาย
15: ก็ต้องถามว่าทำไมทําถึงต้องไปทำแบบนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าถึงที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าทําก็ต้องการพื้นที่ข่าวไง
14: คร
15: ับทําเขาก็ต้องการพื้นที่ข่าวเขาโอเคนะแม่เราคุยกันนะกากีดังนะนะผมก็ยอมนะอย่างที่พวกคุณอยากให้ทำประเทศมาครองของฝรั่งเศสก็ถึงกับโอ้ประเทศปุ๊บจับมือแล้วนะโอ้ทำคุณยอดมากอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยวันเนี้ยคุณละกอนครับถ้าสงครามมันยืดเยื้อมันยุติไม่ได้คนที่เสียหายแล้วก็เสียหน้ามากสุดก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
14: ์ครับ
15: คุณละกอนเรื่องที่ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะสำหรับอเมริกาคุณละกอนฮะ
14: ค
15: ือทรัมป์เนี่ยนะครับนะเขามีความพาวในตัวเองมากนะครับแม้ว่าเขาจะพูดง่ายๆนะคาลิสมาหรือบารมีอะไรต่างๆนะเขาหายไปเยอะนะ
14: ครับ
15: ตั้งแต่ตอนที่เขาไปเยือนจีนเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ถึงก็มีท่าทีออกมาเนี่ยนะครับทำให้ทรัมป์เนี่ยเหมือนกับเป็นแบบเด็กน้อยในเวทีโลกแบบนี้นะคร
14: ับ
15: วันนี้คุณละกอนไปแอคชั่นนะครับที่ฝรั่งเศสโอ้โหเซ็นเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งเซ็นไปเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ตอนหลังก็ไปข่าวมาแล้วปรากฏว่าสงครามมันไม่ยุติคุณละกอนแบบนี้ใครเสียหายสุดนะครับคืออิหร่านเนี่ยเขาไม่เสียหายคุณละกอนคุณละกอนต้องเข้าใจภาพก่อนนะ
14: ครับ
15: อิหร่านเนี่ยเอาจริงๆนะเงื่อนไขของอิหร่านเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จริงๆแล้วนักรัฐศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย
14: ครับ
15: ต้องยอมรับไปนะว่าเงื่อนไขอิหร่านเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับโลกสำหรับคุณละก่อนคุณละก่อนลองดูที่คุณละก่อนไล่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยถูกไหม
14: ครับ
15: ไปทางเศรษฐกิจเปิดฮอร์มุสซึ่งก็คือเปิดถูกไหมทุกคนแยกย้ายเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องระเบิดให้กลับไปเปิดไ ผมพอมูสผมขอเรื่องเดียวผมเปิดให้คุณต้องถอนกำลังออกไปหมดไปถึงอเมริกาคุณอย่ามาล้อม
14: อย่ามาปิดล้อมทะเล
15: เ
14: ออครับ
15: เรื่องการพัฒนาตนออกกลางร่วมกันคุณโอเคคุณยอมให้ผมคุณยอมเลิกแซงชั่นเรื่องพลังงานผมใช่ไหมผมก็มาร่วมกับคุณตั้งกองทุนคุณแล้วก่อนเลยไหมเฮ้ยภาพมันดีมากเลยนะตั้งกองทุนมาในการร่วมพัฒนาไต้หวันออกกลางคือที่มันออกกลางลงทั้งอิหร่านด้วยเพราะคุณทำให้ผมสูญเสียเยอะผมไม่เรียกค่าปฏิกรรมสงครามคุณก็ดีแค่ไหนแล้วโอเคมาร่วมก
14: ัน
15: ถูกไหมครับ ทีนี้พอไปเรื่องที่เป็นเรื่องของภูมิภาคอิสราเอลเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยภูมิภาคนี่มันก็สงบเขาอยู่กันปกติดีมันมีไอเด็กเกเรอยู่แค่คนเดียวแหละถูกไห
14: ม
15: ที่สนับสนุนการคือสนับสนุนกองทัพหน่วยรบต่างๆนานาในภูมิภาคนี้ถูกไหมเพราะประเทศนี้ได้ชื่อว่าร่ำรวยเพราะว่าเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีถูกป่ะมีเรื่องของพวกเทคโนโลยีทางการทหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยอิสราเอลถือว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่นี่ถูกไหมครับพวกสตาร์ทอัพต่างๆนานาพวกที่เกิดที่นี่ทั้งนั้นนะคุณตะกอนเนาะไหมครับนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่มันยังไม่สงบมันก็เป็นเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์เลบานอนมันพันอยู่แถวนี้คุณตะกอนซึ่งไอ้จุดศูนย์กลางอะมันคืออิสราเอลทั้งนั้นแหละถูกไหมครับต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนถูกไหม
14: ครับ
15: วันนี้เขาบอกเฮ้ยผมหยุดสงครามก็ได้นะแต่ไอ้ประเทศที่มีเป็นคู่ขัดแย้งกับอิสราเอลเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับผมทั้งนั้นเลยที่มาถึงอิหร่านถูกป่ะเขาเป็นพันธมิตรกับผมอ่ะผมเอาตัวรอดคนเดียวได้ไงก็ในเมื่อที่ผ่านมาตอนผมโดนถล่มอ่ะพวกคุณก็ถล่มเขาด้วยก็คือพันธมิตรของอิหร่านถูกไหมวันนี้คุณจะเลิกกับผมเฮ้ยผมเป็นลูกผู้ชายพอนะคุณจะเลิกกับผมแล้วผมปล่อยเพื่อนผมโดนถล่มต่อไม่ได้ถ้าเลิกต้องเลิกหมดถูกไหมครับผมก็จะบอกให้พันธมิตรของผมเลิกคุณเนี่ยถึงทรัมป์เนี่ยคุณก็บอกพันธมิตรของคุณอิสราเอลเฮ้ยเลิกด้วยมันจะได้จบการพัฒนาในภูมิภาคตอนออกกลางมันจะได้เดินหน้าสักทีพอที่ผ่านมาไปไหนไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องลบราค่าฟันกระสุนไม่ถูกผมถามว่าข้อเสนอของอิหร่านเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเลยแล้วก่อนพอได้ออกไหม
14: ครับก็เรียกว่าวินวินกันนะพูดกันตามภาษาฝรั่งนะ
15: ถูกต้องคนละก่อนสัญญานี่ถ้าเซ็นจบปั๊บทุกคนดำเนินการตามนี้ก็โกทูเกเตอร์อเมริกาก็ได้รับประโยชน์นะพอน้ำมันมันออกมาจากฮอร์มูสได้ราคาน้ำมันมันก็ลดลงแรงกดดันเรื่องอัตราเงินเฟ้อของคุณเองอ่ะมันก็จะลดต่ำลงด้วยถูกไหมไอ้ประเด็นที่ตลาดการเงินเขากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกบงดอกเบี้ยมันก็จะได้เลิกถูกไหมครับนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มีสัญญาว่าสิ้นสัญญาไปแล้วเนี่ยตลาดก็ตีความแบบนั้นหุ้นก็ขึ้นอยู่เมื่อก่อนครับถูกไหมบอลยงบอลยิวเขาลงกันหมดนะวันนี้ปรากฏว่าเฮ้ยพันธมิตรของคุณเกิดบอกเฮ้ยไม่เอาว่ะไม่สนใจกูจะถล่มกันต่อผมก็ถามว่าเฮ้ยวันที่เขาเนี่ยมันเพราะมันมีข่าวคุณตะกอนจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับก่อนที่อเมริกาจะตัดสินใจถล่มอิหร่านตอนต้นปีอ่ะมันมีข่าวชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยไปเจอทรัมป์ถูกไหม
14: มันไปฉลองปีใหม่กันที่แคมป์ที่ไอ้รีสอร์ทมาลาโกเลยแหละฮะคุณมาสิต
15: แล้วก็เอาข้อมูลไปบอกเป็นข้อมูลใหม่คุณละกอนไอ้ข้อมูลใหม่ที่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่มีจริงไงตอนนี้นะมันผ่านไปครึ่งปีแล้วคุณละกอนพอเนื้อออกไหมครับนะ
14: ครับ
15: เขาทำเขายอมเชื่อเพื่อนคนนี้ที่ชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยคุณละกอนยอมจนกระทั่งอ่ะคุณละกอนผู้นำกองทัพลาออกไปคนคุณละกอนจำได้ป่ะเพราะเขาไม่เห็นด้วย
14: ใช่
15: ก็ไอ้ข้อมูลที่ผู้นำกองทัพเขามีกับพวกข้อมูลที่ทรัมป์ได้รับจากอิสราเอลมันคนละเรื่องกันนะถูกไห
14: ม
15: เอาทรัมป์เลือกเชื่อวันนี้ทั้มบอกทำไปทำมาเฮ้ยแม่งเดินมาถึงเดือนที่6เดือนที่7ละยังไม่ไปไหนเลยแล้วดูท่าทางแล้วว่ามันจะไปกันใหญ่ละถูกไหมครับอยากจะเลิกวันนี้คุณบอกคุณคอนวินเพื่อนคุณไม่ได้ผมว่าอิหร่านเขาไม่เชื่อแล้ววันนี้ถ้าคุณคอนวินไม่ได้อิหร่านเขาก็ไม่เลิกคุณละก่อนไอ้คำว่าไม่เลิกเนี่ยหมายความว่าเขาคงไม่กลับมาปฏิบัติการในการอาหารเพิ่มเติมนะเขาทำเหมือนเดิมว่าแต่ก่อนเขาเพราะว่าไพ่ไม้ตายของเขาคือช่องแค่พอมุสถูกไหมถูก
14: ครับใช่ครับอืม
15: แล้ววันนี้เขายอมแล้ววันนี้เขายอมสเตปแบ็กกลับไปสุดซอยแล้วเขาถอยคุณละกอนผมถามว่าอเมริกาจะให้อิหร่านทำอะไรไปมากกว่านี
14: ้ครับ
15: ถูกไหมผู้นำเขาตายไปคนนึงคนเขาตายไปเป็นหมื่นเลยบ้านเรือนเขาเสียหายพังทลายไปทั้งประเทศอ่ะวันนี้หน้าต่อรองเขามีอยู่แค่เล่นเดียวคือฮอร์มุสแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เช่นเขาไม่ยอมเปิดนะเขาเปิดผมเปิดแน่ถูกไหมแต่คุณถอยไปก่อนถูกไหมคุณถอยจากฮอร์มุสเพราะมันเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศถูกไหม
14: คร
15: ับนะครับแล้วคุณบอกเพื่อนคุณหยุดด้วยเพราะเพื่อนผมก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหม
14: ครับ
15: คุณจะไปเรียกร้องอะไรจากอิหร่านมากกว่านี้วันนี้เขาบอกเขาขอกลับมาปิดฮอร์โมนอีกรอบคุณไปโกรธเขาไม่ได้นะคุณจะโกรธเขาเรื่องอะไรคุณละก่อนพอเรื่องออกไหมครับ
14: ครับ
15: นะแล้วผมก็เลยจะเลยคุณละก่อนว่าทรัมป์จะโดนบีบหนักมากตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกลัวหรอกว่าสงครามมันจะมายุติแน่คุณละก่อนท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่ผมพูดให้ดีนะ ยังไงสงครามครั้งนี้ต้องยุตินะ
14: ครับ
15: ต่อให้อิหร่านไม่เปิดช่องแคบพอมุสเพราะอิสราเอลไม่ยอมยุติการโจมตีพันธมิตรของอิหร่านยังไงเนี่ยนะครับความชอบธรรมของทรัมป์ในการโจมตีอิหร่านอีกรอบเหมือนที่ทำชอบเพราะพาเกนดาคุณตะกอนว่าเฮ้ยถ้าไม่คุยกันนะจะเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่อิหร่านเคยโจมตีโดนโจมตีคุณตะกอนผมฟันธงตรงนี้ดีไหมครับ
14: ครับ
15: ผมว่าโดนทำไม่มีอำนาจผมว่าโดนทำไม่มีอำนาจตรงนั้นเหลืออีกแล้วนะคุณตะกอนต้องไม่ลืมนะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณตะกอนที่อเมริกาหยุดเกือบหมดอ่ะมีบ้างปลายอ่ะแต่เอาเป็นว่าหยุดการเปิดโจมตีใหญ่อ่ะคุณตะกอนจำได้ทุกคนจำได้ว่าไม่เกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่สภาของอเมริกาเองคุณต้องจำได้ไหมครับรวมทั้งศาลด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำอำนาจคุณมันมีจำกัดนะในการที่จะคุณจะเปิดสงครามใหญ่ถูกไหม
14: คุณหมดเวลาแล้วคุณหมดเวลาแล้วทำอะไรต้องมาขออนุญาตฉันก่อน
15: ถูกไหมคุณนักการถูกไหม
14: ใช่
15: ดังนั้นเนี่ยคุณจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าคำขู่ของทรัมป์เนี่ยตลาดไม่ไพ่อินถูกไหมก่อนหน้านี้ทรัมป์มาขู่บอกโอ้ถ้าอิหร่านไม่เซ็นผมจะโจมตีน่ะถูกไหมสุดท้ายอิหร่านเขาก็ยอมนะเขายอมนะแต่ผมช่วงไม่ได้เกี่ยวกับการขู่อะมันเกี่ยวกับการเจรจาเบื้องหลังมากกว่าวันนี้พวกGlobal Familyเขาไม่ได้กลัวเรื่องนี้อีกแล้วคนละก่อนครับจริงๆเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทรัมป์ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างคนละก่อนครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่คนกลัวมากกว่านั้นก็คือคนละก่อนเขาไม่ได้กลัวทรัมป์ถล่มมาถล่มไม่ได้คนละก่อน
14: ครับ
15: เชื่อผมไหมคนละก่อนถ้าทรัมป์ดื้อแพ่งนะเปิดสงครามที่ผมคิดว่าไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าทรัมป์เนี่ยนะครับจะมีเหตุมีผลมากเพียงพอที่เขาจะถูก impeachment เลยนะถูกป่ะเพราะฝ่ายคองเกรสเตือนแล้วไงเฮ้ยคุณไม่มีหน้าเวลาคุณหมดแล้วนะเว้ยที่คุณขอมันจบแล้วนะถูกไหม
14: คร
15: ับ นะครับเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ไปทางนั้นแต่ความเสี่ยงที่มันมากกว่าหากอิหร่านไม่เซ็นคือเขาเซ็นไปแล้วเมื่อก่อนฮะ
14: คร
15: ับ ตอนนี้รอแค่ว่าเขาทำตาม14ข้อนั้นถูกไหม
14: ครับใช่
15: แต่ถ้าอิหร่านไม่ทำโดยเฉพาะเรื่องไม่เปิดช่องแคบฮอร์โมสมันก็กระทบต่อราคาน้ำมันไงถูกไหมถูก
14: ใช่
15: ถูกไหมซึ่งพอกระทบต่อราคาน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันพังพินาศหมดคุณละก่อนครับเพราะตอนนี้คุณละก่อนเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยที่เบรนท์ตอนนี้อยู่80นะครับเวสต์เท็กซัสอยู่76เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าในช่วงก่อนที่สหรัฐจะบุกอิหร่านเนี่ยนะครับพอสมควรเพราะตอนนั้นอยู่ที่65แต่ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันลงมาถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้านับจากจุดสูงสุดจากพุทธกรมันลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
14: จาก120 110กว่าอะไรเนี่ยนะทั้งเบรนท์ทั้ง WTI อ่ะนะ
15: เอาเฉพาะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคร
14: ับ
15: มันลดลงมาแล้ว 23% สำหรับตัวของเบรนท์เวสต์เท็กซัสลงมา21นะฮอร์มุซเนี่ยนะครับเป็นแหล่งขนส่งน้ำมัน 20% ของโลกถูกป่ะ
14: ครับ
15: คุณนักการลองนึกนะตัวเลขมันสำคัญกันนะท่านผู้ฟังฝั่งนี้มันเป็นแบบแมติกอยู่แล้วสมมติวันนี้ปริมาณน้ำมันเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมี100นะครับพอปิดฮอร์มุสมันหายไป20นะครับราคาน้ำมันมันก็ขึ้นไป100นึงถูกป่ะวันนี้บอกจะเปิดไอฮอร์มุสเนี่ยมันมีอุปทานน้ำมันอยู่ 20% ราคาน้ำมันก็ลง20ราคาน้ำมันตรงนี้ไพรซ์อินเรื่องการเปิดฮอร์มุสไปเรียบร้อยแล้ว
14: ครับ
15: ใช่ไหมวันนี้ถ้ายังไม่เปิดราคาน้ำมันมันก็ดีดกลับ
14: ครับ
15: ถูกไหมครับทีนี้ถ้าคนบอกว่ามันจะลงไป65เหมือนตอนก่อนที่อิหร่านจะถูกสหรัฐโจมตีคำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วก่อนพอได้ออกไหมฮะ
14: คร
15: ับเพราะตัวอิหร่านเองเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวอเมริกาเขาจะลงเรื่องแซงชั่นอิหร่านจะมีน้ำมันมาปล่อยแล้วนะใช่ถูกไหมแต
14: ่
15: คุณต้องไม่ลืมนะก่อนนั้นในอิหร่านอเมริกาไปถล่มมาไปถล่มอะไรเขาเมื่อก่อนพอเนื้อออกไหมฮะ
14: ถล่มโรงงานโรงกันน้ำมันโรงน้ำมันของเขาเลยแหละหลังผิดน้ำมันดิบของเขาแหละไอ้ที่เกาะคากที่อะไรเหล่านั้นน่ะ
15: แล้วอิหร่านมันจะส่งออกยังไงเมื่อก่อนพอเนื้อออกไหมวันนี้มันก็ต้องไปฟื้นฟูก่อนมันต้องใช้เวลาไงไม่ใช่แค่อิหร่านเพราะอเมริกาไปถล่มแหล่งพลังงานเขาอิหร่านก็ไม่ถล่มแหล่งพลังงานของประเทศพันธมิตรของอเมริกาในตะวันออกกลาง
14: ใช่
15: ไหมครับตัวเลขตอนนี้เขาบอกว่ามันหายไปประมาณ 10% ของอุปทานทั้งหมดอะว่ายง่ายถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลงไปเยอะๆมันไม่มีแล้วมันช่วงสั้นแต่มันยากถูกไหมครับ
14: ครับ
15: ทีนี้พออิหร่านบอกว่าฉันจะปิดฮอร์มุซต่อ
14: ครับ
15: ซึ่งผมคิดว่านะคุณตะก่อนครับทำคงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปได้ ไม่ถึงสัปดาห์หรอก
14: ไม่
15: ละผมคิดว่าไม่เกินต้นสัปดาห์ไม่เกินวันพุธอ่ะอิสราเอลต้องยุติแล้วล่ะ
14: คุ
15: ณตอนเพราะคุณต้องไม่ลืมนะอิสราเอลเนี่ยอยู่ได้ในตะวันออกกลางเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีสหรัฐนะคุณธนกรผมว่าเขาไปต่อไม่ได้นะถูกไม่ถูก
14: ใช่ครับ
15: ถูกไหมครับแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คืออิสราเอลก็พูดตรงๆนะคุณธนกรนะในความรู้สึกของผมนะครับอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าไอ้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพูดโดยมีข้อมูลแบ็กอัพมาคุณธนกรก็ทราบทั้งฝั่งเขาทรา
14: บ
15: แต่เนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นความรู้สึกของผมเลยนะ
14: ครับ
15: ผมรู้สึกว่าอิหร่านเนี่ยไอ้อิสราเอลเนี่ยเขายอมเลิกตามที่อเมริกาไปตกลงกับอิหร่านไม่ได้ทันทีเหมือนก่อนฮะ
14: ครับ
15: เพราะ
14: อะไร
15: ถ้าเขายอมตามที่อเมริกาไปตกลงกับอิหร่าน
14: ครับ
15: เหมือนก่อนผู้นำอิหร่านจะอยู่ผู้นำอิสราเอลอยู่ไงเหมือนก่อน
14: ตอนนี้มันจะเลือกตั้งด้วยเห็นได้ข่าวนะมันกำลังใกล้จะมีเลือกตั้งใช่
15: เหมือนก่อนเหมือนกันเลยสมมติเนี่ยนะครับมีความขัดแย้งระหว่างอเมริกาสมมตินะครับสมมติอเมริกากับจีน
14: ครับ
15: และเขาตกลงกันได้นะครับปรากฏว่าเฮ้ยไอ้ข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วคุณอนุทินต้องยอมทำตามสองชาตินั้นคุณอนุทินก็อยู่ไม่ได้นะคุณนักการเพราะเนี่ยมันหลักการเดียวกันน่ะถูกไหม
14: เอาไต้หวันก็แล้วกันไต้หวันเข้าไปเกี่ยวด้วย
15: อย่าไทยเลยสมมตินะไต้หวันก็ยอมไม่ได้ถูกไหมคุณนักการเพราะอะไรครับมันจะกลายว่าอ้าวเฮ้ยตกลงคุณไปคุณต้องฟังไอ้พวกนี้วะเนี่ยอิสราเอลก็เหมือนกันคนในประเทศเขาต้องมองอ้าวตกลงอิสราเอลยุ่งไปฟังอะไรอเมริกาตกลงเป็นลูกพี่ใหญ่อยู่หรอ
14: ครับ
15: เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปะทะกันลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เป็นการปะทะเพื่อให้สงครามยืดเยื้อหรอกแต่มันเป็นการส่งสัญญาณในเชิงอำนาจอ่ะคุณรัฐกรว่าเฮ้ย
14: อย่าเพิ่งไปคุยผมเป็นประเทศเอกราชนะเว้ย
15: อยู่จะไปคุยเลยอยู่ก็ไปคุยถูกไหมแต่ว่าเฮ้ยไอ้ยังมีเรื่องนี้ไอ้ค้างคาก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายคุณรัฐกรครับนะอเมริกาก็ต้องมาคุยกับอิสราเอลว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันถ้าอยู่ยังเดินหน้าต่อมันไม่จบนะ
14: ครับ
15: วันนี้คุณนัทกรเชื่อผมไหมตามสไตล์ทรัมป์อ่ะคือทรัมป์ไปตกลงกับอิหร่านเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ถามอิสราเอลนะถูกป่ะ
14: ครับครับ
15: ใช่ไหมเพราะเขาคิดว่าเป็นประเทศใหญ่ไงวันนี้เขาก็ต้องบอกเฮ้ยตกลงเฮ้ยเจนายาฮูตกลงอยู่เอาไงวะเนี่ยจะต้องจบแล้วนะไม่ไอก็แย่มันนะเพราะเดี๋ยวอยู่ต้องไม่ลืมนะ
14: ครับ
15: เดี๋ยวไอจะมีการเลือกตั้งรออยู่เหมือนกันในประเทศไอเนี่ยนึกออกไหมตอนนี้ไอก็โดนบีบนะ
14: ครับ
15: ถูกไหมสุดท้ายมันคงจะต้องออกมาด้วยทรงที่ว่าคุณนัทกรครับอันนี้ผมคาดการณ์นะครับ
14: ครับ
15: มันคงต้องมีสัญญาอีกฉบับเดียวนะก่อนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอิสราเอลกับอิหร่านแล้วแหละครับมันคงไม่เกี่ยวกับอิหร่านกับอเมริกาแหละครับมันน่าจะเป็นอิหร่านจากใครสักคนในภูมิภาคกับคนนั้นก่อนพอไออิสราเอลกับใครสักคนในภูมิภาคกันแล้วก็พอได้ออกไหมเพื่อให้มันจบแบบซอฟต์แลนดิ้งอ่ะเขามีทางลงกันหมดอ่ะคือตอนนี้อเมริกาไปคุยกับอิหร่านโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง
14: ค
15: ุณลงกันอ่ะคุณลงกันสบายแล้วอ่ะคุณแล้วก่อนรู้เอาไว้แต่เฮ้ยไอ้เพื่อนที่คุณแบกมาด้วยก่อนหน้านี้มาด้วยกันแต่เขายังไม่มีบันไดลงเลยคุณแล้วก่อนพอรู้เอาไหม
14: ครับ
15: ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นช่วง final stage อยู่แล้วนะครับไอ้ final stage ของอิหร่านกับอิสราเอลมันจบไปแล้วมันได้ข้อสรุปไปแล้วแต่เพื่อนๆในทีมอ่ะเขายังไม่มีบันไดลงเลยคุณแล้วก่อนอเมริกาต้องไปหาบันไดเขาลงหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเลือกตั้งมาแพ้จบเลยคุณแล้วก่อนพอรู้เอาไหม
14: เขาเลือกตั้งท่านในธัญญาภูแพ้เขาบอกมันถูกจับขึ้นศาลนะศาลอาชญากรระหว่างประเทศด้วยเขาบอกเพราะมันฆ่าคนไปเยอะไงคุณนาสิทธิ
15: ์คุณละก่อนไม่ใช่แค่รอบนี้นะ
14: ครับ
15: ไม่ใช่แค่รอบนี้นะคือก่อนหน้านี้มันมีหลายสงครามนะคุณละก่อนที่เกี่ยวข้องกับธัญญาภูเนี่ยคุณละก่อนฉะนั้นเนี่ยคือพอเราเข้าใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ปั๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องตกตื่นตัวก็เราจะรู้ว่าเออเฮ้ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องกังวลโอ้โหหุ้นมันต้องลงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ
14: ค
15: ุณนักก
14: ร
15: ถ้าเราไปดูประเทศในเอเชียนะสรุปอย่างนี้นะ
14: ครับ
15: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่เรื่องนึงแต่ผมว่ามันไม่ได้กังวลเยอะตลาดอาจจะกังวลคนนักลงทุนอาจจะกังวลแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไหร่ก็คือเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกาถูกไหมครับ
14: ใช่คือเอาอย่างนี้ไหมคุณอาทิตย์เดี๋ยวเราพักก่อนแล้วมาพูดเรื่องนี้เรื่องประธานเป็ดคนใหม่อะไรเนี่ยท่าทีที่ส่งออกมาจะกระทบต่อตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรดีไหมครับ
15: ได้ครับได้ครับ
14: เดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้แล้วก็ตามด้วยว่าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาทิตย์นะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะแล้วกลับมาฟังคุณอาทิตย์จะพูดเรื่องประธานเฟดคนใหม่เควินวอตนะที่ไปประชุมนัดแรก16 17แล้วเป็นยังไงออกมาโอ้โหต ลาดก็ค่อนข้างผิดคาดผิดหวังหรืออะไรก็หรือสมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้หรือกลัวก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาฟังคุณอาทิตย์กันนะครับ
16: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
17: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
18: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
7: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
16: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรากำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money ที่เมืองระยองนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะฮะเมืองระยองวันที่26ถึง28มิถุนายน2569นะครับเป็นเวลา3วันเต็มๆทีเดียวนะครับมีสถาบันการเงินชั้นนำนะฮะแบงก์นันแบงก์ครับที่มาออกบูธงานนี้ร่วม20กิจการทีเดียวก็เรียกว่าเต็มพื้นที่จากงานแล้วล่ะครับฮะก็สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดนะครับฮะผู้ฟังนะครับผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะฮะในหมู่บิ๊กเราก็ได้พูดถึงรายการ Investment Talk ให้เราฟังนะครับก็คือเอาว่าสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเอาว่าสงครามนะครับที่เริ่มมาตั้งแต่28กุมภาถึงตรงนี้ก็ประมาณ100กว่าวันนี่แหละครับก็คงจบและไม่จบยังไงก็ต้องจบหรืออาจจะไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้นะครับไอ้การที่จะยิงกันตุ้มตามตุ้มตามแล้วอะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างปลายมั่งหรืออาจจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้โลกกำลังมาสนใจนะผมว่าของเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับเรื่องแรกก็คือจะฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะกลับมาหรือไม่คุณนาสิทธิ์ก็พูดไปแล้วนะครับอันที่สองก็คือมันมีโจทย์ยากเกิดใหม่เข้ามาก็คือประธานเฟดคนใหม่นี่แหละเควินบอสนี่แหละแม้มันมา นะค่อนข้างจะเดิมทีคนคิดว่าเขาจะมาหรือเป็นเด็กทับอ่ะยังไงจะมาลดดอกเบี้ยจะมาอะไรสนองตอบบอสนะแต่เอาจริงๆแกเป็นว่าเฮ้ยดูท่าทางมันค่อนข้างแข็งกล้าวเว้ยเป็นแบบเดียวนะดุดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคุณนาสิทธิ์ครับ
19: ครับคุณธนกรและผู้ฟังสวัสดีครับ
14: โอ้นี่พญาเหยี่ยวตัวใหญ่มาเองเลยหรือเปล่าเขาค
19: ิ
14: ดเน
19: ี่
14: ย
19: คุณธนกรไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นหรอกคุณธนกรเสียงนี้ครับแชร์แมนนะครับของธนาคารกลางสหรัฐคุณธนกรเราก็ต้องเข้าใจภาพของโครงสร้างของ FOMC ก่อนคุณธนกรครับคือสมาชิกเมมเบอร์ก็ส่วนหนึ่งถูกไหมครับซึ่งพวกเนี้ยเขาจะมีมุมมองของเขาอยู่แล้วคุณธนกรครับนะแล้วการโหวตของ FOMC เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยแชร์แมนจะเอาแบบนี้แล้วต้องไปหมดคุณธนกรพอนอกไหม
14: ครับครับ
19: มันอยู่ที่การโหวตของสมาชิกด้วยอันนี้เราเข้าใจหลักการก่อนนะอันนี้ที่หนึ่งซึ่งคุณธนกรเราต้องไม่ลืมว่าแต่เดิมเนี่ย FOMC ก่อนที่เควินวอลจะเข้ามาเนี่ย FOMC ในสมัยของเจอโรมพาวเวลเนี่ยเป็นฮอปฟิสเป็นเดี่ยวอยู่แล้วถูกป่ะชัดเจนคุณธนกรเขาชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยผมว่า 7-8 คนเนี่ยคุณธนกรใช่ไหมฮะนะครับเป็นเดี่ยวอันนี้ที่หนึ่ง
14: อ
19: ันที่สองคุณธนกรต้องไม่ลืมว่านะ
14: ครับ
19: บรรพบุรุษรุ่นใหญ่ของเดี่ยวคุณธนกรฮะยังอยู่ใน FOMC คุณธนกรก็คือใครฮะเจอโรมพาวเวลคุณธนกรต้องไม่ลืมเรื่องนี
14: ้ก็ยังอยู่ครับ
19: ถูกครับดังนั้นเนี่ยพอเควินวอชแกเข้าไปใหม่ปั๊บเนี่ยคุณธนกรแกในฐานะผู้บริหารเนี่ยประธานเฟดแกหักพาด้วยเขาไม่ได้คุณธนกรพอได้หรือไม่เอาหลักการก่อนคุณธนกรมันต้องค่อยๆเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยไปคอมพรมหมายไปนั่งดูเฮ้ยไปคุยกัน1 2 3 4 5ถูกไหมครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้คือแล้วสมาชิกระบบที่ทุกคนหนึ่งคนละก่อนครับส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าในแต่ละรัฐของเฟดถูกป่ะซึ่งจะถูกเรียกมาเป็นกลุ่มคนพวกนี้คนละก่อนครับผมการันตีไม่มีใครโง่ฉลาดทุกคนถูกป่ะแล้วทุกคนเนี่ยแหละครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นแหละคนละก่อนถูกไหมฮะเพราะธนาคารกลางสหรัฐเลือกผู้ว่าแต่ละสเตทไม่ได้เลือกตามใบสั่งการเมืองนะอย่างเดียวเขาต้องดูว่าใครมีความสามารถป่ะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยประเทศมันใหญ่คนละก่อนพอได้ออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเควินวอชเนี่ยต้องเข้าใจเขาเข้าไปใหม่เนี่ยเขาหักพาด้วยเขาไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีแนวคิดเป็นพิราบก็ตามแต่ผมก็เราจะบอกว่าโดยเนเจอร์แล้วเควินวอชเป็นเหี่ยวอยู่แล้วไม่ใช่พิราบเอาหลักการก่อน
14: ครับ
19: ถูกไหมฮะทีนี้นะครับนะพอมาดูเรื่องของผลที่ออกมาจากการประชุมรอบนี้หนึ่งเลยก็คงดอกเบี้ยอันนี้ชัดเจนถูกไหมครับนะแล้วคนละก่อนเควินวอชพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในสเตทเมนต์เพราะหลังจากการประชุมคนที่มาพูดอ่ะมาพูดหรือมารีลีสสเตทเมนต์เนี่ยเควินวอชพูดในนามของสมาชิกโอเอ็นซีถูกป่ะไม่ได้พูดในนามตัวเองถ้าพูดในนามตัวเองต้องไปพูดตามมหาวิทยาลัยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยในเมื่อเสียงเนี่ยมันออกมามีคนไม่เห็นด้วยการโคดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเพียงแค่หนึ่งคนเนี่ยเขาต้องพูดตามเนื้อผ้าทั้งหมดตัวละ
14: คร
19: ครับดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเควินวอชจะอยากจะหักพาได้เข่ากับทรัมป์แต่ผมก็เลยจะบอกคนละก่อนว่าต่อให้เขาอยากจะหักเขาหักไม่ได้เพราะแรงเขาไม่ได้มีบ้าพอขนาด
14: มากครับเข้าใจแล้ว
19: ไหมครับนะแล้วอย่างเงี้ยเรื่องที่คุณกังวลว่าวอชจะมาแล้วแต่ถามว่าสิ่งที่คนกลัวเรื่องอะไรแต่เดิมเนี่ยก่อนการหลังจากการประชุมมาแล้วเนี่ยคนจะเริ่มกังวลว่าพอดีสเตทเมนต์ของวอชมันดันพูดว่าคนละก่อนภายในสิ้นปีมีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย
14: ครับ
19: นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องตามต่อแต่อย่างผมจะบอกท่านนักลงทุนว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกขึ้นก็ขึ้นถูกไหมครับนะ
14: บ
19: เพราะคุณลองดูสิวันที่ประกาศขึ้นวันต่อมาหุ้นก็ขึ้นนะอเมริกา
14: ครับ
19: ถูกไหมเพราะคุณผู้ฟังเงินเฟ้อมันยังไม่ลงเขาจะขึ้นไม่ใช่ปัญหาประเด็นคือว่ามันขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั่นก่อนครับผมไม่อยากกินเวลานะแต่สรุปอย่างนี้คุณอย่าไปกลัวการขึ้นดอกเบี้ยมาก
14: เพราะ
19: แต่เดิมเนี่ยคนเนี่ยที่กลัวที่สุดเนี่ยนักทุนในตลาดหุ้นโลกที่กลัวที่สุดในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้กลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยเขากลัวญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ย BOJ ขึ้นดอกเบี้ยคุณธนกร
14: ครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นมาแล้วครับ
19: เออปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนกรฮะคนกลัวเฮ้ยโอ้โหถ้าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะเม็ดเงินจากทั่วโลกนะล้านชิ้นเขาบอกว่ามากกว่า1ทริลเลียนนะคุณธนกรฮะที่เคยไหลออกจากญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมันเดี๋ยวไม่ต่ำถูกไหมกู้ดอกเบี้ยต่ำ
14: ทริลเลียนดอลลาร์หรือเยนฮะ
19: ดอลลาร
14: ์โอเค
19: ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจากญี่ปุ่นไปลงทุนทั่วโลก
14: ครับ
19: จะต้องถูกดึงกลับเพราะว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น
14: โอ้ครับ
19: สุดท้ายเป็นไงเพราะแต่ก่อนฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นญี่ปุ่นบวกขึ้นมา 7.9% หุ้นจีนก็บวกเชียงไฮคอมโพสิตบวก 1.4 ไต้หวันบวก 5.2 ฟุตซี่บวก 3.3
14: อ
19: เมริกายังบวกเลยคุณนักการเมืองได้หรือไม่งั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าคุณอย่าไปกลัวการขึ้นดอกเบี้ยตามใดก็ตามฟังให้ดีนะตามใดก็ตามที่ตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่เขาขึ้น
14: ครับ
19: ขึ้นเรื่องเป็นเหมือนกันแล้วตอนนี้มันมีแนวโน้มอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนฮะในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปหุ้นในกลุ่ม AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์จะยังเป็นหลีดของตลาดได้คุณไม่ต้องกลัวเขาลงเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีมูฟสำคัญมูฟหนึ่งคือวันดีคืนดีคุณทักษณ์ครับ Apple กับ Intel 2บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุด1ใน5ของโลกอ่ะ
14: ครับ
19: ปรากฏว่าไซน์สัญญาร่วมกันผลิตชิปในสหรัฐคุณทักษณ์ฮะและแน่นอนปลายทางก็คือ AI แน่นอนนี่แหละคุณทักษณ์คือ Big Change แหละครับ
14: โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอ้นั่นนะพลิกโฉมหน้า
19: โอ้โหคุณทักษณ
14: ์นะใช่ไหม
19: คุณทักษณ์ครับเรื่องนี้แต่เดิมเนี่ย Apple กับ Intel เป็นคู่แข่งกันครับถูกป่ะ
14: ครับใช่ใช่
19: ถูกไหมครับถูกไหมวันนี้ให้เขาร่วมมือกันแสดงว่าอะไรครับเทคโนโลยี AI มันไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยคุณต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีครับ
14: ครับครับแล้วไอ้ SpaceX อะไรนั่นจบหรือยังฮะ
19: คือผมว่ามันไปต่อได้ยากแล้วคุณแล้วก็ต่อให้ไปต่อผมไม่แนะนำให้ใครตามนะวันนี้นะ
14: ครับครับ
19: คือแล้วคุณทั้งไทยต่างประเทศเนี่ยคุยกับผมเนี่ยผมบอกเฮ้ยมันโอเวอร์แล้วหลังจาก IPO เข้ามาในตลาดเนี่ยที่มันขึ้นต่อมันขึ้นเพราะมันมีว่ากระแสข่าวว่าจะมีการ M&A กับธุรกิจ AI เข้าไปในกิจการเพิ่มอ่ะซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องราวแล้วครับ
14: ครับก็คุณอดิศรให้คำแนะนำไว้เนี่ยนะครับแล้วคุณนฤทธิ์ครับกลับมาที่เงินที่ว่ามันจะถูกอะไรดอกเบี้ยจะขึ้นเงินจะตึงอะไรเงี้ยนะกับญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยนะมันจะแล้วไทยจะเป็นยังไงครับไทยแหมกำลังดีมาเจอเพราะอันนี้แบบที่ทำให้หุ้นไทยตกเป็นสัปดาห์แรกในรอบ7-8สัปดาห
19: ์คือตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแรงเทคโปรฟิตนะครับเป็นการสวิตชิ่งมากกว่าคือเป็นช่วงต้นของการจะปรับตัวขึ้นเพราะถ้าเราไปดูกราฟหุ้นไทยก่อนมันอยู่ใกล้ๆเดิมเหมือนกันที่มันจะต้องแรลลี่ลักษณะการทำไฮเออร์ไฮสังเกตไหมฮะตรงเนี้ยเนี่ย 1,600 เนี่ยถูกไหมครับ
14: ครับ
19: ทีนี้การที่มันจะไปต่อเดี๋ยวก่อนมันต้องมีการสวิตชิ่งกลุ่มก่อนเพราะไอ้กลุ่มที่เคยพาให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาจาก 1,300 กว่ามา 1,500-1,600 เนี่ยนะครับวันนี้สตอรี่เนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วเช่นกลุ่มพลังงานถูกไหมครับ
14: คร
19: ับ ขณะเดียวกันนะครับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องกระแสไออย่างเดลต้าเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เวลูชั่นมันตึงตัวมากแล้วนะครับการถอยตัวช่วงสั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเลยตลาดหุ้นไทยนะครับเอาเป็นรายเดือนนะครับตราบใดก็ตามแหละครับยังยืนเหนือ 1,500 จุดได้ไม่มีอะไรต้องซีเรียสเลยอ่อนตัวลงมายังเก็บได้อยู่เท่านั้นเองแต่ว่าให้มันถอยให้มันลึกหน่อยนะครับไม่ใช่ถอย 3-4 จุดแล้วคุณไปเข้าซื้ออันนี้มันเสี่ยงเกินไปเพราะไอ้ตัวต้นทุนของนักลงทุนเดิมมันยังไม่ถูกรีลีสออกมาเลยเราดูในเชิงแมคานิกหน่อยจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับผม
14: ครับคุณนฤทธิ์เราเหลือเวลาไม่มากขอกลุ่มที่ควรจะจับตาควรจะลงทุนนะ
19: รอบนี้ต้องมาแล้วครับนะสื่อสารธนาคารนะครับค้าปลีกนะครับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลุ่มอาหารสี่ห้ากลุ่มนะครับ
14: ครับแล้วก็มีคนถามเรื่องบ้านปูขอแนวโน้มบ้านปูหน่อย
19: บ้านปูเนี่ยผมไม่ได้ตามในเชิงฟันดัมเมนทัลนะเดี๋ยวขอดูเทคนิคให้แล้วกันนะครับ
14: ครับ
19: ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วบ้านปูเนี่ยนะครับเทคนิคนะครับราคาหุ้นถอยตัวลงมาแถว5.30 บาทนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับยืนได้ดีจับมาติด5.40 บาทนะแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับต้องเบรกเอาท์นะครับ5.60 บาทฝากเท่านั้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ
14: ครับไอ้ฟุตซี่รีบาลานซ์นี่เป็นยังไงพิษมันยังนะยังน่ากลัวอยู่ไหมครับ
19: ไม่มีอะไรแล้วครับจบแล้วครับจะมีแผนลึกอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนอีกครั้งนึงครับก่อนจบเดือนเดี๋ยวที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับ
14: ครับจบได้มาสองอ่ะนะเดือนนี้พอดีเลยนะคุณอาทิตย์เอาละครับคุณอาทิตย์ครับขอบคุณมากนะครับ
19: ครับ
14: แล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
19: ครับผม
14: ครับคุณอาทิตย์ประเสริฐสกุลนะครับนายหมูบินของเรานะฮะเวลาเราหมดแล้วครับวันนี้คุณพิชภาสัมมังกรและผมขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับผมไปอยู่ระยองแล้วครับก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ชวนไปเที่ยวงาน Thailand Smart Money นะครับ26 27 28มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลครับสวัสดีครับ
20: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
21: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
22: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
0: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
0: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
21: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
11: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
22: ปรึกษา Exim Bank สิ
11: Exim Bank หรอ
22: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
11: Exim Bank
22: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
6: กำลังอยากมีบ้านหวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
7: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URL
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลาง

0: และอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกันสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนอกสถานที่ครับจะไปสอบถามหรือว่าไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อสง่าที่วัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศิษย์พุทธคมหลวงพ่อยงยุทธเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลวงพ่อสง่าท่านจะลงมือลงยันมือนะฮะท่านจะลงมือแล้วก็ปิดทองด้วยแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็ให้ลูกศิษย์ปิดแล้วท่านจะมาสวดที่นะก็คือยันพระแม่โพธิ์ศพก็มีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้จะต้องเคารพศรัทธาเป็นหนี้บุญคุณของพระแม่โพธิ์ศพนะฮะอาจารย์สง่าท่านเป็นพระเถรอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะครับก็เป็นพระที่คงเรียนได้ศึกษาตำรับตำราตามเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปฟังพ่อสง่าว่าท่านศึกษามายังไงวิชามายังไงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้านะฮะครับเดี๋ยวท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะฮะท่านจะไปลงมือนะท่านจะไปให้ท่านเสก เรื่องของชนงชนโหนดบางทีชนโหนดบางคนเนี่ย อยู่มาตั้งนานขายไม่ได้นะเป็นที่ตาบอดเป็นที่ต้องห้ามเป็นที่อะไรก็แล้วแต่นะฮะครับก็หลวงพ่อสง่าท่านก็จะประกอบพิธีท่านโด่งดังมากท่านจะมีวันเวลากำหนดตามเลิกผานาทีที่ท่านได้เรียนมานะฮะบางทีเรื่องของโฉนดเรื่องของที่ดินเนี่ยบางทีขายไม่ได้เพราะอะไรไหมครับมันเป็นที่ตาบอดเพราะไอ้ที่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาหาเจ้าของไม่เจออาจจะแล้วก็ไม่รู้ไอ้คนที่จะมาซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพราะเข้าไม่ได้แล้วจังหวะดีๆมาทำพิธีของพ่อสง่าแล้วก็ไปเจอเจ้าของก็ปรากฏตัวคนก็เลยซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ปุ๊บก็เลยมาซื้อต่อตรงนี้นะฮะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการได้แต่ทุกท่านไปครับวัดเขาไม้แดงอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นมาแล้วนะให้ท่านโทรศัพท์สอบถามว่าอยู่หรือไม่อยู่ถ้าท่านอยู่ต้อนรับทุกคนนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมเทปที่ผมไปบันทึกที่วัดเขาไม้แดงนะฮะให้ทุกท่านไปทราบข้อมูลต่างๆเลยนะครับเชิญทุกท่านไปชมได้เลยครับครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญกระดาษจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านอยากทราบเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจท่านจะทราบทันทีนะฮะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่านะฮะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีที่ศรีราชาก็มีชื่อเสียงโด่งดังทำไมคนยังเข้ามาให้ท่านเจิมลายไม้ลายมือมาหาเยอะแยะเอาโฉนดมาที่ขายไม่ได้มั่งให้มึงหลวงพ่อเป่าหลวงพ่อเสกก็ขายได้ต้องเรียนตรงนี้ครับทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธานะฮะครับดูแล้วชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการชมในการดูด้วยนะครับครับการนัดการหลวงพ่อครับครับก็ได้ยินชื่อเสียงพ่อมานานในงานพิธีพุทธพิเศษหลวงพ่อก็บู่เบอร์ต้นๆครับก็ครั้งสุดท้ายที่วัดท่าอิฐวันนั้นก็มีสมเด็จท่านมาเป็นประธานจุดเทียนชัยในช่วงเช้าแล้วหลวงพ่อมาช่วงบ่ายตอนนี้ก็กลับเรียนหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อบวชปีไหนครับ
1: เมื่อปี2527
0: 27นะฮะครับบวชตอนนั้นอายุ
1: ก็20ย่าง21
0: อ๋อตามประเพณีนะฮะอุปชา
1: อยู่ที่ วัดแจ้งเจริญดอนหรือตามนี้ก็เรียกวัดกลางดอนพระครูวิจิตรพัฒนโสพลแต่สมัยนั้นท่านเป็นพระครูสังฆลักษณ์ปิ้น
0: ครับ
1: กรรมวาจาก็หลวงพ่อพระครูธรรมกิจกวิทย์หลวงพ่อยงยุทธ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นที่พระครูวินัยธรยงยุทธ
0: ครับ
1: ก็พระประหลัดบุญศรีซึ่งอยู่ที่วัดบางเป้งก็อยู่ที่หนองมนนั่นแหละ
0: อ๋อหนองมนนะ
1: ตอนนั้นที่เขาไม่แดงเนี่ยโบสถ์ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสงคราม
0: ครับ
1: ก็คือกำหนดบวชไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยต้องไปบวชที่หนองมน
0: ครับก็บวชมาก็ได้ศึกษาธรรมะศึกษาขอประทานโทษครับนักธรรมหรือมหาน
1: ักธรรมชั้นเอกไม่ได้เรียนมหาวิทย
0: าลัยนักธรรมชั้นเอกเป็นพระครูชั้นเอกนะฮะ
1: เป็นตอนนี้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
0: อ๋อชั้นโทนะฮะ
1: แล้วก็มารับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนี่ก็ ยังไม่ได้ปรับ
0: ครับ
1: พัดให้ครบให้ใส่สมตำแหน่งแต่ว่า
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชานะท่านจะเห็นความสมควร
0: ครับก็น่าจะเป็นพระครูชนเดชนะก็ตรงนี้รอโปรดเกล้านะฮะครับก็แล้วก็อาจารย์นะฮะก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนลือว่ามาลงลายมืออาจารย์มากราบมาไหว้อาจารย์คนที่ขายที่ไม่ได้เอาโฉนดให้อาจารย์ทั้งเป่าทั้งเสกแล้วกลับไปได้อาจารย์เรียนตรงไหนมาตรงนี้ขอเรียนได้นะ
1: ขอแยกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: วิชาเจอมือหรือที่เราใช้ลูกศิษย์เขาลูกหาเขาไปเรียกเจอมือนะพ่อแม่โพสมมีกินมีรู้สิ้นเนี่ยม
0: ัน
1: อยู่ในตำราของหลวงพ่อซึ่งท่านไปเรียนกับหลวงพ่อจงหลวงพ่อคือหลวงพ่อยงยุทธเนี่ย
0: หลวงยุทธเนี่ยนะเร
1: ีย
0: นกับหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงท่านดังนะตะเพียนตะเพียนเงินตะเพียนทองพ่อแม่โพสมเนี่ยรูปจะมีติดผมอยู่สุพรรณบ้านผมเนี่ยอยู่บางอะม้าต้องถอเรือไปที่วัดต่างนอกไปที่วัดบางนมโคที่บ้านยังมีรูปเลยนะกันภัยนะเป็นรูปประดาษเดี๋ยวนี้หายากแล้วพ่อนะแล้วก็ตะเพียนนี่ดังมากตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับ
1: ผมก็ไปเรียนวิชานี่มากับหลวงพ่อจงแล้วก
0: ็
1: จดบันทึกไว้ในสมุดพอฉันได้ศึกษาแล้วเรียนไปเห็นก็
0: นำมาใช้
1: ช่วงหลังเหตุการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยคนก็ส่วนมากก็ขาดขวัญกำลังใจเนาะ
0: ครับ
1: ทำมาหากินก็เจอนั้นก็เจอโรคระบาดเข้าไปก็เสียศูนย์ไปทีแล้วก
0: ็
1: มันก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความท้อแท้
0: ครับ
1: ขาดกำลังใจก็เลยถามคนโยมบอกโยมไม่ไหวหลังจากนี่แล้วการทำมาหากินมันฝืดเครื่องนั้น ก็ทำให้โยมมีขวัญกำลังใจในการที่จะออกไปต่อสู้ออกไปอะไรในสัมมาอาชีพเนาะ
0: ครับครับ
1: เขาก็เอาไปทำมาหากิน
0: ครับ
1: เราก็เป็นพระก็เจิมให้
0: ขายฝันกำลังใจครับทุกสิ่งทุกอย่างตามไอ้คาถาตามคำพีโบราณตามความเชื่อโบราณ
1: จุดมุ่งหมายก็คือให้ขวัญกำลังใจจะได้ไม่เสียขวัญจน
0: ครับมันอยู่ที่คนที่เข้ามาแล้วจะเชื่อมากน้อยขนาดไหนนะหลวงพ่อเจิมด้วยยังเป็นเหล็กเจิมหรือว่าเป็น
1: ใช้ปากกาเคมีเนี่ย
0: เคมี
1: กระสีทอง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ใช้แผ่นเงินแผ่นทองที่มันเป็นตัวแทนของเงินทองอ
0: ่
1: ะติดเข้าไปในมือ
0: ครับ
1: มันเป็นในเชิงรูปธรรมว่าทยมขยันทำมาหากินเงินทองก็ไม่จะขับไม่ขาดมือไอ้ส่วนในเรื่องของเจิมโฉนดนั้นมันมีอย่างนี
0: ้ครับ
1: ในสมัยก่อนนั้นน่ะหลวงพ่อดีเจวาที่วัดขามไม้แดงเนี่ยท่านมีการไปเขาเรียกว่าไปเจริญเมตตาในบ้าน
0: ครับ
1: ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งซึ่งมันเกิดความระสำระสายอยู่ไม่เป็นสุขพี่แม่พี่น้องทะเลาะกันอะไรเงี้ยอยู่ไม่สุขท่านก็จะให้พระเข้าไปเขาเรียกเจริญบทเขาเรียกเจริญบทกรณียเมตสูตร
0: oh.
1: แต่ในสมัยหลวงพ่อเนี่ยท่านทำได้เนี่ยทำความเย็นๆก็ไปได
0: ้ครับ
1: แต่มายุคนี้คิดว่าถ้าไปทำอย่างนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นประเด็นทางสังคมนะว่าพระต้องไปใบบ้านโยมเพื่อทำอะไรในยุค 30-40 ปีก่อนไม่มีปัญหาอยู
0: ่คือวัดเนี่ยสมัยโบราณอาจารย์เนี่ยผมอยู่วัดบ้านนอกเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องทุกข์ร้อนต้องจ้าวาดต้องหลวงพ่อโดนผีเข้าหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์ให้ไอ้คนป่วยบอกหลวงพ่อมันต้องยาแผนโบราณหลวงพ่อก็จัดยาต้มให้บางคนก็บอกไม่ได้หลวงพ่อต้องฉีดยาแผนปัจจุบันหลวงพ่อก็ไปเรียกไอ้หมอเถื่อนแถวบ้านเนี่ยนะที่เขามีความรู้เรื่องเสรักเขาก็มาทำให้หลวงพ่อไม่ได้ต้องทำพิธีต้องธรณีสารหลวงพ่อก็จัดพิธีให้หมดเลย
1: มันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆก็คือหลวงพ่อจะให้พระไปแล้วก็ไปเจริญเมตตาพระก็จะไป5รูปนั่ง4มุมแล้วก็องค์ประธานก็นั่งกลาง
0: บ
1: างทีท่านสุขภาพดีท่านก็ไป
0: แต
1: ่มาถึงยุคเราเนี่ยก็คิดว่ามันไม่เหมาะที่จะไปทำอย่างนั้นแล้วก็เลยให้โยมมาที่วัด
0: คือบางทีหลวงพ่อต้องเข้าใจนะโยมมาวัดจะลำบากเพราะแต่ละคนเนี่ยอายุเหลือน้อยนะ ใช่ไหม แต่หลวงพ่อไปนี่จะสะดวกแต่หลวงพ่อไปมันก็เรื่องของเขาเรียกว่าโลกวัชชะโลกมันติดเตียนพวกนี้บางทีพวกนี้ไม่ได้หวังดีไม่ได้มาช่วยเหลือไม่ได้มาใส่บาตรไม่ได้มาทำอะไรแต่ก็หาเรื่องคอยจะจับผิดคอยจะมาว่าเฮ้ยหลวงพ่อไปวัดไปเข้าไปบ้านผู้หญิงหรือบ้านตอนค่ำคืนไปทำอะไร
1: ก็ตามมันจะมีประเด็น
0: ประเด็นแต่นี้ถามว่าท่านที่ชมรายการอยู่นะเรื่องนี้อยู่ที่ความเชื่อโบราณเขามีมาคู่กับจักรวาลเราไม่ทราบว่ามีมายุคไหนนะพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมา 2,600 ปีเนี่ยนะครับก็ไอ้นี้จะมีมาก่อนความเชื่อของพราหมณ์ของอินดูมีมาก่อนนะฮะครับทำไมเทพเทวดาทำไมถามว่าเวลาพระจะเจริญพุทธมนต์หลวงพ่อต้องขัดสักเคไหมสักเคก็ชุมนุมเทวดา ถามไอ้พวกนี้ก็บอกว่าเทวดามันไม่มีใช่ไหมถ้าเทวดามีมันก็ต้องลงมาได้เนี่ยผมก็บอกว่าอยากให้ดูไม่จะพาไปดูในวัดก็เทวดาเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมพระผมมาเทวดาใช่ไหมเนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อเรียนท่านที่ชมรายการอยู่นะความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยล่วงจากความทุกข์ความโศกความโลภความภัยความเสนียดจังไรนะฮะเข้าวัดครับมาฟังธรรมพระอาจารย์ท่านก็เปี่ยมล้วนเลยผมมีหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะแต่นี้การปฏิบัติคนมาหาหลวงพ่อมันมีเรื่องทั้งหมดเลย บางคนรวยแล้วความเพียงพอมันไม่มีรวยอย่างนี้จะเอาทีนี้เข้ามาขอรางวัลที่หนึ่งนะผมก็เตือนทุกคนนะรางวัลหนึ่งไม่ต้องไปขอนะเข้ามาถึงก็เรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดใช้เมียงพ่ออย่าเจ็บนะถ้าไม่เจ็บไม่จนแน่นะแล้วหลวงพ่อเรียนตรงนี้มาเรียนคาถาที่เจอมือมันจะมีมันต้องใช้แป้งหรือจะใช้อะไร
1: ใช้ปากกาเขียนแล้วก็ลงตัวนะ
0: ตัวนะ
1: พระแม่ประสบตามตำราแล้วก็ติดทองติดทองนี้ก็ให้คารวาสติดให้
0: อ๋อ
1: แล้วก็ฉันก็เรียกประสุทธิให้อีกทีนึง
0: ครับคือลงนะแล้วก็ให้ลูกศิษย์แปะทองเงินกับทองคำนะแล้วลุงพ่อก็ประสิทธิ์ให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
1: แล้วก็จะมอบข้าวซึ่งเป็นตัวแทนของแม่โพศพให้ไปบูชาที่บ้านพร้อมคาถา
0: คาถาคาถาแม่โพศพนี่ยังไงฮะ
1: ก็ให้ไปสวดอะมันเป็นคาถาเหมือนกับให้มีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อะไรอย่างเง
0: ี้ยครับข้าวเนี่ยกับทำไมทุกคนต้องทำบุญด้วยข้าวชีวิตจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตจะได้ไม่อดไม่อยากนะครับเป็นความเชื่อแม่โพศพสมัยก่อนไม่นอกอาจารย์พอข้าวท้องเนี่ยจะต้องทำฝันข้าว
1: มีฝันข้าว
0: ฝันข้าวนะผมก็อยู่บ้านเนี่ยต้องถอเรือพ่อแม่ก็ไปทำฝันข้าวต้องไปยกมือทำเฉลียวทำอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวนี้มันไม่มี
1: จ้ามันก็อาจจะถูกลบหลงลืมไปบ้าง
0: มันไม่มีนะเพราะประเดี๋ยวนี้ไฟก็ไม่มีใช้เซกเตอร์คนนวดก็ไม่มีไม่ใช่รถเสร็จอะไรเสร็จเลยนะแล้วก็พิธีกรรมโบราณผมก็อยากให้มีพิธีกรรมแบบโบราณข้าวกำลังท้องออกมาตามข้าวเม่าไอ้บ้านนี้ก็ไปตามข้าวเม่าขูดมะพร้าวไปน้ำตาลไปเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็ลงแขกเขาเรียกว่าสามัคคีเดี๋ยวนี้มันไม่มีอาจารย์มันหายากแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจมันเป็นเงินหมดแล้วนะฮะเข้าวัดเหมือนกันนะทุกคนเข้าวัดมามันต้องมาช่วยวัดวัดเนี่ยค่าน้ำค่าไฟหลวงพ่อไม่ใช่เอาเงินมาเข้าตัวเองต้องมาดูแลปฏิสังขรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแล้วเข้ามาก็มันจะมาของวันที่หนึ่งเยอะเลยถ้าลุงพ่อซื้อเองแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จานลายมือเนี่ยครับก็มีก็เรียนมาจากหลวงพ่อยุทธอันเดียวก็หลวงพ่อก็ชัดเจนว่าเป็นตำราของหลวงพ่อจงตำราพ่อจงจากตำราลายมือเนี่ยหลวงพ่อมีตำราอะไรครับมีวิชาอะไรครับ
1: ก็มีเรื่องทำโฉนดนี่ก็อาศัยแนวที่หลวงพ่อท่านทำไว
0: ้
1: ก็เกจิที่เนี่ยมีอีกรูปมันก็คือหลวงพ่อพุธ
0: ครับ
1: ลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขาม
0: ครับยุคหลวงปู่สุขทันไหม
1: ถ้าเขาว่าท่านตามประวัติท่านทันหลวงปู่สุขนะ
0: ท่านละสังขารเมื่อไหร
1: ่เมื่อ2,500 2,400
0: ฝ่าเนี้ย
1: เอ้ย2,500กว่า
0: 2,500ฮะ
1: 2,539
0: ไม่น่าจะทันนะ
1: ไม่ทราบแต่ว่า
0: หลวงปู่สุขวัดปากคลองปากคลองมะขามเท่าเนี่ยละสังขารเมื่อปีพ.ศ.2460
1: แต่ตอนหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านมรณภาพอายุ94
0: เราย้อนไปใช่ไหมโอ้โบกโลกคุณฐานก็อาจจะทัน
1: เพราะว่าประวัติท่านเคยอยู่กับหลวงปู่สุข
0: หลวงพ่อเอียก็ไม่ทันนะ
1: อันนี้
0: ผมว่าคือหลวงปู่สุขเนี่ยท่านมรณะเมื่อปีพ.ศ.2460ครับก็กรมหลวงชุมพรไปแล้วก็กรมหลวงก็เลยมาทำเหรียญเขาเรียกกรมหลวงข้างหลังเป็นพระที่ทรงรถก็ปลุกเสกเมื่อปีพ.ศ.2460แต่กรมหลวงเนี่ยท่านมาจัดงานทุ่งเมรุถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น2466เขาก็บอกว่าไม่ทันแต่ปลุกเสกมาก่อนหลวงพ่อสุขเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เยอะมากวิชาอาคมเนี่ยเยอะมากเลยไม่ไหวเป็นตะกรุดจะเป็นเครื่องรางของขลังเป็นอะไรเนี่ยผมก็ศึกษาตรงนี้อยู่แต่ถามว่าเราก็ได้ศึกษาปัจจุบันมันแพงมากนะมันแพงมากเลยตะกรุดต่างๆเราก็มาในสายของพิจิตรของอะไรของชลบุรีนี่ก็ปิดตา5เสือสมเด็จพระมหาลัชมงคลมุนีท่านมีผงของปิดตา5เสือคือผงหลวงพ่อแก้วท่านก็ ได้ไหมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีคนมาขอท่านก็เคยเล่าให้ฟังนะฮะครับอันนี้ชลบุรีเนี่ยมีของดีเยอะไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์สายห้าเสือจากชลบุรีที่มีพระปิตาที่แพงอาจารย์ได้เคยศึกษาตรงนี้ไหมเรื่อง
1: ปิตาห้าเสือเนี่ยถือว่ามันเป็นยุคที่ท่านตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่ค่อยได้บวชเนาะก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: ค่อยได้ศึกษาจริงๆปิตาห้าเสือนี่เป็นตำนานของมุชนนะเนาะแล้วก็แต่ละรุ่นก็ศึกษาจากคำบอกเล่าคือรู้ว่าหลวงพ่อแก้วเก่งยังไง
0: ครับครับ
1: หลวงพ่อขี้วัดสมถะเป็นยังไง
0: หลวงพ่อโตวัดเนินยังไงผมก็ตามตำนานไปถึงเพชรบุรีว่าท่านหลวงพ่อแก้วเดินธุดงค์มาสมัยนั้นทำรายการแล้วก็มาที่วัดเครวันท่านพระท่านจะคุณเฮียงพระผมเวลาถึงเวลาแล้วนึกไม่ออกก็เสด็จท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชจวนท่านก็ทำผ้าปิดตาหลังแบบหลังยันฐานเสริมก็เยอะเลยนะครับหลวงพ่อเฮียงพระราชปัญญาจำไม่ได้แล้วนะพ่อเฮียงนะแล้วก็ยังมีหลวงพ่ออะไรที่ต่อจากพ่อเฮียง
1: ชื่ออะไรเจ้าคุณอะไร
0: ใช่ไหมก็เยอะนะแล้วก็มาสายเขาสมเด็จพุทธโกศาจารย์พระเทพศิรินทร์เขาทรายเขาบางทรายนะฮะก็เกจิอาจารย์ยุคนั้นเยอะมากหลวงพ่อก็ได้ทำผ้าปิดตาไหมหรือที่วัดนี้ทำผ้าอะไรไหมครับ
1: เวลาส่วนนี้ส่วนร่วมหลวงชั้นเองเนี่ยทำปิดตาแล้วก็ไปตามตำนานอย่างที่ว่าไปถึงเพชรบุรีวัดปากทะเล
0: ปากทะเล
1: แปลผง
0: เจอไหมเจอไปปากทะเลไหม
1: เขาเอามาให้ทำมวลสารนี่เยอะอยู่นะ
0: ไม่เจอวัดปากทะเลไหม
1: เจอ
0: วัดอยู่ไหน
1: อยู่ติดชายทะเลเลย
0: ยังมีพระอยู่
1: ที่โยม
0: เลย
1: มีเจ้าวาด
0: เล
1: ยมาหาด้วย
0: ผมไปที่ไรก็ไม่เจอผมไปแต่เขาอีสาน
1: อันนี้ปากทะเลอย่
0: างปากทะเลแล้วก็หลวงพ่อโศกบางคกวัดปากคลองที่บ้านแหลม
1: ตอนจะเข้าไปเนี่ยมิดก่อนจะถึงวัดปากทะเลเนี่ยนาเกลือเต็มหมด
0: ครับคืออย่างนี้ฮะหลวงพ่อแก้วเนี่ยอย่างที่สายเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเล่นพิมพ์ปั้นเป็นปั้นแล้วแต่งเดินธุดงค์จากเพชรบุรีมาที่ชลบุรีมาเก็บพวกมวลสารแล้วมาทำผ้าปิดตาขั้นแรกก็เรียกว่าแลกซุงใครเอาซุงมาก็ปิดตาไปองค์หนึ่งก็เป็นตำนานเราก็ไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันแล้วดีมันแพงมากซื้อกันที20-30ล้านนะใช่ไหมผมก็เสียดายนะถ้าคุณหลวงพ่อเฮียงเนี่ยผมมีเยอะมากนะแต่ผมไม่ได้เก็บไปเลยนะผมก็ให้เขาหมดแล้วแล้วปัจจุบันแพงมากหลังตะแกรงรุ่นแรกใช่ไหมหลังแบบหลังยันฐานเสริมเยอะมากเลย
1: แล้วพระอย่างเช่นเนี่ยปลุกเสกตามตำนานหลวงพ่อแก้วคือไปเอามวลสารที่วัดปากทะเลแล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกที่วัดปากทะเลแล้วก็มาหลวงพ่อแก้วมาอยู่วัดเครือวันก็ไปขออนุญาต
0: ครับเจ้าวาดเครือวัน
1: ปลุกเสกในโบสถ์วัดเครือวัน
0: ครับแล้วพิมพ์เป็นแบบไหนฮะครับครับเดี๋ยวเราขึ้นโลกไปดูนะเป็นเนื้อผงใช่ไหม
1: เป็นพันเนื้อผง
0: เนื้อผงนะเนื้อโลหะไม่ได้ทำนะเป็นรอยองค์เป็นหลังแบบเป็นหลังอะไร
1: เราตามแบบของที่หลวงพ่อแก้ว
0: อ๋อพระแก้วนะจากพระปิตาอาจารย์มีทำอะไรบ้างครับ
1: ก็วัตถุมงคลทำไป2ครั้งเป็น
0: เหรียญรูปเหมือนหลวงพ
1: ่อใ
0: ช่รุ่นแรกนะฮะก็ได้ข่าวว่าจากอีสานมาทำให้
1: ทีมงานของป้อมสกุล
0: ทำให้เป็นเหรียญหลวงพ่อใช่ไหมหมดไหม
1: มันหมดแต่ตอนกดใบจองแล้วมั้งโยม
0: อ๋อโอ้โหแน่นอนแล้วก็ยังไม่คิดจะทำอะไรนะ
1: ตอนนี้มีคนคิดจะให้ทำแต่เราก็ยังไม่ได
0: ้คิดให้ทำอะไรอาจารย
1: ์ก็รุ่น3
0: เป็นเหรียญรูปเหมือน
1: ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลย
0: อ๋อดีแล้วครับอาจารย์นะคือทุกวันนี้ก็ทุกท่านที่ชมรายการนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศมาครับวัดเขาไม้แดงท่านพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหลวงพ่อสง่าเตขะวีโลนะก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมและเป็นพระที่เมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาครับมาให้ท่านลงลายมือนะความเชื่อบางคนเนี่ยทำอะไรแล้วมันติดนู่นขัดนี่นะไม่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะฮะเฉียวไปเฉียวมาเพราะลายมือท่านไม่รู้มันหายมันขาดนะฮะมันเลือนมาให้หลวงพ่อสง่าท่านปิดด้วยแผ่นเงินแผ่นทองได้ลงอัคระด้วยนะโภคทรัพย์นะหรือนะแม่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาทำมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาต่อในเรื่องของเส้นลายมือบางคนเนี่ยไม่รู้ เส้นลายมือเนี่ยมันขาดอะไรเส้นวาสนาเส้นชะตาเส้นชีวิตเส้นรวยเส้นถูกหวยไม่ขาดเมื่อท่านไม่รู้ตรงนี้แล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่าโชคลาภมันขาดหายไปไหนครับทุกสิ่งทุกอย่างครับบางทีเราเดินทางไปไหนอาจจะโดนลมเพลมพัดโดนการกระทำย่ำยีจากมนุษย์ก็ดีเทวดาไม่ดีที่ไม่ปรารถนาดีนะเพราะฉะนั้นมาเลยครับมาที่วัดเขาไม่แดงนะครับที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยว่าหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่ทำพิธียังไงจะมาเจิมลายมือหลวงพ่อต้องมาเมื่อไหร่จะมาให้หลวงพ่อทำโฉนดเสกโฉนดต้องมาทำยังไงแล้วจะมาลดน้ำมนต์จะมาขอพรหรือจะมาเช่าบูชาวัตถุมงคลต้องมายังไงเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะมาได้เลยหลวงพ่อต้อนรับแขกไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกยากดีมีจนไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์ต้อนรับทุกคนด้วยความด้วยจริงใจแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีต้อนรับขับสู้ใครแขกมานี่ก็ดูแลอย่างดีก็เรียนเชิญนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะครับก็ย้อนเข้ามาหลวงพ่อผมเห็นเข้ามาข้างในเนี่ยจะมีวิหารพระพรหมสร้างนานยัง
1: 2525
0: อ๋อ25โ
1: อ
0: ้ย
1: พ่ออดีตเจ้าวาดท่านสร้าง
0: โอ้โหนานเลยนะครับพระพรหมก็คือเป็นธรรมะของผู้ใหญ่หลวงพ่อจะอดีตเจ้าวาดเขาคิดเรื่องพรหมวิหาร4เลยนะเมตตากรุณาพุทธาอุเบกขาและอันนี้นะอยู่ด้านหลัง
1: จากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้ว
0: เป็นจำลองมาจากอินเดีย
1: เป็นลักษณะของธรรมิกสถูปที่สารนาถหรือพาราณสี
0: ครับเหมือนกับวัดสารนาถที่พาราณสีครับอันนี้ก็จะมีอักจารึกอะไรฮะที่โลก
1: คือแผ่นอิฐเนี่ยมันเป็นแผ่นอิฐที่หลวงพ่ออดีตเจ้าว่าท่านไปเอามาจากวัดโรงช้างที่พิจิตรในแผ่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพระไตรปิฎกเขาเรียกพระไตรปิฎกที่จารึกไว้ในแผ่นดิน
0: โอ้ 84,000 พระธรรมขันธ์ครับอยู่ที่สถูปตรงนี้เลยนะคร
1: ับทวีวัดลงช้างท่านทำมาไม่กี่ชุดหรอกของท่านไปเอามา
0: ครับ
1: มีวัตถุประสงค์จะเอามาสร้างไว้ที่วัดครับไม่แดง
0: ครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดเขาไม้แดงนะอย่าลืมครับมาที่สถูปเหมือนกับท่านไปเมืองสาวิถีเมืองพาราณสีนะอันนี้เป็นที่ดับขันธปรินิพพานใช่ไหม
1: ทำให้เกิดสถูปนี่เป็นที่แสดงธรรมจักร
0: อ๋อที่ธรรมจักรผมเนี่ยมันนานมันลืมที่แสดงธรรมจักรกับพระสูตรตอนที่พระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อัญญาโกธัญญะวัปปะมหานามะอัจฉิเอวมีวัสสุตังเอกังสมยังพาราณสียังวิหรติเราก็จำได้ตรงนี้มันลืมที่เนี่ยสังเวชนีสี่สารเนี่ยสมัยก่อนผมไปจำนะแต่ลำบากมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นะมันสะดวกสบายถ้าใครไปสมัยก่อนนี่ต้องบอกคำเดียวว่าไปทิ้งแล้วไม่อยากไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักดูสิ่งน่าสนใจชมสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วมาพบกับผมใหม่ครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรืองพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.วันนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าวาดวัดเขาไม้แดงถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อสง่าอาจารย์สง่านะฮะครับเราทิ้งท้ายไว้เรื่องพระปิดตาชลบุรีต้องปิดตาแล้วท่านก็ได้ผงวิเศษจากพระปิดตาจากวัดปากทะเลนี่อาจารย์ใช่มั้ยครับครับเนี่ยฮะครับไม่เป็นไรครับถือไว้เลยนะ
1: มีผงเก่าของพ่อแก้วที่วัดในปากทะเล
0: ครับ
1: แล้วก็ขอพิธี3วาระคือ1ที่วัดเครือวัน
0: ครับ
1: ถึงพ่อแก้วมาอยู่ชลบุรีแล้ว
0: ครับ
1: แล้ววัดตามไปที่วัดในปากทะเลก็ไปพิเศษในโบสถ
0: ์ครับ
1: แล้วสุดท้ายเมื่อวันที่9มีนาคม2567ก็พุทธาภิเษกใหญ่ที่อุโบสถวัดเขาไม่แน่3วาระ
0: อ๋อครับก็เรียนทุกท่านเราให้ดูชัดๆก่อนนะครับก่อนจะขึ้นรูปดูนะข้างหลังนี่จะมีพระแม่เม็ดข้าว
1: พระแม่พระศ
0: พแม่เม็ดข้าวนี่อาจารย์ต้องเล่าประวัตินิดหน่อย
1: คือความเป็นไปเป็นมาเนี่ยคือแม่พระศพก็คือข้าวที่เรากินอยู่ทุกเช้าเชื่อวันนี่แหละตามตำนานเขาบอกว่าแม่พระศพเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ยอมเสียสละร่างกายให้เป็นอาหารของชาวโลกโดยเฉพาะคนเอเชียด้วยกันเนี่ย
0: คือ
1: คนที่กินข้าวไปว่าที่ไหนก็คือเลือก ร่างกายของพระแม่โพศพเพราะเมื่อก่อนโบราณเนี้ยเขาจะเคารพข้าวอย่างที่โยมพูดมาก
2: ครับ
1: เม็ดข้าวนี่กินแบบเลียลาย
2: โอ้โหไม่ได้เลย
1: โดนตี
2: บ้านที่บ้านเนี่ยนะต้องบอกต้องกินให้หมดแล้วบางทีนะผมเคยไปอยู่วัดหนึ่งนะไม่ต้องบอกนะเหลือเม็ดเดียวนะให้แบกไปทิ้งแม่น้ำให้ดังตูมเลยนะ
1: ให้ความสำคัญขนาด
2: ใช่ไม่ให้เหลือเลยนะอย่างที่บ้านเนี่ยผมเนี่ยไม่ให้เหลือแล้วผมไปอยู่วัดเนี่ยเหลือเม็ดเดียวหลวงพ่อเดินมาเจอนะคนละเม็ดเนี่ยแบกไปทิ้งน้ำเลยนะเรานี่เข็ดทำให้เราเนี่ยแล้วห้ามเดินข้ามกินเสร็จเหลือให้ตาก
1: เป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความเคารพ
2: ครับ
1: เพราะว่าอย่างว่าเนี่ยเลี้ยงคนเลี้ยงให้มีชีวิตเราอยู่กับคนเอาสมมติคนไทยนี่ก็คือรู้จักข้าวมาตั้งแต่เด็กเลย
2: ครับ
1: พอกินนมแม่เสร็จกินกล้วยแล้วก็มากินข้าวจน
2: ใช่ฮะแล้วข้าวนี่สำคัญมากนะก็คือมีเกจิอาจารย์ที่นำมาทำเรื่องเอาข้าวมาติดหลังก็คือเจ้าคุณข้านิสสอนอยู่วัดใต้ที่พลบุรีเพชรลีกนะแล้วก็ที่ธนบุรีก็มีวัดอ่างศิลาหลวงพ่อศรีไปทำเพชรกักนะแต่ข้างหลังก็เป็นยันกระบองไฟนะฮะครับนี่วัดเขาไม้แดงก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะมาบูชาได้เลยถือว่าเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะในหลายๆปีที่ทางวัดเขาไม้แดงหรือทางจังหวัดธนบุรีได้ประกอบพิธีทำพระบิดตาหลังเม็ดข้าวนะเม็ดข้าวนี่บ่งบอกถึงว่าเรามีแม่โพศพประจำตัวอยู่แม่ประสบก็คือเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยเรื่องของการอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายครับคนเราเมื่ออิ่มหนำสำราญสมองมันเปิดอะไรมันก็คิดได้หมดเลยนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาครับที่เขาไม้แดงนะฮะมาบูชาพระปิดตาก็ยังเหลืออยู่นะเหลือไม่เยอะก็สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้ท่านโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องของวัตถุมงคลแต่เหรียญรุ่นแรกท่านไม่มีแล้วเหลือแต่พระปิดตาครับแล้วมีเหลืออะไรครับ
1: เหรียญมันก็น่าจะไปอยู่ตามที่ลูกศิษย์ที่เขาเก็บไว้
2: ครับครับครับแต่ก็มันก็ต้องแพงแล้วนะ เขาก็ต้องบวกไว้นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ต้องไป
2: ครับก็อันนี้ยังมีอยู่แต่ผมถามว่าอย่างเงี้ยท่านน่าจะไปบูชาแล้วอันนี้จะลงรักทาด้วยรักนะรักน้ำเกี้ยงนะย้อนตำนานเลยแบบฉบับของเก่าเลยก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาได้ครับวัดเขาไม้แดงมาพบหลวงพ่อสง่าถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ถามว่าท่านก็จะเปิดลงเติมมือเกือบทุกวัน
1: ครับก็พระแล้ววันที่ติดกิจนิมนต
2: ์ครับก็เว้นวันพระวันที่กิจติดนิมนต์นะครับแล้วก็ท่านที่มีโฉนดมีที่ดินยังขายไม่ได้อาจจะไปติดอะไรหลายๆอย่างนะก็มาครับมาที่วัดเขาไม้แดงหลวงพ่อก็จะจัดการตามตำรับตำราวิชาโบราณเขาเรียกก็เปิดธรณีเปิดที่เปิดทิศเปิดทางนะฮะครับท่านจะได้ขายได้ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่วัดก็ยังมีอาจารย์อีกองหนึ่งที่ว่าเจอพระพักหน้าพระพักหน้าทองใช่ไหม
1: เดี๋ยวให้ท่านเล่าอีก
2: ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปพักตรงนี้สักแป๊บนึงครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องพระพักหน้าทองพุทธพักหน้าทองนะตอนก่อนอื่นต้องให้ท่านรู้จักกับท่านพระครูปลัดนพพันธ์ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เรียนไปตรงไหนเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเรียนตรงไหนมา
3: ก็วิชาก็เอามาจากหลวงพ่อสง่า
2: หมอสง่า
3: ท่านถ่ายทอดให้จ้ะ
2: ครับแล้วที่อื่นไม่มีนะภาคอีสานมีไหม
3: ไม่มีแต่ย
2: ังไม่มีองค์อื่นก็ไม่มีเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์คารวะขมังเวทนะอาจารย์พานุพงษ์ลาภิโก
4: สว
2: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอานี้ว่าพระพักหน้าทองเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยที่ทำที่วัดเนี่ยเรียนมาจากไหนกัน
4: ดั้งเดิมเนี่ยเป็นวิชาที่หลวงพ่อยุทธท่านได้ล่ำเรียนมา
2: ล่ำเรียนมา
4: ก็จริงๆในหลายๆที่ก็อาจจะมีหลายชื่อ
2: ครับ
4: แต่ที่เราค้นและสืบความแล้วได้สืบต่อจากหลวงพ่อสง่ามาอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่ายันพระพุทธพักหน้าทองหรือพระเจ้าเป่งรัศมีครับผม
2: จริงๆอ่ะพระพุทธพักหน้าทองอ่ะเป็นตำราของใคร
4: ดั้งเดิมอ่ะหลวงพ่อยุทธท่านบันทึกไว้ว่าเรียนมาจากอยุธยาแต่มีความคาดคะเนไปไม่ได้ว่าท่านน่าจะได้มาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก
2: ก็ยุคนั้นในยุคมหาสงครามเอเชียบูรพาไม่มีใครเกินจ่าจงคงอี
4: ครับ
2: ใช่ไหม
4: ใ ช่
2: น่าจะเป็นหลวงพ่อจง
4: น่าจะเป็นหลวงพ่อจง
2: แล้วอาจารย์พานุวงศ์เคยถามหลวงพ่อจงไหมว่าสอนว่ามีไหม
4: น่าจะเกิดไม่ทันนะตอนนั้นยังอาจจะอยากจะวนเวียนอยู่ในทั้งที่นึงครับผม
2: ครับท่านพระครูท่านประหลัดนพพันธ์เนี่ยท่านมาลงพระลักษพระพุทธภาคหน้าทองมีพระคาถาอะไรที่เวลาลงแล้วกำกับเป็นอะไร
3: ก็หัวใจ
2: เป็นหัวใจอะไรฮะ
3: จ้ะเตชะโสนีมะจ้ะภูจนาวิเว
4: ครับ
2: เตชะ
4: สุเนมะภูจนาวิเว
2: เตชะสเนชะ
4: เตชะสุเนมะภูจนาวิเวก็คือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ
2: อ๋อบารมีสิบทัศ
4: บารมีคร
2: ับ
4: ผม
2: ทศพุทธเจ้าสิบชาติกับบารมีสิบทัศทศบารมีอันเดียวกันไหม
4: ครับผมทศบารมี
2: ใช่ไหม
4: ใช่ที่บำเพ็ญเพียรพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณ
2: บริจาคทาน
4: มีทั้งทานทั้งเนคขมะบารมีขันติบารมี
2: แต่บริจาคทานเนี่ยคือสุดท้ายเลย
4: ใช่พระเวสสันดร
2: ทีนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมีอะไรกุฏิต้องไปเข้าไปดูว่า ต้องบริจาคทุกคนเลยแล้วอาจารย์จะได้สำเร็จนะครับวันมีคนหรือจะลงทุกวันไหม
4: ก็เจิมทุกวันครับยกเว้นวันที่พระครูท่านติดกิจนิมนต
2: ์อ๋อคือก็ต้องไปลงทะเบียน
4: ใช่ครับ
2: แต่นี่ผมไปถามตรงนี้เลยขันครูมีไหม
4: มีครับ
2: เท่าไหร่ขันครู
4: ขันครูอ่ะเราไม่ได้ตั้งเป็นกิจจสนะก็คือแล้วแต่ญาติโยมจะทำบุญ
2: อ๋อ
4: แต่ว่าคราวนี้เราใช้แผ่นทองคำแท้มันก็มี
2: มันแพง
4: ใช่มันแพง
2: แต่นี้มันต้องมีเบื้องต้นขันครูเนี่ยเท่าไหร
4: ่เราจริงๆอ่ะโบราณก็19บาท
2: 19
4: ใช่แต่ว่าดอกไม้อะไรเงี้ยที่เราเตรียมมาให้ครับ
2: คือต้องเรียนท่านที่ชมรายการนะคือขันครูบางวัดเนี่ย4บาท9บาท19บาท16บาท32บาทนี่แค่คิดก็เจ๊งแล้ว
4: ครับ
2: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีนอกรอบคือขันครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาขันครูเขาไม่ได้มาใช
4: ้ครับ
2: เขาไปทำบุญ
4: ครับ
2: นะเป็นค่าบูชาครูบูชาเทพบูชาเทวดา
4: ใช
2: ่แต่นี้การแผ่นทองอันนี้ตาช้างแผ่นนี้ก็ต้องหลายตังค์แล้ว
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านมาลงทะเบียนมาลงพระพุทธพักหน้าทองนะฮะครับพระพุทธก็คือพุทธเจ้
4: า
2: พักก็คือหน้าเป็นหน้าทองคำนะฮะแล้วลงเนี่ยผมไม่เห็นหน้ากากมันใหญ่อาจารย์ยกไหวเหรอนะ
4: อันนั้นเป็นหน้ากากครูครับเอาไว้ให้
2: แล้วหน้ากากจริงๆ
4: เราจะใช้ยันประทับยันคือสมัยโบราณเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีหลวงพ่อท่านจะเขียนลงแผ่นทองทีละแผ่นแล้วก็เสกทองแล้วก็ประทับที่หน้า
2: ครับ
4: แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนเพราะว่าจำนวนคนมาเยอะ
2: ครับ
4: นี่เราก็จะมีตายันพุทธพัก
2: เอาแล้วเวลาลงเข้าไงเข้าไปในนั้นเลย
4: เข้าไปครับเข้าไปปุ๊บเลยจะมีเจ้าที่ปิดทองให้
2: แล้วอาจารย์อยู่ไหน
4: อาจจะอยู่ด้านในครับจะนั่งอยู่ด้านในจะมีเจ้าที่ปิดทองให้แล้วพระครูเนี่ยก็จะประทับแทน
2: อ๋อแล้วก็สวด
4: ใช่แล้วใครมดใครมาลงที่นี่ลงปุ๊บครบ9ครั้งก็จะมีลงให้3แผ่น
2: อ
4: ันนี้วิชานี้เป็นตำราของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยเพราะท่านเป็นอาจารย์ใช่ท่านเป็นอาจารย์
2: คือครั้งแรกเนี่ยลงได้แผ่นเดียว
4: ก็ลงมาลงครั้งแรกแผ่นเดียวแต่พอครบ9ครั้งใครมาครบ9ครั้งแล้วก็ลงให้3แผ่น
2: แต่ตอนนี้คนมาครั้งแรกเขาจะลง9แผ่นได้ไหม
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้3ก็ไม่ได้
4: ไม่ได้
2: ได้แผ่นเดียว
4: แผ่นเดียว
2: ก็โอเคเลย
4: เป็นตำราตาม
2: เป็นตำราเลยนะ
4: ตำราโบราณ
2: ก็ปัจจุบันก็ครับก็มีคนมาลงเกือบทุกวัน
4: มาทุกวันครับ
2: ครับ
4: ก็คือบางทีคนเขามาเจอมือแล้วมาเจอพุทธพักด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อสง่าท่านก็มอบหมายให้พระครูประหลัดนพันธ
2: ์ครับ
4: ก็อยู่รับญาติโยมตรงนี้แทน
2: ครับครับก็เรียนทุกท่านมาครับวัดเขาไม้แดงนะโทรศัพท์มาก่อนท่านจะมาลงพระพุทธพักหน้าทอง
4: ครับ
2: นะหรือจะมาให้หลวงพ่อสง่าเจิมมือ
4: เจิมมือ
2: หรือจะมาให้หลวงพ่อสง่าทำโฉนด
4: ใช่
2: นะก็เรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะ
4: ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเจิมโฉนดวันที่15
2: เดือน
4: กุมภาพันธ์นี่ครับ
2: ครับ15เดือนกุมภาคือโฉนดเนี่ยท่านไม่ได้เจิมทุกวัน
4: ใช่ท่านจะดูเลิก
2: นะครับเลิกผ่านนาทีสำคัญมากเป็นราชาแห่งเลิกเป็นมหาธโนเลิกเป็นทีวีเลิกเป็นภูมิพโลเลิกเป็นเลิกที่ดีๆหลวงพ่อสง่าท่านก็จะเน้นในเรื่องนี้แล้ววันที่15เนี่ยถือว่าเลิกดีก็จะเจิมโฉนดต้องเอาโฉนดมาลงทะเบียนตอนเช้า
4: ครับ
2: แล้วก็ทำพิธีบ่าย4โมง
4: ใช่ครับผม
2: ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นข้างหน้าโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยว่าวัดเขาไม้แดงนะฮะครับมีพิธีอะไรบ้างแล้วมาแล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างยังมาเจิมมาให้พ่อสง่าเจิมต้องเตรียมตัวอะไรมาแต่ถามผมไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกเตรียมเงินมาอย่างเดียว ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: คือวัดเนี่ยจริงต้องมีค่าใช้จ่าย
4: ครับ
0: ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าอะไรบางคนไม่เข้าใจ
4: ครับ
0: ขอเข้ามาวัดขอรางวัลที่หนึ่งถ้าวัดรู้วัดก็ซื้อเองแล้วไม่ต้องมาขอหรอกใช่ไหมคือต้องทำความเข้าใจครับชมแล้วดูแล้วอดใช้วิญญาณในการชมในการดูนะครับรายการคุยเฟื่องพระผมได้ทำมา20กว่าปีครับก็ทำมาด้วยความถูกต้องเราก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็ยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์วัดวารามต่างๆเนี่ยเราก็เชิดชูยกย่องแล้วก็ชี้ทางแล้วก็แนะนำนะแนะนำไปทางที่ดีอย่างเงี้ยท่านทำแล้วท่านสบายใจทำแล้วบางคนเนี่ยทำบางคนก็ประสบความสำเร็จเพราะเขาเชื่อแล้วเขาศรัทธาบางคนทำแล้วขีดข้างก็ไม่สำเร็จเพราะเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าทำไปแล้วขอรางวัลที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได
4: ้
0: ทีนี้เทวดาข้างบนเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดเขาจบปริญญาเอก คุณทำบุญเท่าไหร่คุณมาแล้วคุณจะมาทำบุญร้อยหนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเราก็ไม่อยากไปพูดเรื่องอื่นนะ
4: คร
0: ับมาถึงอาจารย์นบพระครูประหลัดนบเนี่ยเวลาทำพิธีเนี่ยต้องทำยังไงจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยหรือยังไงอาจารย์ก่อนที่จะเจอพระพุทธพักหน้าทอง
3: ก็ตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิจะโยมจ้ะ
0: สมาธิแล้วจุดธูปอะไรไหม
3: ไม่จ้ะก็ถือขันครูแล้วก็ตั้ง
0: จิตให้มั่นทุกคนต้องมามีขันครูมาก่อนครับขันครูก็จะใส่เงินดอกไม้ธูปเทียนอาจารย์ก็รับขันครูครับแล้วก็อาจารย์ก็ทำพิธีให้ใช่ไหมคือครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีครูเทพครูเทวดาทุกคนเนี่ยต้องมีค่าครูถ้าโบราณเขาเรียกว่าค่ากำนน
4: ครับ
0: นะทำทุกอย่างต้องมีค่ากำนนหมดมันจะกี่ตังก็ไม่มีปัญหาหรอก
4: ครับ
0: ใช่ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเทวดาก็ต้องมีเสวยต้องมีกินเหล้ากินผลไม้ใช่ไหม
4: ครับ
0: จริงว่าแล้วมีไหมเคยจัดพิธีไหว้ครูไหม
4: มีครับปกติที่วัดเราจะมีพิธีไหว้ครูสืบตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยุทธ
0: เลย
4: ครับจะมีพิธีไหว้ครูก็คือจัดทุกปีตรงกับวันวิสาขบูชาเพราะครูใหญ่ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า
0: ใช
4: ่ครับ
0: ก็คนเยอะเนี่ย
4: คนเยอะครับก็จะมีไหว้ครูทางด้านบนก็คือหลวงพ่อยุทธ
0: ครับ
4: แล้วก็จะไหว้ทางสายปากคลองมะขามเฒ่าคือหลวงปู่พุทธด้านล่าง
0: ครับ
4: ก็จะกระทำพิธีในวันเดียวกันเลย
0: แล้วก็ไหว้เจ้าวาดหลวงปัจจุบัน
4: ครับแล้วก
0: ็หลวงพ่องา
4: หลวงพ่อทังงา
0: ครับ
4: ครับ
0: หลวงพ่อต้อง3พิธีเลยดิ
4: ก็คือ
0: เครื่องรวมหมด
4: เรารวมหมดเราใช้รวมหมดเพราะว่าถือว่าในวันเดียวกันก็คือวันวิสาขบูชาที่เราจัดงาน
0: ครับ
4: ครับก็จะเป็นทุกปีวิสาขบูชาทุกปีจะมีพิธีไหว้ครู
0: แล้วก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเรื่องของการเจิมหน้าเรื่องของอะไรก็ครบถ้วนเท่ากัน
4: วันนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้เจอมือเพราะมันจะตรงกับวันพระพอด
0: ี
4: แต่ก็จะเมตตารับลูกศิษย์เอาพานครูพรหมลัยมากราบมาไหว้ครับผมก็จะมีตรงนั้น
0: ครับ
4: เรื่องสืบประเพณีของดั้งเดิมในวัดเราอยู
0: ่ใช่ๆก็คือไหว้ครูบูชาครูบูชาเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติบางทีวิชาอาคมเนี่ยอาจารย์หรือหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยเค้าเรียนมามันก็มีใครรู้ถ้าเรียนมาจากอะไร
4: ครับ
0: อาจจะเป็นเทวดาบอกผีบอกจำนะยาผีบอกกินแล้วมันหาย
4: ครับ
0: แต่ถามว่ามันไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยแล้วคนเดินเอาไปทำมันก็ไม่ได
4: ้
0: มันต้องคนนี้คนที่ว่าผีบอกกู
4: สืบทอดมา
0: ใช่ไหม
4: ใช
0: ่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างบางทีบางอย่างเนี่ยอย่างวิชาบางทีเราไม่รู
4: ้
0: เทวดาบอกหลวงพ่อก็บอกไม่ได
4: ้ครับ
0: เราคือบางทีอักขระเนี่ยมันอาจจะผิดอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยห
4: ร
0: ือลงอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าเขาบอกใครไม่ได
4: ้ครับ
0: ใช่ไหมบางทีเรียนมาจากไหนบางทีวิชาอยู่ข้างในก็บอกใครไม่ได้นะ
4: ครับ
0: ครับอย่างอาจารย์ก็เรียนมาของพ่องานอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้เรียนเพิ่มเติมเลยนะมีไหมจากตำรับตำรามีในกุฏิมีตำราก็เก่าไหม
3: ก็มีตำราของหลวงพ่อยุทธ
0: อ๋อพ่อยุทธนะเนี่ยพ่อยุทธอย่างเดียวเลยนะ
4: พ่อยุทธพุทธ
0: พ่อยุทธพระพุทธนะครับก็บวชกี่ปีครับอาจารย
3: ์ผม13พรรษาแล้วจ้ะ
0: 13พรรษาโอ้เยอะนะเยอะมากเลยนะบวชที่นี่นะ
3: บวชอยู่วัดบางพระวรวิหาร
0: อ๋อพระรามหลวงนะโอ้โหแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่นะฮะมาอยู่นี้ได้ได้กี่ปีจัน
3: ประมาณ10ปีได้จันยง
0: 10ปีนะครับก็โอเคนะก็ร่ำเรียนวิชาปีนี้สอบมหาบริเรียนหรือสอบนักธรรม
3: นักธรรมเอกไปแล้วจันยง
0: จะรอบริเรียน
3: บริเรียนยังไม่ได้เข้าไปศึกษาน
0: ักธรรมเอกก็ได้เลยฮะปฏิโมกได้นะ
3: ปฏิโมกไม่ได้ได้ฟังอย่างเดียว
0: อ๋อได้ฟังนะคือเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนผมเป็นเด็กวัดผมก็สวดไม่ได้เขาให้สวดแต่สวดธรรมจักรอนัตอาทิตย์พวกนี้จะสวดได้แล้วก็เป็นเด็กวัดแล้วนะฮะแล้วก็เรียนอะไรต่างๆผมก็เรียนมาเยอะนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้เดินมาในสายนี้เราก็ไม่มาตอนหลังเนี่ยคนมันรู้
2: ว่าผมเรียนมาจากหลวงพ่อนู้นมันก็คนมาเรียกเราก็ไม่รู้ทำไงยังเหมือนวัดท่าอิฐเขาก็รู้ผมก็ต้องไฟบังคับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราบางทีเราก็บางทีภารกิจเยอะงานมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับก็นี่คือวัดเขาไม้แดงก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับก็มาสอบถามมาลงลายมือมาลงมือด้วยแผ่นเงินแผ่นทองกับหลวงพ่อสง่าถือว่าเป็นตำราอีกตำราหนึ่งที่แล้วพ่อแม่โพศก
4: พ่อแม่โพศก
2: แม่โพศกตำราณะนะฮะแล้วก็มาถึงอาจารย์พานุพงศ์นี่ก็เป็นอาจารย์ขมังเวชนี่ก็ไม่ธรรมดาพูดคุยเรารู้เลยนี่ไม่ธรรมดาเรื่องของวิชาอาคมอาคาเรื่องยันเรื่องการสักยันนี่ไม่ธรรมดาอาจารย์ประหลัดนี่ก็พูดน้อยต่อยหนัก อันนี้ก็เก่งไม่ธรรมดานะฮะก็ฝากไปด้วยนะฮะครับก็เข้ามาได้ที่วัดเขาไม้แดงนะเข้ามาแล้วอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นท่านหลวงพ่องาไม่ว่าจะเป็นปลัดมาท่านปลัดพุทธิพงษ์ใช่ไหมนะ
4: นพันธ์คร
2: ับ ปลัดนพันธ์โอ้โหผมก็เพี้ยนได้หมดเลยแล้วก็อาจารย์พานุพงษ์นะครับและพร้อมเจ้าที่ของวัดทุกคนนะแม้หลวงพ่อสง่าก็เมตตาเข้าไม่ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ดูหน้าจอสอบถามครับท้ายรายการอาจารย์อวยพรหน่อย
4: อวยพร
5: ก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จทุกประการตามใจปรารถนาเทอญ
2: สาธุสาธุครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระก็มาถึงท้ายของรายการก็ต้องกราบเรียนทุกท่านครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องหลวงพระแพร่ภาพโอกาสทุกๆวันเสาร์เวลา 5-4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นที่สถานีวิทยุ FM 97 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เวลาเดียวกัน 4 โมง 5 โมงแล้วก็มา YouTube หรือใน TikTok ในแฟนเพจนะท่านก็ตามได้เลยนะโดยมากจะใช้ชื่อคุยเฟื่องเรื่องพระแล้วก็วันชัยสุพันธ์นะฮะเข้าไปได้เลยนะฮะครับก็เป็นรายการที่ดำรงมาประมาณ20ปีนะจากจันดำที่โด่งดังแล้วก็จากสถานีอยู่ที่เยอะแยะมากมายนะครับก็ยังรักษาคุณภาพอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีคิดอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับก็เป็นไงครับชมแล้วหลวงพ่อสง่านะฮะแล้วก็พระครูปลัดที่ลงเขาเรียกพลักนะครับไปฟังได้เลยนะแล้วก็มีอาจารย์ขมังเวชนะที่ได้เรียนวิชาคมมานะครับก็ท่านก็ฟังไปแล้วก็เป็นไงครับไปได้เลยครับวัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไปที่วัดเขาไม้แดงขึ้นไปบนนั้นจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างให้ท่านไปกราบไปไหว้บูชาไปไหว้สรีระร่างกายรูปยืนของหลวงพ่อยงยุทธซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อสง่านะปิดทองคำองค์ใหญ่สวยงามมากแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบนยอดเขานะฮะครับไปพบหลวงพ่อสง่านะฮะแล้วก็นัดนะฮะท่านก็ดูในเฟซของวัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชาว่าท่านอยู่วันไหนท่านเจอมือวันไหนท่านเสกโฉนดวันไหนนะฮะก็สอบถามได้เลยนะฮะก็มีข้อแม้ต่างๆคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะมีปัญหาคือวันและเวลาเสกโฉนดเนี่ยต้องเอาโฉนดไปลงทะเบียนตอนเช้าแล้วท่านก็จะทำพิธีเวลาไหนตามเลิกผานาทีนะฮะครับเดือนนึงจะทำกี่ครั้งผมก็ไม่ทราบนะโทรศัพท์สอบถามแต่คนไปทำแล้วกลับมาค้าขายได้กลับมาแล้วเจริญรุ่งเรืองกลับมาแล้วอะไรแล้วก็ดีหมดเลยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะไปได้เลยนะฮะวัดเขาไม้แดงอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อสง่าถือว่าเป็นพระเถรอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไว้ด้วยวิชาอาคมอาคละเลิกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะครับและเป็นพระที่เมตตาต้อนรับทุกคนนะฮะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกยากดีมีจนไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะวัดเขาไม้แดงครับขึ้นไปแล้วบรรยากาศสวยขึ้นไปแล้วทิวทัศน์มองไปเนี่ยจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเยอะเลยนะฮะท่านไปที่วัดนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสง่าจากพระครูบรรลันแล้วก็อาจารย์คารวะขมังเวชนะท่านได้ให้วิชาความรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่สามารถรู้แต่เราได้รับความเมตตาจากตรงนี้ท้ายรายการนะฮะครับผมบรรชัยสุพันธ์ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพโอกาสทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.อยากทราบเรื่องอะไรกดเข้าไป
0: พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรืองพระใน YouTube และแฟนเพจสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาธรรมการจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดของทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ

0: น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
6: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

0: พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเปิดมาสถานีวิทยุ 97.0 MHz แห่งนี้นะครับก็พบกับเรารายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังรายการได้รับฟังกันนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับก็เรารับฟังพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพเด็จภูรีปฏิภาณนะครับนั่งถกปัญหาเรื่องของการเมืองไทยนะครับกับท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านเองก็ไปถ่ายรายการนะครับออกที่ช่อง13สยามไทยนะครับสามารถติดตามกันได้ทาง YouTube นะครับพิงเข้าไปคำว่า13สยามไทยก็จะขึ้นมาเป็นสถานีโทรทัศน์ทาง YouTube นะครับนำเสนอข่าวสารโดยที่มีท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านก็เป็นพิธีกรทางรายการ13สยามไทยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่า2ท่านนะครับคนหนึ่งคือสื่อมวลชนอาวุโสผู้ค่ำวอดอยู่ในแวดวงข่าวการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามามากกว่า 56-57 ปีแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือนายพลทหารเรือผู้ที่เคยพูดง่ายว่าดูแลเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็รู้จักผู้คนมากมายทั้งสองท่านมีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือรู้ในเรื่องของมิติต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยเรื่องของการที่บ้านเรานะครับมีปัญหาต่างๆมีเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาจากทั้งระบบแล้วก็ปัญหาจากทั้งคนที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมานั่งพูดคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราในฐานะผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสองท่านเป็นผู้รู้ทั้งสองท่านเลยวันนี้จะมีเรื่องอะไรนั้นไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: แล้วคนไทยมันมีทางทำมาหากินมันกู้เงินไม่ได้มันรักษาธุรกิจก็ยังไม่ได้แบงค์วันนี้แบงค์ก็ไม่ให้กู
5: ้ไม่ปล่อยเลย
4: ไม่ปล่อยเลยเพราะนั้นวันนี้นอกจากหนี้ท่วมไปหมดแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็เป็นทุนไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีทุนเลยวันนี้ทุกคนต้องหากินกันแบบเงินเทาหมดอ่ะเนี่ยนี่ฉะนั้นเฉพาะของครัวเรือนนั้นเรายังไม่นับของประเทศอีกนะ
5: โอ้โหของประเทศนี่มหาศาลเลยนี่กู้อีก400,000 ล้านเนี่ยจะเอามาทำโซล่าแล้วโซล่ายังไม่ได้กำหนดเลยไอ้งอกองงอขิงแม่ยังบอกว่าไม่ได้เอาให้กู้นะคุณต้องไปกู้เองนะไปเป็นไปให้ดอกต่ำเฮ้ยแล้วกู้เงินมาเพื่อการเร่งด่วนได้ไงวันนี
4: ้วันนี้นะฮะมันต้องประหยัดทั้งหมดอะไรที่ยังไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลง
5: อ
4: ะไรที่ยังไม่ต้องทำก็ยังไม่ต้องทำอะไรที่เป็นการหารายได้เข้าประเทศชัดๆก็เอามาให้เป็นรายได้ของประเทศต้องเปิดอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพวันนี้อะไรที่คุณยกเลิกได้ต้องยกเลิก
5: ครับ
4: สมมติว่าวันนี้ยกเลิกแอลกอฮอล์หมดไม่ควบคุมแอลกอฮอล์นะใครอยากผิดใครอยากขายผมว่าแค่แอลกอฮอล์คุมอย่างเดียวเนี่ยน้ำหอมเกิดไม่ได้แล้วนะ
5: ใช่
4: ไม่ใช่เหล้านะ
5: ใ
4: ครจะกินน้ำหอมเป็นแล้วเมาไม้อะ
5: ใช่
4: แต่ว่าคุณคุมแอลกอฮอล์คุณก็คุมน้ำหอมไปด้วย
5: ใช่
4: เรามีดอกไม้ห้าหกพันชนิดในประเทศไทยเน
5: ี่ย
4: แล้วปลูกเราปลูกดอกไม้ได้ทั้งของทั้งโลกเราปลูกได้หมดนะ
5: มากทิวลิปยังปลูกได้เลยพี่
4: นะเพราะนั้นเนี่ยเราควรเป็นมหาอำนาจทางน้ำหอมนะแต่พอคุณไปล็อกแอลกอฮอล์ตัวเดียวน้ำหอมก็เกิดไม่ได
5: ้
4: ยาก็เกิดไม่ได
5: ้โอ้หมด
4: ทำข้าวแช่ยังโดนจับเลยเนี่ยเพราะการเป็นนายกการเป็นรัฐบาลมันต้องไปดูพวกนี้ว่าเฮ้ยวันนี้เรายกอันนี้ออกได้ไหมให้เขาทำมาทำไปวันนี้ใครอยากจะติดโซล่าเพื่อลดค่าไฟฟ้าก็ให้เขาติดไปเต็มที่เลยนะไม่ต้องไปมากควบคุมมากมายบ้านผมจะติดโซล่าผมจะให้มันไหม้ไฟผมเองเหรอคุณไม่ต้องมาห่วงบ้านผม
5: กูกลัวตายอยู่
4: บ้านกูกลัวก่อนแล้วแล้วถ้ามันต้องทำให้ดีที่สุดผมจะช่วยทำไมมันบ้านผมใช่ไหมก็นั่นแหละของพวกนี้มันต้องปลดปล่
5: อ
4: ยมันต้องปลดปล่อยวันนี้ต้องขี้คลายต้องคลายออก
5: เออจริงๆนะแล้วคุณมากดไว้ตลอดเวลาเราก็แย่ดีแบบนี
4: ้ใช่นะเอาพอไปเข้าโครงการของรัฐเอาพอต้องไปเข้าโครงการของรัฐไอ้บริษัทที่ยังขายอยู่เขาไม่เข้าเพราะถ้าเข้าไปแล้วเองมาตามเบิ้งไอ้สัมภาระมาตามดูบัญชีกูอีกมานั่งทวงกูอีกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราไปไม่ได้หมด
5: ม
4: ันทำเพราะในวันนี้นี่นี่คุ้มครัวเรือนอะไรแล้วตัวเลขมันบอกไงไหมทั้งหมดที่เป็นหนี้เนี่ยมากกว่า 60% ของหนี้ทั้งหมดมาจากบัตรเครดิตนะ
5: เฮ้ยบัตรเครดิตอ๋อใช่มันมีไอ้พวกลูกน้องผมมันหมุนบัตรเครดิตพี่มันหมุนบัตรเครดิต
4: มาจากบัตรเครดิตล้วนๆเนี่ยประมาณสักถ้ามัน100นึงอ่ะ 60% มาจากบัตรเครดิตนะแล้วขอโทษถ้าคุณค้างบัตรเครดิตดอกเบี้ยคุณเท่าไหร
5: ่โอ้20มั้งเห็นก็ว่าแรงมากเลย
4: นี่
5: เ
4: ออแล้วอีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลายเป็นไปเป็นหนี้นอกระบบนี่ก็หนักเท่ากับบัตรเครดิตผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งการเมืองเราก็ไปไม่ได้อย่างเราที่พูดกันตอนนี้แล้วการเมืองแล้วก็ปลายทางชีวิตก็ปลายทางเนี่ยผมถึงบอกว่ามันใกล้จะเกิดกลียุค
5: โอ้โหมันเป็นอย่างพิเดชว่าตอนนี้นะครับมันไม่มีต่างกันเลยเขามาหลงไหลได้ปลื้มกับ60 40ใช่พอคนไปมันก็ถามแต่มีไหม60 40มีกูก็ซื้อพอไม่มีแม่งก็ไม่ซื้อแม่งก็เดินไปเลยพี
4: ่
5: แล้วเดี๋ยวมันก็เงินหมดแล้วแล้วเอกนิติบอกเอ้ยไม่มีเดี๋ยวเนี่ยเราลากไปแล้วมันจะไปต่อแล้วถ้าไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีเงินแล้วอยู่ยังไงอ่ะ
4: เราถ้าเราพูดให้เห็นชัดๆนะอาบนวดวันนี้ยังขาดทุนเลยไม่มีคนเที่ยว
5: เชื่อ
4: ไม่มีคนเที่ยวซ่องยังเปิดไม่ได้เลยตอนนี้
5: เ
4: พราะมันเธอเอามาขายกันส่วนตัวหมดอ่ะ
5: เออนี่มันต่างคนต่างขายวะนี่
4: มือถือหมดม
5: ือ
4: ถ
5: ือ
4: หมด
5: เ
4: พราะวันเนี้ยมันไม่มีทางไปกันหมดแล้วมันไม่มีทางไปหมดแล้วอ่ะมันแล้วรัฐบาลก็มีเรื่องแต่เรื่องแบบนี้แทนที่จะมีว่าหางานให้ประชาชนให้ทำมั่งหรืออะไรเขาต้องขวนขวายหางานแล้วพอนายกบอกจะเป็นเซนแมนซะเองเนี่ยก็จบไม่มีใครเป็นนายก
5: เอาทุกอย่างกระลาโหมก็จะเอาพานิชก็จะเอาค้างก็เอาอีกกู้เงินเอาเข้าไปโอ้โห
4: วัน14ตุลาวันใกล้เข้ามาแล้วล่ะผมว่าเหนื่อย
5: ถามพี่หน่อยเถอะวันนี้เขากู้เงินมาขนาดนี้กู้เงินเพื่อมาโปะงบประมาณ800,000 ล้านกู้อีก400,000 ล้านมาเพื่อจะมาเอาเงินมาให้ประชาชนไอ้คนละ40 60อะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละแล้วยังจะมาทำไอ้โซล่าอีก200,000 ล้านซึ่งมันไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วถ้าเกิดศาลไม่ผ่านอะไรจะเกิดขึ้น
4: ก็นี่ประชาชนเนี่ยมาจากบัตรเครดิตใช่ไหม
5: ใช
4: ่นี่รัฐบาลก็นี่เครดิตบัตรใหญ
5: ่เครดิตบัตรใหญ
4: ่คือรัฐบาลก็ต้องกู้แบบเครดิตการ์ดเหมือนกันเครดิตเหมือนกันไม่สนดอกเหมือนกัน
5: เออไม่สนดอกแค่บอก 1.2 เองโอ้โห 1.2 เองมันไม่ใช่ง่ายๆนะ
4: ก็ผมยังไม่ได้ยินคุณเอกนิติ
5: อ
4: ่ะเขาพูดเรื่องการหาเงินเข้าประเทศเลย
5: ไม่นี่มาเป็นตั้งเกือบปีไม่ได้บอกพูดสักอย่างเลย
4: แล้วก็ยังไม่ได้ยินใครสักคนพูดเรื่องการหาเงินเข้าประเทศเลยคุณสุภจีงานใหญ่สุดก็คือขายทุเรียน
5: เออขายทุเรียนขายอันเดียวเองแล้วเนี่ยเงาะแม่งเน่าที่หายว่าแม่งขาย
4: แล้วก็
6: มะพร้าว
5: มะพร้าวนะหอมไอเวนมะพร้าวก็หอมผมไม่ต้องไปขายเราแดกคนกันเองอยู่แล้วล่ะไอ้ห่าโอ้ยพี่แล้วมันไปไหนเงินมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนเนี่ยคือคนไม่มีเงินจริงๆแล้วทีเนี้ย
6: ไปดอกเบี้ยเท่าไหร
5: ่ดอก
6: ที่ทำกันไว้สมัยรุ่นทุกสมัยรวมๆกันแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร
5: ่
6: 60-70% อยู่เงินเดือนเงินที่งบประมาณที่ได้มาจากพวกได้มาจากการเก็บค่า7%เก็บทั้งหมดค่าพนักงานน้ำมันเนี่ยก็กลายเป็นเงินของประมาณประเทศส่วนใหญ่ก็ไปใช้กับเงินเดือนค่าราชการแล้วก็เป็นสวัสดิการ60 กว่า 70 กว่าแล้วก็เป็นดอกเบี้ยไม่มีเงินเหลือที่เป็นเงินสดที่ให้จับต้องได้เลยรัฐบาลไม่มีเงินตัวนี้เลยเพราะรัฐบาลเองก็มีไม่มีรายได้อื่นรายได้ที่มาจากลอตเตอรี่ก็ไม่ใช่ของรัฐละนะรายได้ที่มาจากการสื่อสารโทรคมที่เป็นรายได้มหาศาลเนี่ยอย่างพวกเราต้องจ่ายเนี่ยเราจ่ายไปไหนไม่ได้จ่ายเข้ารัฐนะจ่ายหาเอกชนหมดนะ
5: ใช่ก็ไอ้1,600ล้านที่มาทำเอไอภาคต่อในเงินจากกสทช.ให้เขาไปนะก็เงินที่เอาจากทีวีเราไปทีวีพี่เด็ดไปนี่แหละ
6: สมมติว่าเรายึดโทรศัพท์หมดเลยมาให้เป็นของรัฐคุณรู้ไหมว่าเราจะมีเงินเพิ่มรัฐบาลจะมีเงินรายได้เข้ามาอีกเป็นแสนล้าน
5: เชื่อเลย
6: ใช่
5: ไหมฮะแล้วให้เขาไปทำไมอ่ะมันเป็นสัมปทานนะ
6: ก็ให้เพราะนักการเมืองให้ไปไงนักการเมืองให้ไปแล้วนักเมืองก็ไปรอรับนะเราก็รู้หมดว่าใครเป็นใครแหละน้ำมันเนี่ยมันควรเป็นของชาติใช่ไหม
5: ใช่
6: วันนี้ก็เป็นของเอกชน
5: โรงการ
6: โรงการ
5: เป็นเอกชนหมดเลย
6: ไฟฟ้าไฟฟ้านี่ไม่มีทางเลยที่จะขาดทุนนะเราทำหนึ่งบาทเราขายบาทสลึงเราทำบาท50เราขาย2 บาทไม่มีเหตุผลที่ต้องขาดทุนเลยนะเพราะใครไม่ใช้ไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้
5: แล้วมีเจ้าเดียวไม่เหมือนอเมริกา
6: อยากขายเท่าไหร่ก็ขายตามนั้นใช่ไหมเพราะนั้นมันก็กลายเป็นของเอกชนอีก
5: ก็เนี่ยมันจะขึ้นราคา0.1, 0.2, 0.3, 0.4มันขึ้นเราทั้งนั้นเลยมันไม่เคยเอาเงินของพวกมันมาเลยภาษีมามันให้พวกเราเนี่ยวนกันเองดูมันทำ
6: ไอ้ทั้งด่วนเนี่ยมอเตอร์เวย์กี่เอ็มกี่เอ็มก็แล้วแต่เนี่ยแค่ปัญญาจะเก็บค่าผ่านทางให้กับรัฐบาลมันรัฐรัฐดีกว่าคำว่ารัฐบาลมันก็คือเรากำลังด่ารัฐบาลแต่รัฐเนี่ยมันควรเป็นเจ้าของถูกไหม
5: เป็นเจ้าของแต่บริษัทไปจ้างเขามาเก็บตังค์ทุเรียนไหม
6: เน
5: ี่
6: ยทั้งหมดไอ้ข้างทางนี่ก็เหมือนกันนะก็ข้างทางนี่ก็เหมือนกันที่การจะไปสร้างเรสแอเรียตามถนนก็มีคนผูกขาดหมดทำไมแล้วก็ขูดขาดไปเลยนะแล้วพวกนั้นก็ไปจัดแต่งงานมาเข้ามาหมดมันไม่มีอะไรที่มันเป็นรายได้ของประเทศเนี่ยมันเอาไปแบ่งกันเองหมดและที่แบ่งไปแล้วก็ไม่ได้หยุดก็มาหากินต่อเพิ่มอีก
5: ครับ
6: เนี่ย
5: เรื่องเรามีหนี้เยอะทำให้เราจนทำให้เราไม่มีอำนาจในการใช้จ่ายเงินรัฐบาลจะไปรอดไหมครับ
6: รัฐบาลอาจจะรอดแต่ประเทศไม่รอดรัฐบาลเขามีเงินนึกออกไหมแต่ละคนถ้าคุณแปลงออกมาสิจากทรัพย์สินที่เขาแสดงต่อสปปช.เอาเฉพาะที่เขาแสดงนะที่เขาซุกไม่เห็นนะที่เขาเก็บเป็นสมบัติอันอื่นไม่เห็นเอาเฉพาะที่เขาแสดงเนี่ยมันก็มากกว่าถ้าเอาเท่าทุกคนเนี่ยหารสองเนี่ยเราก็หมดประเทศไทยก็หมดหนี
5: ้เออหมดหนี้เลยใช่
6: หมดนี่แหละจะเอาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์20ของเศรษฐีไทยนะแล้วก็ขอเข้ามาครึ่งที่เขามีเขายังไม่จนเลยนะ
5: ยังไม่จนเลยใช่
6: ขอทุกอย่างที่เขามีเนี่ยนี่ครูเรือนหมดแล้วบ้านละ7,400,000เนี่ย
5: หมด
6: ใช้นี่ได้หมดก็เนี่ยวันนี้มันคนที่รวยก็คือคนที่เล่นการเมืองคนที่มีอาชีพก็ในการเมืองแล้ววันนี้ตั้งแต่ตำบลอบจ.เทศบาลทั้งหมดคนที่มีเงินคือนักการเมืองทั้งหมด
5: ใช่เลยแฟนๆไลค์เข้ามาถามเลยว่าพี่เด็ดเนี่ยพระร่วงกับชาติมาเกิดหรือเปล่าได้พูดไว้ว่า คอยดูนะใกล้ๆเลือกตั้งผู้ว่ากทมน่ะชัดๆจะเจอทุจริตอื้อซ่าเลยนี่พรรคประชาธิปัตย์ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ2วันก่อนออกมาแล้ว 40,000 การจัดซื้อ 40,000 โครงการไม่มีการประกวดราคาจิ้มเลยนี่มาแล้วมาแบบที่พี่ว่าแล้ว
6: คือถึงเลือกตั้งได้แล้วนะท่านผู้ว่าไอ้ 40,000 นี้ก็จะไหลไปปปช.
5: ใช่ใช่
6: ไหลไปในหน่วยงานที่ปาก
5: เรื
6: ่องนะแล้วถ้ามันอันหนึ่งมันเจ๊งมันโผเนี่ยนะก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วผมเชื่อผมก็เชื่ออย่างที่คือถ้ามัน 40,000 รายการมันไม่มีการประกวดราคาเลยมันไม่จะไปเสียงอะไรนะ
5: มันพูดไม่ออกเลยนะเนี่ยแล้วออกมาทีเนี่ยพี่เด็กเคยบอกไว้เลยตรงเนี้ยผมออกรายการเนี่ยบอกดูนะใกล้ๆมันต้องหาเรื่องทุจริต
6: แต่
5: นี่มันไม่หาเรื่องนะ
6: มัน
5: หาความจริงเลย
6: มันเป็นเรื่องเดียวที่จะบอกให้ประชาชนไม่เลือกชาติชาติได
5: ้
6: มันมีแผลเดียวความสามารถในการหาเสียงของชาติชาติการเล่นกับประชาชนการเล่นกับมวลชนเขาสมบูรณ
5: ์
6: เขาสมบูรณ์แล้วเขาก็ตัวเขาเองก็ปลอดภัยเขาก็อยู่ตามลายเขาแต่ส่วนที่มันถูกกล่าวหาเนี่ยกลายเป็นขบวนการกลายเป็นขบวนการทั้งหมดนะเนี่ยมันผมก็บอกแล้วว่าถึงเวลานี่ใกล้แล้วนะอีก28ก็อีก10วันผมว่าเรื่องมันก็จะมาอีกมาอีก
5: นี่เพิ่งไตเติ้ลนะเพราะพรรคปฏิบัติเพิ่งจะแถลง 3-4 คนมีคุณกรมีด็อกเตอร์การดีอะไร 3-4 คนอะไรเงี้ยโอ้โหออกมาอันนี้เลย
6: ก็ไปปัดเขาอยู่ที่กทม.มาก่อนไอ้คนที่เคยในรุ่นของเขาวันนี้มันก็โตขึ้นมาคุณชัดชาติเพิ่งอยู่4ปีเองแต่ปัดเขาอยู่มาชั่วชีวิตที่นั่นเพราะคนในกทม.เนี่ยมันของไปปัดเยอะกว่า
5: โอ้ก็ดูไอ้เขตจอมทองอะไรไอ้ร้านน่ะไอ้ร้านมาอยู่แต่ผมเต็มหัวจนไม่มีผมเสร็จแล้วที่ร้านนี้อยู่แล้ว
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำไว้มันปกปิดไม่ได้เพราะคนในนั้นมันดินเอประชาธิปัตย์เยอะกว่าเยอะกว่าแล้วก็อยู่4ปีมันก็เก็บหลักเลขของไปหมด
5: ทำไมนำโด่งขนาดนี้เขาถามว่าโพลของท่านผู้ว่าชาตินำโด่งคนเดียวเลยไปเกินครึ่งเลยอ่ะโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคู่แข่งไม่เข้าท่าหรือเปล่า
6: ผมบอกว่าก็ดีทำให้ประชาธิปไตยมันโตไม่ได้นี่คือคนไทยไง
5: นี่จะกลับมาว่าประชาธิปไตยปลายทาง
6: นี่ไงนี่ไงนี่มันถึงไปไม่ได้ไงเพราะเรามีความนิยมเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเหตุผลนะมากกว่าเหตุผลคุณชาติชาติเขามีลักษณะที่เข้ากับมวลชนได้ดีกว่าแต่ไอ้เรื่องนี้มันก็ละเอียดเกินไปที่จะเอาไปให้คนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางได้ขนาดนี้

0: ผมว่าแต่หลังจากท่านชัชชาติเป็นผู้ว่าคร
1: ั้
0: งใหม่แล้วเนี่ย
1: หนสอง
0: วิบากกรรมจะเริ่มมาตั้งแต่วันแรกเลยจากการขุดคุยเรื่องพวกนี
1: ้มานี่ขุดกันอุตลุดหมดแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะมาขนาดนี้เลย
0: แล้วก็จะมีการเข้าไปยื่นไปที่ปปช.อะไรวันนี้คือไม่สบายอย่างเก่าแล้วกันไม่สบายอย่างเก่า
1: น่ากลัวนะเพราะว่างบมันเยอะมากตั้งแสนล้าน
0: แล้วถ้าสกทั้งหมดกลายเป็นพรรคประชาชนคิดเอาเองแล้วก็มันสนุกแค่ไหน
1: เพราะงบประมาณอยู่กันหมดอ่ะ
0: เศร้าพามก็จะวุ่นวายไปหมด
1: มันเป็นการเมืองที่แปลกต้องถามผู้รู้อย่างพี่เด็ดเลยว่า50เขตเนี่ยชัวร์เขาได้เกือบหมดพรรคประชาชนได้เกือบหมดแต่ทำไมเรตติ้งที่เป็นผู้ว่ามันยังงอแงงอแงไม่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่เลยเพราะถ้าเบื่อให้สกสขอะไรเขามาเนี่ยไปเลือกผู้ว่านะประชาชนได้เลยอ่ะ
0: เราก็ต้องว่าเราก็ต้องไปด่าคนไทยนะว่ามันไม่รู้จักใช้สมองกันบ้างเลยมันก็ไปตามที่ได้ยินหูได้ยินยังไงก็เชื่อในเราตามนั้นจริงเนี่ยถ้ามันมาตามตัวเลขนี้ถ้าเป็นที่อื่นก็หนักละถ้าคนเชื่อว่า 40,000 โครงการที่ไม่มีประมูลเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่จะเอาเขาไว
1: ้พี่เรื่องจริงเนี่ยไม่จริงมันแม่งยื่นศาลแล้ววันนี้มันฟ้องแล้วฟ้องตายโอ้โหตัวดังๆออกกันด็อกเตอร์การดีอย่างเงี้ยพอสูงยาวข่าวดีของผมเนี่ยก่อนจาติกวันนี้อะไรโอ้โหออกมากันเพียบเลยโอ้โหตัวเจ๋งๆเลยแล้วออกตัวนี้เจ๋งด้วยออกเรื่องน้ำมันในหงิกแดกอยู่นี่นะโอ้เขาไล่โครงการเลย
0: เพราะนี่เราการเมืองก็ไม่รอดเศรษฐกิจก็ไม่รอดมันไม่มีอะไรรอดเลยวันนี้ผมถึงบอกว่าเราดูไปแล้วมันน่าวิตกอ่ะมันไม่มีช่องหายใจเลยอ่ะตอนเนี้ยทุกอย่างมันแย่ไปหมดเรามีที่ดินเราก็ไปเปลี่ยนเป็นทุนมาเพื่อเลี้ยงบริษัทไม่ได้แต่นี่มันต้องปิดบริษัท
1: ถูกต้องเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่เด็ดไม่ได้เลยตอนนี้มันไม่ยอมเลยมันบอกแม่ไม่ได้ลงแล้วจำนำด้วยเอากับแม่ดิ
0: ก็ไม่มีทางวันนี้ทองมันหมดคอไปตั้งนาน
1: ใช่ใช่แล้วแบงค์ชาติยังไปคุมมันเข้มมากเลย
0: เคยได้ยินคดีวิ่งราวไหมตอนเดี๋ยวนี
1: ้เออไม่มีเลยใช่เพราะไม่มีทองจะใส่
0: ไม่มีทองห้อยค
1: อ
0: ก็ไม่มีวิ่งราวว ันเนี้ยมีเรื่องยาบ้าไหมไม่มีเพราะไม่มีเงินซื้อยาบ้าแล้วยาบ้าหายไปเอง
1: ออโต้เลยนะเนี่ย
0: ออโต้ไม่มีเงินซื้อมันไม่ต้องสามสี่ร้อยหาที่ไหนไม่มีถูกยังไงก็มีคนซื้อ
1: ก็อย่างพี่เด็ดว่าเลยอาบอบนวดเจ๊งอ่ะ
0: แต่นี่มันยิงกันเยอะขึ้นไง
1: ยิงกันเยอะยิงกันชิบหายเลย
0: ทุกคนมันเครียดไงทุกคนมันไม่มีอนาคตไงหาอะไรก็ยิงกันหมดมีอะไรมักไม่รู้คนมันกำลังเรียกว่าสิ้นไร้ไม่ต่อน่ากลัวฮะ
1: น่ากลัวนะเราคุยถึงอาบอบนวดเพราะว่าเป็นเรื่องเอาคุยทางวิชาการนะพี่เด็กกับผมเนี่ยเราทันในยุคแรกต้องไปนั่งคอยนะห้องไม่ว่างโอ้ยเย็นนั่งคอยกันนานที่หมายกับห้องอย่าว่า
0: ขนาดมีเป็นดอกเห็ดนะ
1: เป็นดอกเห็ดนะทุกเพชรบุรีตัดใบทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยเข้าไปเอามาอาบเพื่อเดือดมาวัดผีหลอกโลกเลยมันเป็นไปได้ยังไงพี่เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
0: ก็คนไทยไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยเอาสมมตินะฮะรายได้ของร้านสะดวกซื้อตัวใหญ่เนี่ยนะรายได้เขาเนี่ย1 ล้านล้านบาทที่เขาขายนะ1 ล้านล้านบาทล้านทีถ้าสมมติว่ามันกลายเป็นบริษัทขายได้บริษัทละ1 ล้านบาทต่อปีนะมันก็เข้ากับเรามี1 ล้านล้านขายของถูกไหมฮะถ้าล้านเดียวเนี่ยขายได้ล้านบาทก็ติดเดือนละแสนว่างเถอะเขาก็เหลือ30,000นะเราก็จะมีร้านเกิดขึ้นเนี่ยอีก1 ล้านล้านร้านรอเรือเนี่ยนะทั่วประเทศ70 ประเทศมี1 ล้านลงไปที่นั่นมันก็มันเศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูดิมันก็เฟื่องฟูเพราะหนึ่งบริษัทก็ต้องจ้างคนงานมาจ้างคนทำงานนู่นทำของซื้อเข้ามีการไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆแต่เมื่อ1 ล้านล้านบาทมันเป็นของคนครอบครัวเดียวเนี่ยแล้วอีกล้านครอบครัวไม่มีรายได้

0: คือคำตอบ
1: โอ้โหใช่เห็นภาพเลยของเขาเลย
0: คำตอบ
1: เราได้เป็นพนักงานขายเขาอย่างมาก
0: ตัวเลขเขาชัดเจนนะทุกระบบรวมๆเลยร้านสะดวกซื้อใหญ่สุดเนี่ยตัวเลขมันออกมาเป็นทางการแล้วเปิดไปใน Google มันก็บอกเขาก็มีได้ล้านกว่าบาทแล้วมากขึ้นทุกปีนะมากขึ้นทุกปีแล้วก็ต่อวันรายได้ต่อสาขาเนี่ยต่อวันก็เป็นหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าเจ็ดหมื่นเนี่ยเจ็ดหมื่นมันก็70,000นะ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีร้านทำมันขายได้มีรายได้วันละ1,000 บาทเน
1: ี่
0: ยก็ขายของไปนี่ก็ร้านทำหายไปกี่ร้าน
1: โอ้โหใช่เห็นภาพเลย
0: เพราะนั้นเนี่ยเราผมไม่ได้ว่าเขาทำอะไรผิดกฎหมายนะเขาทำใต้กฎหมายทำตามภาวะการที่เขาต้องทำแต่พอรัฐเนี่ยไม่ได้ไปดูแลเรื่องพวกนี
1: ้
0: ไม่ได้คุมการเติบโตของพวกเขาไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันทำงี้มันทำให้อาชีพอื่นหายนะ1บริษัทมันก็ต้องมีคนดำเนินชีมีพนักงานมีคนขับรถมีอะไรก็ตามแต่1บริษัทก็ต้องใช้คน 5-6 คน
1: ใช่
0: ร้านบริษัทก็อย่าง 5-6 ล้าน
1: ใช่
0: เนี่ยตอนนี้จบนี
1: ่
0: มีรถคันมาคันนึงก็วิ่งส่งของตอนนั้นก็วิ่งเอาของลงเอาของขึ้นทุกอย่างเคลื่อนไปอยู่ในโปรแกรมหมดร้านไหนมีขายแล้วตกแล้วอะไรก็AIมันทำงานแทนหมดเขาก็ไม่ต้องมีพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องไม่ต้องมีพนักงานทุกอย่างมันบอกหมดระบบมันก็บอกหมดนู่นทุกหมดไปรวมศูนย์หมดการเมืองก็รวมให้กระจุกอยู่แล้วเศรษฐกิจยังไปกระจุกเข้าไว้อีกมันเผด็จการการเมืองก็มาแล้วเผด็จการประชาธิปไตยก็มาแล้วเผด็จการตะเกียบมันก็เลยกลายมากลายเป็นเผด็จการของเผด็จการแต่ที่มันรอกันอยู่เนี
1: ่
0: ย
1: แม่แฟนถามพี่เด็ดอีกว่ารัฐบาลเสี่ยหนูเนี่ยถ้าจะไม่มีผลงานแล้วไม่รู้จะทำอะไรไปต่างประเทศแม่งลูกเดียวเลยตอนนี้ไปเวียดนามกลับมาไปรัสเซียคือไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะทำและผลงานก็ไม่มีเพราะที่ผลงานก็โหลยโทษมีแต่กู้เงินมีแต่เรื่องจะมีก็เลยไปต่างประเทศไม่รู้เดียวเอางี้
0: ท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ท่านไม่ใช่เจ้าของพรรคภูมิใจไทยท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ท่านไม่ใช่เจ้าของพรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเมื่อเจ้าของพรรคภูมิใจไทยเขาจะบริหารให้พรรคภูมิใจไทยบริหารประเทศยังไงคุณอนุทินก็ต้องรอว่าเขาคิดยังไงถึงจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยทำให้การตัดสินใจของเขามันไม่ชัดเจนไง
1: เขาบอกย้ายรองผู้ว่าย้ายผู้ว่าคือคำตอบเพราะคุณอาทิตย์บอกผมไม่ย้ายแต่ผมต้องย้าย
2: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับฟังในช่วงที่2ของรายการครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก็ไม่รู้เราก็พูดเรื่องติดลบมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการมันก็ยังติดลบอยู
1: ่คนนี้เด็กเข้ามานี่มันด่ากันที่หายอ่านไม่ได้อ่านโดนปิดแบบรายการหมาแก่แน่มันด่ากันที่หายเลย
0: คือวันนี้ไม่มีครั้งไหนเลยที่สื่อแบบพวกผมเนี่ยจะสับวักสมานในการโจมตีนะถ้าใครไปชมพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยวันทุกวันรุ่งขึ้นไม่มีเรตติ้ง
1: เออใช่ใช่
0: เพราะนั้นพรรคภูมิใจต้องทำอะไรอย่างให้เรตติ้งมันเกิดทำยังไงก็ได้นะทำให้มันเกิดตอนนี้ถ้ายังไม่เกิดมันก็รอวันจบรอวันจบ
1: เขาก็ส่งมาเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเคยพูดว่าการที่ประชุมนะ มั่นใจจะย้ายผู้ว่าได้ยังไงในเมื่อรัฐมนตรีมหาดไทยยังนั่งหัวโดดอยู่นี้ตกลงแม่งย้ายทั้งหัวโดดเลย
0: ก็แปลว่ามันมีคนใหญ่กว่านายก
1: ก็นั่นน่ะดิก็นั่นน่ะดิ
0: ไปเหยียบตาปลาเขา
1: แล้วแล้วก็บอกไอ้คนที่ไปเก็บตังค์อ่ะไอ้คนที่ไปเก็บตังค์อ่ะสายตรงถึงได้ตำแหน่งดีขึ้นเนี่ยสายตรงเลยโอ้โหนะดีแล้วเราไม่ได้อยู่ภูเก็ตก็สงสารคน
0: ดีอย่างที่เราดีอย่างอะไรไหมที่พวกเราใกล้ตายไงเหมือนโอกาสพ้นทุกข์มันอยู่ไงเห็นไงแต่วันนี้ถ้าท่านกับผมอายุ21เราตายชักเลยไม่มีอนาคตจะทำ
1: อะไรเนี่ย
0: ไม่มีอนาคตถ้าทำอะไรเกิดเป็นร้อยตีวันนี้นะก็น่าจะเกษียณที่พันเอกเพราะถ้าไม่มีเส้นสายก็อยู่ได้แค่นั้น
1: ใช่เนี่ยเขาไปตั้งแต่พอพี่เด่นบอกเขาเลยบอกเลยว่าเอ็นเตอร์บันเทิงสายบันเทิงนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คือบันเทิงเนี่ยตอนนี้เป็นของเกาหลีของจีนหมดแล้ว
0: ก็คนไทยไม่มีเงินไงฮะก็เพื่อผมบอกว่าเราลงทุนไม่ได้ไงเราไม่มีเราไม่สามารถจะหาเงินมาเลี้ยงธุรกิจเราได
1: ้
0: ตอนนี้คนจีนเขามีคนจีนมาล้านคนเขาก็มีคนมาดูแลคนจีนล้านคนมีอินเดียคนอินเดียเขาก็มาดูแลพวกเขาเขามีทุนเนี่ยเขากู้เงินจากแบงก์เขาได้ของเรานี่ไม่มีสิทธิ์มีเงินเลยถึงเรามีเงินเราก็หากำไรไม่ได้เพราะว่าพอคนยิวเขาคุยยิวกันรู้เรื่องเขาก็ไปกินอาหารยิวฝรั่งเศสก็ไปกินอาหารฝรั่งเศสและคนไทยไม่มีกิจกรรมอะไรจะหยิบเงินมาลงทุนวันนี้มันไม่เป็นทุนอย่างทักษิณก็เคยดังก็ว่าเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
1: สอยชาชายก็เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ตอนนี้มันน็อกไงมันน็อกไว้เราหาเงินสดไม่ได้แล้วแต่เราต้องใช้จ่ายทุกวันไงน้ำมันขึ้นไฟฟ้าขึ้นค่าแรงขึ้นสินค้าพวกบริโภคขึ้น
1: แล้วเราก็ยังอยู่ได้นะไอ้งอกอหอขีมันบอกว่าจะให้ค่าไฟถูกค่าน้ำมันถูกมันขึ้นเราก็ทำอะไรมันไม่ได
0: ้มันก็อยู่กันแบบว่าอย่างเดียวก็คือพวกเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นไม่มีกินแต่ตอนนี้ไม่มีใช้เป็นหนี้เป็นสินอะไรก็มากมายแล้วก็อย่างนึงที่เราทำให้พวกเรามีความสุขก็คือถ้าจะล้มละลายก็โผล่3 ปี3 ปีมันก็โอเคถ้าล้มละลายเพราะนั้นแบงก์ก็ไม่กล้าให้กู้เพราะถ้ากู้มันก็ล้มละลายกันหมดกูก็ขายของหายได้แต่เองไปเข้าคุกอยู่3 ปีไม่เข้า36 เดือน
1: ใช่
0: ก็จบดังก็ไม่กล้าปล่อยเลยก็กฎหมายมันเอื้อแบบนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็เพื่อนเพื่อนเราอะไอ้ที่ชอบเปลี่ยนชื่อถามบอกว่าเฮ้ยเพื่อนแม่เปลี่ยนชื่อแล้วเท่เลยไปหาอาจารย์ไหนวะอาจารย์ไหนอาจารย์เฮียอะไรสารสั่งกูทำไมล้มละลายพอกูหายกูเลยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลย
0: แล้วกลับไปเหมือนเดิม
1: เอาเขาเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยแม่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเลยอ่ะแล้วมันเปลี่ยนแบบพี่เด็ดไม่ต้องคิดว่ามันเปลี่ยนไปเลยมันไม่เปลี่ยนเอาชื่อวิพิธธรรมราชื่อไทยโบราณเลยชื่อโบราณเลย
0: ก็พวกผมคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่17 ล้านมึงก็มาหาทางให้หน่อยว่าจะหาเงินไปใช้แบงค์17 ล้านผมบอกว่า17 ล้านเนี่ยถ้าเอาเดือนละล้านแล้วกันถ้าคุณต้อง36 เดือนคุณหาเงิน36 ล้านเนี่ยไปจะใช้แบงค์แล้วคุณก็ไม่ล้มละลายนะแต่ถ้าคุณมีรายได้เดือนละล้านเนี่ยแล้วล้มละลายเนี่ยคุณเอาอันไหนผมก็เอามีรายได้เดือนละล้านแล้วล้มละลายเพราะผมไปใช้แบงค์36 ล้านแล้วผมก็เป็นต้องไปใช้หนี้อีก36 ล้านแล้วเขาบอกก็เท่ากับการที่เขาไม่ล้มละลายเนี่ยเขามีรายได้เดือนละล้าน
1: อ
0: ่ะใครจะอยู่นี่เราก็เอานะ
1: ใช่
0: มาให้เราล้มละลายแล้วให้เราเดือนละล้านเอาไหม
1: เอาที่มีเอาเลย
0: ก็กฎหมายไงกฎหมายมันไปเอื้อคนมีบ้านเช่าก็ไล่คนเช่าไม่ได้
1: แล้วบุกไล่ไปได้กักขังหน่วงเหนียวดิ
0: เนี่ยกฎหมายแบบนี้มันทำให้ทุกอย่างมันพังพินาศหมดมันพังพินาศหมดช่วยก็ช่วยไม่จริงเนี่ยอ้าวอยู่ดีๆจำนองมีปัญหามาแก้กฎหมายใหม่เขาขายฝากทีนี้ไม่ต้องจำนองเลยหลุดเลย
1: ณ วันเดียว
0: วันเดียวว
1: ันเดียวหลุดเลย
0: ช่วยคนจน
1: ช่วยคนจนคุยกับคนรวยนี่ออโต้เลยนะ
0: นี่คือพวกไรเดียงสาเป็นรัฐบาล
1: รุ่นผมมีทั้งคนรวยคนจนคนจนเป็นหนี้20กว่าล้านนิดนิดโดนฟ้องล้มละลายนะก็เลยยึดทรัพย์ไปหาเพื่อนที่เป็นคนรวยดังในสังคมเลยไอ้คนรวยนี่ดังบอกเอามาเลยเพื่อนมาคุยกันเลยเรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมสาธิตด้วยกันไอ้นี่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นหนี้อย่างนี้จะมาปรึกษาหน่อยว่าเนี่ยจะมีทางหาเงินได้ไงมันบอกตกลงนี่มึงไม่มีทรัพย์สินเลยแล้วมึงกู้แบงค์ได้20ล้านแล้วจะล้มละลายกูขอคุยกับมึงนานหน่อยนะมาถามว่ามึงหาเงินใช้ไม่ใช่กูจะถามมึงว่ามึงไปกู้
0: ได
1: ้
0: ยังไง
1: กูจะไปบ้างมันบอกมึงเก่งที่หมายแล้วมึงได้ยังไงวะเนี่ยไอ้ห่าแค่3ปีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมี3ปีอยู่เมืองไทยมีอดตายอ่ะ
0: มันมีบริการ
1: มี
0: คนที่เขามีอยู่ในแบงค์นี่แหละเขาเอารันเงินให้เพื่อให้เกิดเครดิต6เดือนต้องขอดูย้อนหลัง6เดือนเขาก็รันบัญชีให้ไปปีนึงแล้วก็ให้กู้แล้วก็ล้มไป
1: แล้วอย่างคนเอาอย่างรุ่นเรารุ่นผมรุ่นน้องพี่เด็กหน่อยเนี่ยแล้วก็ในกลุ่มเราเนี่ยถามว่ามันล้มอะไรมันอดตายไหมมันไม่อดแม่งมาแดกข้าวบ้านพี่เด็กทุกวันมันมีกินอยู่แล้วมันมาเลยโอ้โหครบเครื่องเลยกูแดกแม่งได้ทั้งวันทุกวันอ่ะ
0: มันมีบริการ
1: เออมันจะไปกลัวอะไรอ่ะ
0: เขาแบงค์เขาก็กลัว
1: เออ
0: มันมีบริการนี่คนในแบงค์ก็ไม่มีกินเมื่อไหร่
1: เออ
0: มาอ้าวผมมีเงินผมมีเตรียมไว้5ล้านผมมีคนรออยู่ผมก็หมุนเวียนให้แล้วผมเป็นคนอนุมัติเนี่ยก็บัญชีถูกต้องเงินหมุนเวียนถูกต้องทุกอย่างถูกต้องผมเซ็นแป๊บจ
1: บรู้สึกยังไงบ้างครับรอบสุดท้ายเลยตอนนี้เกาหลีเขากล่าวหาว่าเราเนี่ยศูนย์กลางฟอกเงินสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นในเขมรเลย
0: อ๋อเขาไม่ได้กล่าวหาเขาพูดเรื่องจริงกล่าวหาไม่รู้จริงไม่จริง
1: เออกล่าวหาโอ้ยจริงไม่ได้ใช่ใช่กล่าวหาไม่รู้จริงไม่จริงไอ้นี่เขาไม่ได้กล่าวหาเลยเขาบอกมึงเป็นเลยใช
0: ่
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต
0: ้เรื่องจริงอย่างเนี้ยอ้าวสุริยะบินไปมาเลเนี่ยไปขอเจรจาเรื่องกุ้งหอยปูปลาทำไมเขาไม่ซื้อเราอะไรกุ้งอะไรไม่ซื้อเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็ทำให้สินค้าที่เขาส่งมาไม่เข้ามาขายเมืองไทยเน่าคาด่าน
1: เนี่ยปลากระพงไอ้เหี้ยอะไรจะทำเขาอ่ะ
0: เอ้า
1: เออ
0: ก็ทำไมไม่ดูตัวเองก่อนละไอ้ปลาที่เข้ามาแล้วเขาลงมาเน่าเนี่ยเขาทำผิดตรงไหนวะก็แค่เขาไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าวะไม่จ่ายตรงหรือเปล่าไม่จ่ายเบี้ยใบในทางหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปกัดกับเขามาพังถ้าคุณทำอย่างนี้กับเขาเขาก็ทำกับคุณมั่งก็จบ
1: เรียบร้อยเลย
0: คุณไม่ดูตัวเองคุณวิ่งบินไปเลยคุณไม่ดูไม่ดูในต้นเหตุที่ทำเขาพังไว้ก่อนเนี่ยคืออะไร
1: เนี่ย
0: ผมเป็นนักข่าวมาถึงวันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ประชาชนเบื่อนักการเมืองอย่างเรียกว่าเข้ากระดูกดำ
1: ได้ยินเรื่องนักการเมืองอยากจะอ้วก
0: เข้ากระดูกดำ
1: มันกินกันแหลกลาน
0: ดูวิธีการที่เขาเล่นการที่เขาสามหาวการที่เขายังไม่ยินล่ะการที่เขาตอบแบงเนี่ยมันเต็มหน้าจอไปหมดอ่ะมันทำให้คนที่ดูแล้วมันเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียน
1: อ
0: ่ะผมว่ามันแล้ววันนี้พอไปดูเสร็จปั๊บพวกนี้ก็โอ้ยมีงานปาร์ตี้การมีเครื่องบินส่วนตัวบินกันบ้านไหนพวกเราไม่มีเงินผ่อนมอเตอร์ไซค์
1: ยังไม่มีเลย
0: เนี่ยผมว่าถ้าเขายังเล่นกันอย่างเงี้ยมันไม่มีทางไปมันเป็นประชาธิปไตยที่ปลายทางจริง
1: ๆปลายทางจริงๆใช่
0: เนี่ยผมมันไม่มีทางออก
1: มันเป็นการทำให้ประชาชนที่โหยหาประชาธิปไตยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถึงกับเลอะเลยไหมโอ้กูเบื่อประชาธิปไตยเลยนะตอนเนี้ย
0: คือตอนผมเด็กๆนะฮะมันก็มีทนายความมาเป็นสสนะมีครูมาเป็นสสเข้ามาก็เป็นปากเสียงมันจากคนธรรมดาแต่วันนี้มันเป็นผู้รับเหมาหมดเลยตั้งแต่เลือกตั้งท้องถิ่นจนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคือผู้รับเหมาทั้งหมดลองดูเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ใช
1: ่ตั้งแต่นายกอ่ะ
0: หมดเลยถ้าเรานึกถึงระดับว่าการคนดังทั้งหมดเนี่ยนะคือผู้รับเหมาซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถ้าไม่รับเหมาสร้างถนนหนทางก็เป็นผู้รับเหมาเรื่องสัมปทานสัมปทาน
1: ไฟฟ้า
0: หมด ไฟฟ้า
1: พลังงาน
0: เรียกหมดเพราะนั้นวันนี้ไอ้ที่ชาติมันไปไหนไม่ได้เพราะมันมีกาฝากเนี่ยเกาะต้นเขียวปีเลยเต็มต้นไปหมดให้ใบต้นไม้ไม่มีใบเหลือเลยแม้แต่กาฝากทั้งต้น
1: กาฝากดูดหมด
0: ไอ้แบบนี้มันอยู่ยากนะผมนึกว่าวันนี้เรามาเร่งไปหาปลายทางกันแบบตั้งอกตั้งใจเลยอ่ะตั้งอกตั้งใจเลยยังเมื่อวันนี้เองอ่ะที่ในสภาเขาก็จะขอให้มีการไปตรวจสอบเรื่องไอ้AI พาสปอร์ตโอ้ขวางไม่ให้ตรวจสอบไอ้อย่างเงี้ยมันเท่ากับสารภาพนะ
1: สารภาพใช่ก็ว่ากูไม่ตรวจ
0: ก็ไม่ให้ตรวจก็แปลว่าสารภาพใช่ไหมสารภาพเพราะถ้าให้ตรวจไปก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พอไม่ให้ปั๊บมันก็เท่ากับสารภาพทันทีอย่างเงี้ยยังไงท่านปลัดบอกว่าถ้าเขาหัวกันผมจะรู้ได้ไง
1: อันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นประหลาดไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ประหลาด
0: ถ้าเขาหัวรับหลังผมจะรู้ได้ไงอย่างนี้ก็ค่ากับคุณสัมภาษณ์ว่ามีการหัวดิ
1: ก็ถ้าเขาตอบยอมรับเลยว่าเขาหัวกัน
0: นี
1: ่แต่ไม่ได้มาหัวต่อหน้ากูเพราะนั้นกูก็ไม่มีปัญหา
0: แต่ในความเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็กลัวเป็นคุกตารางมันติดคุกตารางเขาก็ต้องเอาความปลอดภัยเข้าหาผมบอกวันนี้เราเร่งไปหาจุดจบกันโดยไม่มีเหตุผลเลยเราก็ชื่นชมนะกับประชาชนที่ตายนะแต่ถ้าถามผมความเห็นส่วนตัวผมวันนี้นะผมรับไม่ได้แล้วหนึ่งไม่ใช่รับไม่ได้เพราะเรารับไม่ได้นะเพราะเราอยู่ไม่ได้ด้วยเราจะทำหมากินยังไง
1: ในโซนแถบนี้ผมถามไปเด็ดเลยไอ้ที่ดังๆเนี่ยมันประชาธิปไตยไหมผมถามไปเด็ดก่อนว่าไอ้รัสเซียประชาธิปไตยไหม
0: รัสเซียเขาก็อยู่ตลอดชีวิตไปแล้ว
1: จีน
0: ก็ตลอดชีวิตไปแล้ว
1: เวียดนาม
0: เวียดนามก็ไม่เปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเขายึดประเทศได้แต่ครั้งนั้นเขาก็เป็นรัฐบาลมาตามถึงตอนนี
1: ้สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์ถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นการรัฐบาลเอาว่าพรรคเดียวผูกขาดดีกว่า
1: ผู้แทน100คนได้99คน
0: เขาเหม็นก็ไม่ใช
1: ่
0: ลาวก็ไม่ใช่
1: ลาวก็ไม่ใช่
0: ใช่ไหมอิหร่านวันนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่เนี่ยผม
1: เราจะโหยหาไปทำไม
0: ก็เนี่ยผมถึงบอกถ้าไปใจแบบนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นได้โอกาสได้โอกาสแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมถึงยังกล้าหาญชาญชัยต่อการทำให้สังคมมันดูแคลน
1: อ
0: ันตรายผมบอกวันนี้ปลายทางเต็มทนแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่เราก็มีแต่มันก็ไม่รู้ไงถ้าจะไปอย่างนี้มันก็คือตายแน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่และถามอีกว่าวันนี้ทำไมคนไทยถึงยอมขนาดนี้เขาจะเล่น AI พัสปอร์ต 1,600 ล้านทั้งที่ AI ไม่ต้องไปพัสปอร์ตกดไปวันนี้ก็ได้เมื่อกี้พี่เด็ดทำให้ผมดูก็ถามได้หมดแล้วแค่นี้กูพอแล้วกูไม่จะต้องเอาอีกเลยเขาก็ทำได้ไอ้นี่เขาก็ทำได้เขาทำได้หมดเลยแล้วอย่างนี้เราทำไมยังทนอยู่ได้น้ำมันขึ้นราคามันบอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องลอยตัวแพงที่ไหนเพราะน้ำมันลดราคามันบอกว่าต้องรักษาเสถียรภาพให้ลดตามราคาไม่ได้เอาไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็แย่เดียว
0: คือบรรยากาศตอนเนี้ยผมก็บังเอิญผมได้ทำงานนักข่าวเนี่ยก่อนวันมหาวิปโยคช่วงเหตุการณ์แบบเนี้ยกฎหมายที่ถูกย่ำยีอย่างเงี้ยเหมือนจอมพลหนอมกับพลเอกณรงค์อ่ะนะที่เอาป้อมตำรวจหรือป้อมตำรวจ
1: ที่เนี่ยสมัยก่อน
0: น้ำผึ้งหยดเดียวมันจุดไฟอันนี้นะวันนี้บรรยากาศวันนี้การย่อเย้ยกฎหมายก็ดีการเหยียบย่ำกฎหมายก็ดีมันคล้ายกับบรรยากาศของ4-5ปีหรือว่า3ปีก่อนเกิดวันมหาวิปโยคเพราะเราทุกคนเนี่ยกลัวกฎหมายถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: มันทำให้เราหมดตัวนะติดคุกนะ
1: ใช่
0: แต่ทำไมพวกเขาไม่กลัว
1: เขาไม่กลัวเลยก็ง่ายๆเขาบอกว่าทุจริตเลือกตั้งสวมองจากดาวอังคารยังเห็นแหวนเขาบอกไม่มีไม่มี
0: เอ้าประเมินไม่ได้ก็จำให้มันได
1: ้ประเมินไม่ได้คนยุค
0: ก็เนี่ย
1: คนประเมินอ่ะ
0: มันเป็นการย่ำยีสิ่งที่พวกเรากลัวเรากฎหมายก็ถ้าเรากลัวผีกฎหมายก็เป็นผีเพราะเรากลัว
1: เรากลัวใช
0: ่แต่พวกเขาไม่กลัวมันเพราะไม่กลัวเราก็มีความรู้สึกว่าม ันถูกเอาเปรียบไหมแล้วคันนี้ตอน14ตุลานะวันมหาวิโยค คนไม่ได้เหลือคนไม่จนนะครับ
1: ไม่จนนะไม่จน
0: ไม่มีใครจนนะ
1: ไม่มีใครจน
0: ข้าราชการนี่มีเงินเดือนอยู่ได้กินได้นะ
1: ประชาชนก็ซื้อง่ายขายคล่องในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: ฮะมีหมดร้านชงร้านชำตามถนนหนทางมีหมดแต่วันนี้มันกำลังแร้นแค้นสุดๆนะ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 HybridEmpower your journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วัยวัฒน
15: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยน
17: เปลี่ยนเศรษฐกิจ
16: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
20: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
19: แล้วพบกันนะครับ
21: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
22: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

นปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกับผมป๋าแหงและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายน2569สรุปข่าวภายในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเยอะแยะเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงก็มีข่าวอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นสองพื้นที่ด้วยกันที่กรุงเทพที่หนึ่งที่เส้นทางรถไฟเชียงใหม่เชียงรายที่หนึ่งโอ้โหก็ฝนตกฟ้าคะนองอย่างนี้นะครับก็ระวังด้วยระวังแต่อุบัติเหตุก็พูดยากเนาะอุบัติเหตุก่อนก็ป้องกันแล้วกันเนาะป้องกันตัวเองมีหมวกกันน็อกมีอะไรก็ว่าไปตรวจสอบพื้นที่เลยก็ว่าไปอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งที่กรุงเทพนะครับที่แยกหมอมีผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนเมื่อวานนี้หลายช่องหลายคลื่นหลายมีเดียก็รายงานสดกันนะครับก็รายงานสดตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเจษฎาไทยเศรษฐ์นะครับบุตรชายของท่านธดาชัยเศรษฐ์ก็ไปเป็นลูกพี่เป็นน้องนะฮะไปเรียบร้อยแล้วไประงับยับยั้งก็คือบอกว่าอย่าให้ผ่านตรงนี้นะชาวบ้านเราผ่านตรงนี้ระวังหน่อยนะส่วนที่อุโมงค์ร้อยหลวงก็เหมือนกันนะครับเสียชีวิตสองศพโอ้โหที่กรุงเทพหนึ่งที่นู่นสองการเล่าข่าววันนี้จะเป็นยังไงเนื่องจากมีข่าวที่น่าสนใจเยอะเหลือเกินฉะนั้นวันนี้ผมจะขอแบ่งข่าวไปพูดเป็นกระทรวงแล้วกันเนาะกระทรวงหรือเป็นเหตุการณ์แล้วกันนะว่ามีเหตุการณ์ไหนสําคัญอะไรบ้างให้เพื่อนทราบพอสังเกตและท้ายเบรก2เห็นทีจะต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเราเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียมีผลงานอะไรบ้างจะมารายงานให้ทราบและพาไปรู้จักกับ EEC หน่อยสิEEC ต้องขยายความมาอีกเยอะเลยผมสนใจ EEC มานานแล้วแต่ปรากฏว่าประชาชนเข้าใจเรื่อง EEC น้อยด้วยเบรก2

0: จะมาเล่าเรื่อง EEC ให้เต็มๆเลยนะครับกับท่านภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียไปประชุมอาเซียน and รัสเซียเนี่ยมีอะไรบ้างนะผลงานของท่านนายกไปรับปากอะไรกับปูตินในสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อ่อนไหวอย่างนี้ก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนครับราคาทองคำปรับเพิ่ม150บาทแต่ตอนนี้ก็ขอให้เรียนให้ทราบว่าราคาทองตกนะครับผมอ่านสูงสุด72,000บาทใช่ไหมตอนนี้ตกมาถึง6,500แล้วนะอ้าวราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ64,700บาทขายออก64,900บาทต่างกัน200บาทเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าราคาทองคำแท่งการซื้อขายนั้นไม่มีการคิดภาษีราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ63,399บาท12สตางค์ขายออกบาทละ65,700บาทต่างกันร่วม 2,000 บาทราคาทองรูปพรรณมันเคลื่อนมันสูงขนาดนี้จึงมีการคิดภาษีเข้าใจตามนี้นะราคาทองคำแท่งคุณจะต้องไปเสี่ยงเอาเองความเสี่ยงของคุณนั่นแหละคือภาษีที่คุณต้องจ่ายใครโชคดีบ้างถูกหวยรวยเบอร์บ้างงวดที่ผ่านมานี่เป็นที่ฮือฮามาก8448มีฮือฮาได้ไงแต่แฮกแม้จะฮือฮาอย่างนี้ก็ยังมีคนถูกรางวัลที่1และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยคุณศรีเมืองเจริญสิริอดีตรัฐมนตรีสมัยท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เกอายุจะย่าง84ปีแกไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่พูดง่ายๆเลยแหละซื้อลอตเตอรี่ถูกวันที่หนึ่งโอ้ตาลงตีครับไม่โชคดีแท้ถูกมาสองครั้งแล้วนะที่พูดเนี่ยถูกมาสองครั้งแล้วอ้าวก็ว่าไปถูกมาสองครั้งแล้วขอให้ถูกเป็นครั้งที่สามได้ไหมก่อนท่านจะมีอะไรไปเอาครั้งที่สามให้มันถมน้ำหน้ากองฉลากเลยสิท่านอยู่ทางอีสานเนาะทางอีสานก็ต้องข้ามฝั่งไปหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าประเทศไทยเราตอนนี้น้ำมันแพงยิ่งกว่าประเทศลาวอีกนะสปป.ลาวน้ำพันถูกกว่าเราทั้งที่มีไม่มีอะไรอะโรงกลั่นน้ำมันเลยไม่มีบ่อน้ำมันเลยถูกได้ยังไงหูพึงไหมหูพึงนี่ฟังอย่างนี้ขอพูดถึงลาวก็ต้องพูดถึงเขมรหน่อยใช่ไหมเขมรมีเขมรเห็นว่าคุณเซนโดนแล้วนะโดนอะไรอ่ะโดนลบคลิปเฟซบุ๊กลบคลิปอ่ะลบคลิปไปข่มขู่พรรคการเมืองใช้คำพูดหยาบคายมากนักลบซะเลยลบซะเลย อ้าวแถมหน่อยแถมเราแถมเขมรหน่อยอ่ะส่วนการประชุมรัสเซียอาเซียนนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปรัสเซียบอกว่ายังไงเดินทางไปวันที่16-17เนาะเราบอกว่ายังไงบอกว่าคณะรัฐมนตรีในนามของพรรคภูมิใจไทยต้องทำให้ไทยภูมิใจท่านหน่อยได้ไหมฉะนั้นเร่งทำฝีมือหน่อยเร่งทำงานหน่อยใน1ปีทำไม 1.6 พันล้านไม่พอจะเพิ่มให้ทำงานเขาใช่ไหมไม่ใช่ทำเงินเข้าใจตามนี้นะเข้าใจครับแล้วผมจะมีระหว่างเงินกับงานอันไหนจะทำก่อนกันครับนะเห็นไหมมันเหมือนอะไรอ่ะนี่จะให้ทำบุญก่อนค่อยถูกหวยหรือถูกหวยก่อนค่อยทำบุญคนหัวหมอก็ถามนี้แหละใจยังไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันถูกหวยก่อนได้ไหมจะได้เงินไปทำบุญทำเงินก่อนได้ไหมจะได้ทำงานเอาเงินมาก่อนได้ไหมท่านรับท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยครับจะไหนทำงานเถอะทำบุญสิจะได้ถูกหวยนะส่วนการไปเจอหุ้นมันเน็ตที่นู่นก็ไม่เป็นไรยังไม่มีอะไรอ่ะด้วยประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่าในเบรก2แล้วกันเพราะมันยาวนะยาวนะส่วนที่ยูเครนไปถล่มท่านบอกสบายดีไม่สบายดีจะกลับมาได้ไงเนาะสบายดีก็เราต้องลุ้นเลยเนาะว่าผู้นำประเทศเราเดินทางไปที่นู่นนะใช่ไหมโอ้ลุ้นว่าไงอ่ะโอ้หลายตำแหน่งแล้วนะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าให้ฟังเวลามีข่าวเครื่องบินตกอย่างเงี้ยโอ้รีบดูเป็นห่วงใยชาติบ้านเมืองล่ะไม่ใช่ตำแหน่งฉันได้เลื่อนแต่ว่างั้น อ้าวแหมตั้งแบบนี้เซลล์หนักจังอ้าวเช้าๆนี้ก็ขำๆหน่อยแล้วกันส่วนใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยากเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกตอนนี้ประกาศรับสมัครแล้วนะนั่นเป็นไงสีน้ำเงินส่งอสมไปสมัครไหมส่งสมกส่งอสมไปสมัครผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหน่อยจะหมดวาระแล้วแหมอสมถูกตั้งยำแซวแต่เช้าเลยสะดุ้งตื่นหน่อยเอ้าส่วนไทยแลนด์ AI Passport ผมคุยกันสัปดาห์ที่แล้วอยากรู้ความคิดผมเป็นยังไงไปฟังความไปฟังของเก่าไปอยู่ไปฟังย้อนหลัง FM 97 MHz ที่ออกทาง Facebook Live เนี่ยที่กำลังออกตอนนี้แหละไปฟังย้อนหลังก็จะรู้ว่ายังไงอย่างเงี้ยมันหลบเลี่ยงเก่งแค่ไหนเดี๋ยวมันจะถูกเด้งเหมือนหมาแก่เพื่อนผมทั้งที่ไม่เห็นด้วยแต่มีลีลาการพูดเนี่ยไม่โดนลบไม่โดนยกอ้าวว่ายังไงล่ะคุณพระเจ้าละอนันตสินหอบแฟ้มใหญ่เข้าไปชี้แจงให้ไปชี้แจงโจกตากันหลายชั่วโมงการชี้แจงคราวนี้ก็ชี้แจงสองคณะคือคณะของคุณโรมกับคณะคุณไอซ์รัชนกปรากฏว่ามีข้อพิรุธเยอะแยะโอ้ทำห้องประชุมแทบแตกโอ้สองคณะเนาะมารวมกันเนาะนะคุณสุภชัยใจสมุทรก็เลย walk out นะคุณสนธิยาสวัสดีก็เลย walk out คุณสุภชัยใจสมุทรไม่พอใจทำไมมาสองงานส่วนคุณสนธิยาบอกจุนไปว่าอะไรแหมท่านจอเข้าใจไหมนี่เขาออกมาจอเดียวแล้วเนี่ยท่านยังขนาดนี้แต่ออกมาสองจอทำยังไงอ่ะก็จะ walk out อีกwalk out อีกไม่เหมือนคุณธดาชัยเศรษฐ์เนาะผมไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์จังปัญญาผมคนอื่นเขาเป็น 4.0 5.0 หมดแล้วส่วนผมยัง 1.0 อยู่เลยฉะนั้นขอลาไปหาหมอดีกว่าน่ะเห็นไหมคนดีก็อย่างนี้แหละใช่ไหมเขาพูดตรงไปตรงมาแบบนักเรียนไม่ใช่ว่าจุนไปว่าอะไรแม่กูปัญญาน้อยจังแล้วก็ท่านประธานสภาก็ต้องมารับผิดชอบนะนั่นท่านโสพลสารามจะให้มาชุมสองคณะพร้อมกันได้ยังไงการประชุมสองคณะพร้อมกันในเรื่องของThailand AI Passport นี้หรือ THAI Passport นี้มีนัยยะสำคัญว่ายังไงแปลว่ายังไงก็แปลว่าจะยืดจะถ่วงไงในเรื่องเดียวกันคุยกันสองคณะได้ไหมสองครั้งได้ไหมคณะนี้จะสอบก็สอบไปสิทำไมต้องมาคุยพร้อมกันด้วยความหมายของกรรมธิการกรรมการของรัฐสภาก็มันเรื่องเดียวกันต้องไปเสียเวลาคุยยังไงก็ตอบเดี๋ยวก็ตอบเหมือนก็ตอบครั้งเดียวไปเลยโอ้ฝ่ายรัฐบาลก็อยากให้ยืดเนาะลูกของครูใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการดีเนาะจะให้จบเร็วได้ไงนี่ความหมายเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมความหมายเป็นอย่างนี้แหละนะนางสาวบุญทิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยดีก็บอกว่าโปร่งใสใจสะอาด 1,600 ล้านเนี่ยเลขว่าน่าจะออกเลยเลขเต็มๆเลขที่ไม่มีถ้าไม่คิดเลขศูนย์ก็162เนาะ162นะ162นะถ้าเลขมีเลขศูนย์ก็ 1,620 ล้านบาทนะบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณอนุทินนายกให้ท้ายว่ายังไงคุยกับชัยชนกทุกวันเรื่องนี้คุยเรื่องวางแผนหรอมันจะให้เรื่องนี้ทำผลประโยชน์ต่อประเทศชาติแน่นอนเดี๋ยวจะรู้ว่าประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือไม่มันอยากเล่าต่อเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มออกมาแล้วตามที่ตังหยำบอกไปแล้วฟ้องฟรีเอามาคิดตังเนี่ยมันทำได้ไหมพอดูแล้วกันพอดูต่อไปส่วนฟอเร็กซ์เป็นยังไงตอนแรกก็เป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมอะไรอยู่ดีๆกลายเป็นข่าวการเมืองไปซะแล้วตอนแรกจะไม่นำข่าวนี้มาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปแย่งซีนข่าวเพื่อนที่ทำข่าวเศรษฐกิจอยู่พอมาเกี่ยวกับการเมืองก็คือมาเกี่ยวกับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสของพรรคประชาชนมาไปเอี่ยวเรื่องอันนี้นั่น คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท่งก็บอกว่า DSR มาปล่อยชื่ออย่างนี้ได้ไงเสียชื่อเสียงเขาเสียชื่อเสียงพรรคนี่จะมาดิสเครดิตของพรรคหรืออย่างไรคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุเนี่ยเป็นยังไงบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ด้วยแหมไปฟอเลก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับแต่ไม่ใช่แลกเปลี่ยนเงินตราธรรมดานะแลกเปลี่ยนเงินตราธรรมดาเขาเรียกว่า exchange เรียกว่า exchange money exchange exchange money แลกเปลี่ยนเงินตราผมยกตัวอย่างง่ายๆ A คืออเมริกันแล้วกัน B ก็คือเงินบาทแล้วกันแล้ว O หรือว่า O คือเซ็นเตอร์ถ้าเงี้ยอยากจะไปอย่าไปเมืองนอกก็เอา A เอา B ไปแลกเป็น A เอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์นะแต่ระดับสูงกว่านั้นก็คือเอามีเงินหยวนจีนมี C ขึ้นมาอีกมี C มีเงินญี่ปุ่น J เจแปนขึ้นมาอีกฉะนั้นคนที่เขาเล่นการเงินระดับสูงเขาเอาเงินพวกนี้ไปแลกกันเพื่อได้ผลประโยชน์ความแตกต่างตัวนั้นอย่างเช่นค่าเงินบาทเราแข็ง32.25 บาทเขาก็จะเอาเงินดอลลาร์มาแลกของเราถ้าอยากจะไปญี่ปุ่นเอาเงินดอลลาร์มาแลกไทยก่อนแล้วค่อยไปแลกเงินญี่ปุ่นถ้าจะเอาทำนองนี้ฉะนั้นมีความคิดหลายซับหลายซ้อนเขาเรียกว่าฟอร์เรสแล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าฉันเก่งจริงการจะเก่งเรื่องนี้ได้นี่โอ้โหมันส่วนต่างเขามันบางทีอลิตบิดบางทีก็เจ๊งเข้าใจไหมบางทีเลขไม่ได้ก็เสียหายเอาไปเลขค้างไว้ไปเลขค้างไว้ก็เสียเข้าใจตามนี้แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแต่ให้รู้ว่าฟอเร็กซ์คือการแลกเปลี่ยนเงินตราสับไพ่เยอะๆมีไพ่52 ใบ52 ประเทศเนี่ยคุณจะแลกยังไงให้ได้เกิดกำไรสูงสุดต้องใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาเยอะฉะนั้นคนที่มีภูมิปัญญาด้านนี้จะต้องเก่งเรื่องการเงินการทองคือทำ currency exchange อย่างยาวนานน่าจะเป็นผู้จัดการแบงค์ระดับสูงการเงินระดับสูงเอานี่คือจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเพราะผมมันเอิร์ดวันนี้ไปมุ่งโฟกัสที่ EEC แล้วมันหลังจะมาฟอร์เรสต์เคยฟังฟอร์เรสต์เคยฟังส่วนที่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเป็นยังไงกระทรวงเกษตรที่จริงแล้วข้าวโพดอาหารสัตว์เรานำเข้าทุกปีนะครับฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องตื่นเต้นเพราะข้าวโพดอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองนำเข้าทุกปีเราผลิตไม่เพียงพอปลูกไม่เพียงพอต้องนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแค่ไม่ได้เป็นการแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่นำเข้าท่านจะไม่มีอะไรมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่บอกที่โม้บอกว่าเราเป็นประเทศเกษตรจะต้องปลูกพืชเนี่ยบางทีพืชบางอย่างเราก็ผลิตไม่พอเด้อส่วนที่ดินทำกินแถวทับลานก็ให้ไปดูซะเรียกร้องอีกแล้วสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศราคาปุ๋ยยูเรียท่านนายกรัฐมนตรีไปคุยกับรัสเซียเป็นแหล่งปุ๋ยยูเรียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก1 ใน 3 1 ใน 5ก่อนที่มีปัญหาเรื่องปุ๋ยใหม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ายังไงเล่าให้ฟังว่าตลาดน้ำมันในตลาดโลกมี2ที่ก็คือเวสเท็กซัสกับเบรนท์เวสเท็กซัสก็เท็กซัสก็รู้อยู่แล้วคือที่ประเทศไหนอเมริกาเบรนท์ที่ไหนที่อังกฤษเขาไปค้าขายกันที่นั่นแต่ตลาดกลางซื้อขายปุ๋ยเขาก็มีนะซื้อขายปุ๋ยเขาก็มีที่บอกแล้วพ่อค้าปุ๋ยจะไม่พยายามพูดถึงเรื่องนี้แต่การเขาค้าปุ๋ยคุณมีปุ๋ยอยู่ในมือคุณก็ขายไม่ได้ถ้าคุณไม่มีตลาดกลางก็เหมือนน้ำมันแหละไม่มีราคากลางจะขายได้ไหมล่ะบาร์เรลละกี่ดอลลาร์ละขายไม่ได้เพราะไม่รู้ราคากลางราคากลางของปุ๋ยยูเรียอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศอินเดียใช้ปุ๋ยมากที่สุดไม่ต้องบินไปถึงที่นู่นหรอกที่รัสเซียหรอกไปรัสเซียพ่อค้าปุ๋ยก็บอกว่าบางแง่มันบินไปก็ซื้อไม่ได้เ เพราะราคาก็อยู่ตรงนี้ตลาดกลางมาอยู่ตรงนี้อ้าวจบข่าวอ้าวส่วนเรื่อง EEC เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรียึดนะเขาว่ายึดนะเขาว่ายึดนะก่อนเดินทางไปก่อนเดินทางไปรัสเซียนะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการคือใครเป็นญาติพี่น้องกับปั๊มพีทีพีทีย่อมาจากอะไรย่อมาจากพันไทยพีทีย่อมาจากอะไรพิทักษ์พิทักษ์คือใครน้องชายคุณพิพัฒน์ใจตามนี้นะพีทีพีทีคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการไม่ได้คนรวยมาก่อนเป็นผู้ที่ค้าฐานมาก่อนนะค้าฐานที่เอาไปใส่กับเรือน้ำมันนะทางสิงคโปร์ทางช่องแคบมะละกาทางนู้นน่ะท่านต่อสู้ชีวิตมานานตอนนี้ท่านเกือบ80ปีแล้วนะแข็งแกร่งอย่างเงี้ยนะท่านอายุมากแล้วนะนะอ้าวเดี๋ยวไปขยายความให้ฟังว่า EEC มีความสำคัญอย่างไรนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลจึงดึงมาดูแลเองและท่านบอกว่าถึงคิวของการตลาดแล้วนะเห็นไหมไอ้คำว่าการตลาดนี่แหละทำให้กระผมเองต้องไปหยิบยก EEC มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเด็กต่อไปเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังจอยยอนะไม่ใช่จุนจ้านนะจอยยอใจเย็นเย็นมียอด้วยส่วนที่กระทรวงพณิชย์ว่ายังไงที่กระทรวงพณิชย์มีคนประกาศหาท่านรัฐมนตรีหลายเฟซบุ๊กประกาศหามาหลายวันแล้ว2เป็นเดือนแล้วมั้งประกาศหารัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ว่าหายไปไหนราคาของก็ขึ้นราคาอะไรก็ขึ้นเยอะแยะโอ้มันจะแพ้เวียดนามแล้วนะอ้าวเห็นมั้ยอ้าวไม่ใช่แค่ประชุมแล้วก็ราคามันไม่มาค้าไม่ขยับเราเข้าเกณฑ์ยังผมก็ขอประกาศแก้ต่างให้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไปก่อนแล้วกันการที่ราคาเข้าเกณฑ์มันขึ้นราคาเป็น50 60บาทนั้นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมราคาสินค้าแพงเป็นขยับตัวขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยไหนอ่ะสมัยโควิด19ที่เราไปรับเงินจากบิ๊กตู่บิ๊กตู่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นไหมที่ใช้เงินผ่านระบบของออนไลน์นี่แหละเงินช่วยชาติเงินฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่เหอะนั่นแหละคนละพันบาทบ้างอะไรบ้างมันทำให้นะมันทำให้พ่อค้าขยับขึ้นราคาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วบรรลัยแล้วพ่อค้าเขาบอกรัฐบาลจ่ายเงินเล็กๆไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้มันเป็นเช่นนั้นแหละฉะนั้นมันจะแพงไปอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่เชื่อลองทำไทยช่วยไทยพลัส2นี่ราคาก็ขยับขึ้นไปอีกคอยดูขยับขึ้นไปอีกไล่ตามจับก็ไปอีกจนนี้จนราคาเข้าแกมันขึ้นไปแล้วฉะนั้นจะโทษคุณสุภจีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันเป็นเราจะโทษรัฐบาลยุคนั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินเนาะก็มาช่วยเงินแต่พ่อค้าก็หัวสายหัวสูงอ้าวว่าไปนั่นแหละมันพ่วงมาอย่างนั้นแล้วจะให้ทำยังไงยกเลิกไทยช่วยไทยพลาดไหมล่ะเงินจะตกลงมาไหมล่ะยังไม่มีใครพูดประเด็นนี้ไม่มีใครพูดไปดูเถอะขึ้นใครขึ้น5บาท10บาทรอก่อนไปก่อนมาซื้อเหล้าซื้ออันนั้นแหละอันนั้นแหละนั่นแหละเขาพูดมานานแล้วแต่ไม่มีใครฟังในประเด็นนี้อ้าวส่วนที่กระทรวงแรงงานว่าไงกระทรวงแรงงานกำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญก็มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในมาตรา3339และ40และใครอ่ะก็คือคนที่เป็นนายจ้างนะนายจ้างไปศึกษาหน่อยเขาเชิญชวนว่าบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญไปใช้สิทธิ์ 2.9 ล้านล้านบาทนะเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ย 2.9 ล้านบาทแล้วนะประกันสังคมมีเงินกองทุนอยู่2กองทุนกองทุนประกันสังคมกับกองทุนฟื้นฟูนะกองทุนฟื้นฟูเนี่ยฉะนั้นช่วยไปดูเงินหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาทำปฏิทินนะคุณจะไปว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาไม่ได้นะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอนนี้กำลังเร่งทำอะไรเร่งเรื่องแรงงานไปต่างประเทศเรื่องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไปดูซิไปต่างประเทศไปเก็บผลไม้บุรีนี่ต่างประเทศแล้วถูกโกงไปถูกจับไปได้คนโกงประเทศไทยเนี่ยถูกจับไปแล้วถูกจับไปแล้วแล้วจะเดินแคนนอนมาท่านสุชาติชมกลิ่นว่าจบไปแล้วท่านสุชาติไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของบริษัทแรงงานไปนะเอ้าไปต่างประเทศผมไปคลิกดูนะคลิกดูว่าเอ๊ะเงินกาเข้าประเทศมากแค่ไหนแรงงานต่างประเทศทิ้งส่งไปเพราะว่าแรงงานในประเทศนี่ เริ่มตกงานน้อย0.1เองนะเราไม่มีคนตกงานนะประเทศไทยเนี่ยโอ้มีคนทำงานทำการเยอะไม่มีคนตกงานนะฉะนั้นก็เลยส่งแรงงานไปต่างประเทศดีกว่าในแรงงานต่างประเทศอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยรู้ไหมที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศเขาเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศอะไรประเทศอินเดียนะส่งแรงงานไปต่างประเทศไปค้าแรงงานต่างประเทศอันดับหนึ่งอันดับสองคือจีนนะจีนก็ส่งแรงงานไปค้าแรงงานต่างประเทศเหมือนกันนะเราอยู่อันดับที่20มั้งประมาณขนาดแล้วน่ะ20อัพน่ะแต่ขนาดที่20เรานำเงินตาเข้าต่างประเทศตั้งร่วม300ล้านบาทนะ2ถึง300ล้านบาทนะแพงกว่าสินค้าเกษตรบางตัวนะรายได้มากกว่าสินค้าเกษตรบางตัวนะเอาฉะนั้นแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงสำคัญมีการอบรมสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ประเทศหนึ่งที่โต๊ะใจเลยโอ้โปรตุเกสเราก็ไปเลยเนี่ยผมก็เดินไปถามท่านนายกนายกเดินส่งคนงานไปทางประเทศคุณอรัญญาคุณแม็ปบอกว่าโอ้บางแห่งทุกประเทศเราส่งไปหมดส่งไปเบิร์ดเลยแต่ถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีนะให้เอกชนส่งดิรัฐบาลจะไป G2G ไม่โตหรอกนะอ้าวแวะไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมหน่อยกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีเรื่องเยอะชิ้นคือหยวนเหล็กที่ทำให้สตง.ถล่มเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้จะมีปัญหาต่อไปเยอะเพราะอุตสาหกรรมไปตรวจแล้วมันไม่ตรงเป้าเหล็ก40,000เส้นน่ะหายไปไหนอ่ะถล่มมาแล้วหายมันทำให้นึกถึงนิทานอีสปหรือไงหนูกินเหล็กอ่ะหนูกินเหล็กอ่ะแล้วบางทีเราพูดเราเก่งจะพูดนั่นหรือเปล่าพูดเก่งจะพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเอาถูกแซวอีกนะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณซาบินดาบอกว่ายังไงบอกว่าที่ประเทศกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมหรือยูเนสโกแล้วไม่กระทบต่อประเทศไทยไม่กระทบต่อประเทศไทยจริงนะส่วนกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนี่กำลังจะแยกอยู่ผมเห็นด้วยตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตั้งกระทรวงนี้ใหม่ๆแล้วกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนี่มันไม่การท่องเที่ยวและการกีฬามันไม่แมทชิ่งกันเลยการท่องเที่ยวมันน่าจะไปอยู่กับวัฒนธรรมเห็นไหมเขาจะแยกกันแล้วนี่อันนี้เห็นด้วยส่วนที่ภูเก็ตถูกถล่มเยอะเลยถูกถล่มเยอะผู้ว่ายผู้อะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้กำลังไปจัดระเบียบสังคมก็ยกเครดิตให้2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยทำไมต้องยกเครดิตให้โอ้ก็ต้องเอาใจเขาหน่อยว่าเขาเป็นลูกเทพเข้าใจไหมก็เป็นลูกเทพ2คนเนี้ยคนอีกคนหนึ่งหัวหน้าลูกเทพก็คือคุณชัยชนกไงก็ชอบเรียกตัวเองเป็นลูกเทพเป็นพวกเขาไหมล่ะจะเป็นพวกลูกเทพเขาก็ทำงานง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ลูกเทพสองคนนี้ไปจัดการที่เกาะสมุยไปย้ายผู้ว่าพ่อเทพว่าย้ายให้ย้ายผู้ว่าใช่ไหมย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าย้ายสลับตำแหน่งกันย้ายผู้ว่าคุณนิวัฒน์พงศ์สิทธิสาวพรออกไปเอาคุณโชติรินเกิดสมคุณโชติรินเกิดสมนี่อ่านมานานแล้วนะคนนี้ผมตามข่าวเขามานานแล้วนะเคยบอกว่านี่คนนี้ย้ายไปย้ายมาจากชุมพรจากนั่นจากนี่มาขึ้นมาเป็นไปภูเก็ตอีกแล้วนะแล้วย้ายอดุลชูทองย้ายธีรพงษ์ช่วยชูสลับตำแหน่งกับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานศิลป์แล้วก็นายรำดอนหะยีอแวเอาอะย้ายสลับเปลี่ยนกันหมดเป็นไงล่ะเป็นประหลัดก็เลยต้องเด้งไปด้วยย้ายได้ดีถ้าใครติดตามข่าวนี้ก็จะรู้ว่าย้ายดีหลายอย่างนะหลายประเด็นที่ย้ายแล้วดีว่าอย่างนั้นแล้วกันส่วนที่การเคลื่อนไหวที่มีอีกเยอะมีอะไรอ่ะมีการกักตุนน้ำมันการกักตุนน้ำมันคุณท่องอยู่ประธานสหพันธ์รถบรรทุกว่าเอาอยู่หายไปไหน10,000คันน่ะทำไมไม่มาแถลงไม่มาแถลงเอ้ามีเรื่องอีกเยอะนะครับสำหรับน้ำมันนะสำหรับน้ำมันคุณเอกนัทบอกว่าจะขึ้นที่ขึ้นค่าไฟฟ้าไม่เกิน400หน่วยนั่นตอนนี้ของงดไปก่อนได้ไหมน้ำมันต้องไปแก้ไขนะครับแก้ไขว่ายังไงอ่ะก็สปป.ลาวเนี่ยเขาราคาน้ำมันถูกกว่าเราคุณจะทำยังไงอ่ะถูกกว่าเราอ้าวนี่คือภาพรวมของปัญหาของประเทศไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะพ่อเทพลูกเทพโดนดังนั้น โดนทั้งนั้นลูกพ่อเทพคือใครพ่อเทพก็เอาก็เทพโหงามไงลูกเทพคือใครเอาก็บำโจกโบกไงลูกเป็นลูกเทพต้องลาออกจากนู่นแล้วเกิดปัญหาหมดทั้งพ่อเทพลูกเทพงั้นพักก่อนบีบต่อไปไปดู EEC กันแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับเป็นไงล่ะหีบพระรักไปร่วมมือคนตัดฟืนหีบพระรักไปร่วมมือกับ AI ลูกที่ไปร่วมมือกับ AI เป็นไงต้องตรวจสอบอีกแล้วนะต้องจอยอยอครับใจเย็นๆครับหรือความจริงก็ประจักษ์ออกมาการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไปจกตาเอ้ยไปคุยกับเอ้ยไปกอดคอเอ้ยไปกอดเอวเอ้ยไปกอดไหล่โอ้โหเห็นภาพสวยน่ารักมากมองแล้วมีความอบอุ่นมากมีความอบอุ่นมากเมื่อเห็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะและของท่านปูตินมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยเพราะปีหน้าจะครบ130 ปีโอ้130 ปีไม่ธรรมดานะทำไมบอกว่า130 ปีไม่ธรรมดานู้นตั้งแต่รุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่ห้าเห็นไหมที่บอกว่าเก่งเนาะเห็นไหมเดินทางไปที่นู่นเพื่ออาณานิคมอยากอาณานิคมต้องเอารัสเซียมานั่นแหละภาษาของรัสเซียเดี๋ยวปีหน้าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใหม่เนาะแต่ตอนนี้ท่านไปประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียไทยรัสเซียนจอยคอมมิชชั่นนะมีความร่วมมืออะไรบ้างหนึ่งทางด้านการเมืองและความมั่นคงมีพลังงานสะอาดมีแก๊ส LNG และสินค้าอย่างเช่นปิโตเคมีและก็ปุ๋ยขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งด้านการทหารด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา2ด้านเศรษฐกิจทำอะไรบ้างการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศไทยรัสเซียนั้นมีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจึงถือว่าน้อยน้อยจริงๆครับน้อยจริงๆน้อยมากอยากจะให้ขยายอีกฉะนั้นนะอีกไม่นานภายในเดือนตุลาคมปีนี้จบก็จะมีการพูดคุยกันอีกการประชุมรัสเซียนไทยอินเวสเมนต์ฟอรัมเห็นด้วยเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเยอะเหลือเกินด้านความร่วมมือเวทีปหุภาคีนั่นท่านนายกรัฐมนตรีเราขอขอบคุณประธานาธิบดีปูตินที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะส่งเสริมเศรษฐกิจด้านดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานนะซึ่งเศรษฐกิจดิจิตอล AI นี่มีความจำเป็นมาร่วมกันต่อต้านสแกมเมอร์หน่อยได้ไหมนะโอเคด้าน CC นี่เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นไงปีหน้า2570เนี่ยปี69ใช่ไหมปีหน้านะแล้วนะปีที่ผ่านมานี่มาเที่ยวกลุ่มที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุด2ล้านคนนี่เป็นคนที่ไหนอ่ะรัสเซียนะรัสเซียนะเคยเล่าให้ฟังแล้วเล่าฟังอีกทีซิตัวแหมไปที่พัทยามีถนนรัสเซียมีซอยรัสเซียอยู่ชื่อรัสเซียเลยมีโรงแรมรัสเซียอยู่เลยที่ชอบบอกว่ามีชนรัสเซียมีอิสพลเยอะแยะเข้ามาทั้ง2ล้านคนนะคุณไม่ใช่มาที่ขี้นะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับมันจะมากินผัดไทยกลับนะกินอะไรเยอะกว่านั้นนะฉะนั้นก็อยากจะให้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเพลงดนตรีใช่ไหมเราเคยฟังเพลงรัสเซียบ้างไหมเคยดูหนังรัสเซียไหมดูที่ฮอลลีวูดดูหนังรัสเซียบ้างดูซิมันจะมีแบบจิมบอลสนุนเจ็ดไหมหนังฮอลลีวูดเนี่ยเห็นรัสเซียเป็นผู้ร้ายอยู่เลยดูซิว่าพอรัสเซียสร้างจะเห็นอเมริกาเป็นผู้ร้ายบ้างหรือเปล่าเขามีของดีนะเรือเติมน้ำอูอย่างเงี้ยเห็นไหมอ้าวคอยดูต่อไปไอ้อะไรอ่ะสวรรค์เล็กเนี่ยที่ระบำนกนะนกกระยางสีขาวนั่นแหละของเขานะอยากดูอีกเหมือนกันดูแล้วมีความสุขเขย่งขาเต้นเนี่ยอ้าวนั่นแหละเดือนตุลาเดือนตุลามีความคิดเห็นแล้วก็เอาไปใส่ตรงนั้นรัสเซียผมก็เห็นด้วยนะครับเราจะน่าจะเพิ่มบทบาททางการทูตและการเศรษฐกิจกับรัสเซียให้มากขึ้นอ้าวมาถึง EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเกิดขึ้นมาสมัยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมขอเล่าให้ฟังไตเติ้ลก่อนอย่างนี้นะครับตอนที่ทำแผน20ปีของประเทศไทยนั้นระเบียงเศรษฐกิจ EEC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำวันนั้นผมไปนั่งคุยกับท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเห็นหนังสือหนาเอาเป็นศอกแล้วกันใหญ่ขนาดนี้โอ้อันนี้แผนแผนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแผน20ปีประเทศชาตินี่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วครับท่านขอยืมอ่านหน่อยได้ไหมผมมาอ่านต่อหน้าเขา เขาเห็นผมสนใจบางอย่างมันเยอะขนาดนี้ผมไม่อ่านหรอกบางอย่างเอาไปอ่านเลยฉะนั้นแผนประเทศชาติ20ปีผมเชื่อว่านักข่าวหลายท่านไม่ได้อ่านแต่กลายเป็นนักวิจารณ์ไปหมดทำไมผมจะพูดอย่างนั้นผมเอากลับมาบ้านแล้วผมก็นั่งอ่านนั่งศึกษาทุกแผ่นทุกใบทุกใบมันจะหนาขนาดไหนก็จะอ่านอยากจะรู้ความคิดของคนระดับมันสมองของประเทศคิดถึงประเทศไทยยังไงดีมากๆจนเกิดเป็น EEC รู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วกับประเทศไทยเป็นไงขนาดขนาดนี้ขยันอ่านไหมเพื่อนที่เป็นสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยให้เฉพาะข้าราชการดูให้ข้าราชการดูให้ข้าราชการแจกก็เฉาะระดับสูงเพราะมันหนามันเยอะหรือจะถูกพักการเมืองบางพักก็พิมพ์แจกทำไมมันหนาอย่างนี้ทำไมไม่ไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์จะไปดูยังไงหนาปึกขนาดนี้อ่ะและตอนนั้นก็ทำให้ทราบว่า EEC มีความสำคัญเนื่องจากบิ๊กป้อมคนเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ความสำคัญมาก EEC ไปอยู่ทางภาคตะวันออกไปอยู่ที่ชลบุรีตอนนั้นท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปปรับปรุง EEC EEC อยู่ตรงไหนของกระทรวงแรงงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรีอยู่ใกล้วิทยาลัยพละพอไปถึงอาคารบ้านเรือนเก่ามากเก่าจริงๆเก่าจริงในพื้นที่ใหญ่ๆขนาดนี้พ่อใหญ่เหมือนโรงเรียนเทคนิคใหญ่ๆเข้าใจไหมโรงเรียนเทคนิคและเทคโนโลยีใหญ่ๆไปทาสีใหม่ไปทำบูรณาการใหม่อันนั้นเมื่อ5-6ปีก่อนหลายปีก่อนนะแต่บิ๊กป้อมอยู่แหละมาไปทำให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะไปทำเสร็จไปที่นี่ตั้งหลายครั้งเป็นที่วันสต็อปเซอร์วิสดีอ่านไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าตามมาไม่เลือกจะเข้าใจว่าทำไมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงแงะมามอง EEC แล้วก็โง่ท่านโกเกะคือท่านพิพัฒน์รัฐธิปการออกไปเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้น EEC คือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เนี่ย E คือ East เข้าใจไหมส่วนที่กำลังจะมีปัญหาต่อไปคือ S คือ Southเซากำลังประท้วงอยู่เซากำลังประท้วงอยู่ บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาดูตัวอย่าง EEC สิครับอ้าวเดี๋ยวมาเล่า EEC ก่อนนี่ไตเติ้ลในฟังว่าจะมีตัว S อีกตัวหนึ่ง SEC อีกตัวหนึ่งคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโดยยกระดับพื้นที่3จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราตอนนี้กำลังขยายพื้นที่เป็นจังหวัดที่4คือจังหวัดปราจีนบุรีอาจยังไม่พูดถึงโดยยังไงโดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในเศรษฐกิจนี่คือการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านจากระบบแบบดั้งเดิมสู่ระบบเป้าหมายแห่งอนาคต New S Curve เช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Data Center ปัญญาประดิษฐ์ AI และแพทย์แบบครบวงจรหรือจะประขยายให้ฟังNew S curve คืออะไร New S curve ตัว S เป็นยังไงมันเป็นตัว S นะเห็นตัว S ใช่ไหมตัวงอๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเศรษฐกิจไทยมันจะขึ้นต้องขึ้นไปอย่างนี้เงี้ยขึ้นเป็นแบบตัว S อย่างงี้ปื๊ดขึ้นไปอย่างงี้ S คว่ำ F นอนอย่างงี้ไม่ใช่ดิ่งลงเหวเหมือนตัว U เหมือนหรือตัว V นะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วบอกว่ายังไงพื้นที่ EEC ต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนเป็นเป้าหมายการลงทุนจากต่างประเทศนะFDI หรือจะใช้คำย่อ FDI ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเด้อมีเงินเม็ดทุนมหาศาลและยังมาพอเมื่อลงทุนเรียบร้อยแล้วพักหลังนี้เพื่อนจะได้ยินพวกนี้เยอะนะคือการเชื่อมต่อการขนส่งระดับโลกเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังมาบตาพุทธสัตหีบหรือสนามบินอู่ตะเภารถไฟความเร็วสูงตอนนี้สนามบินอู่ตะเภากำลังปรับปรุงใหญ่โตมโหฬารทึกนะจะมีการถมดินอีก1ล้านคิวใครรับประมูลตรงนี้ก็น่าจะรู้กำลังรับประมูลกำลังถมที่กำลังปรับที่อยู่นะ สนามบินอู่ตะเภาที่พูดนี่มาถึงหูผมแล้วนะสนามบินอู่ตะเภาชวนผมไปดูหลายครั้งแล้วยังไม่ว่างไปดูบอกว่าบางแอมไปประมูลสักคิวได้ไหมเอาดินไปถมสักคิวได้ไหมนะตอนนี้ผมโทรคุยกับเพื่อนที่อยู่ทางภาคตะวันออกบอกว่ามีดินอะไรให้ถมเลยเรียบร้อยแล้ว อ้าวนี่คือ EEC EEC นะมีฉะนั้นมีทั้งผลิตมีทั้งเชิญชวนและมีทั้งส่งออกก็คือท่าเรือและสนามบินและรถไฟความเร็วสูงนะรถไฟความไอ้ First S Curve ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีอุตสาหมีอยู่5ประเภท5ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมแปรรูปและก็ยังมี New S Curveอีก7ประเภทก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษาที่พูดให้ฟังนี่อยู่ที่นี่หมดอยู่ใน3จังหวัดนี้หมดกำลังพัฒนาหมดตามผมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าทำไมท่านนายกถึงอยากจะแฮปตรงนี้นะเมื่อไปทำที่นี่ก็ต้องส่งเสริมการลงทุนในเขตพิเศษ EEC นี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีอ้าวสิทธิพิเศษภาษีก็ว่าเยอะแล้วนะยังไม่ใช่ภาษียังมีอีกเหรอนะมาสิทธิพิเศษด้านภาษีก็ได้แก่การยกเว้นลดหย่อนภาษีเงินรายได้นิติบุคคลยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล8ถึง13ปีไปทำงานที่นี่ไม่ต้องจ่ายภาษีให้ประเทศไทยเออนะขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมขยายเข้ามาลงทุนเนาะกิจการส่งเสริมพิเศษเช่นการเมืองการบินภาคตะวันออกนวัตกรรมหรือการยกเว้นภาษีสูงสุด8ถึง4ปีโดยไม่จำกัดวงเงินเห็นไหมเห็นไหมยกหย่อนภาษีไปหมดลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา5ปีโอ้โหเยอะไหมเนี่ยส่วนที่ เกี่ยวกับอากรเข้าออกก็คือยกเว้นอากรเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อการผลิตเพื่อส่งออกเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนเพิ่มเติมสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งไฟฟ้าประปามาหักลดหย่อนเพิ่มเติมได้2เท่าและหักค่าติดตั้งและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอีก 25% ของเงินทุนนะเห็นไหมเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทุกวันนี้แล้วเขาเอาวัตถุดิบเอาแล้วมาทำไมไม่มีคิดภาษีต้องไปขอการส่งเสริมกับ BYD ถึงจะได้ลดนะเสร็จแล้วไงไม่แอบเอาออกไปขายแล้วอย่าคิดมากขนาดนั้นนะอันนั้นมีแต่อย่าไปคิดมากเพราะเอาของฉันมาก็ไม่พอแล้วต่างประเทศก็อย่างนั้นส่วนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีมีอะไรบ้างก็คือการยึดครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนถือครองที่ดินในพื้นที่โครงการส่งเสริมการลงทุนการจ้างแรงงานต่างชาติอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นสูงสุดหรือทั้งหมดและสามารถนำผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิครวมถึงครอบครัวเข้ามาทำงานและพำนักในประเทศไทยแบบวีซ่าเงาเงาอืมมันยังไม่ใช่ฟรีวีซ่าที่ผมยกเลิกไปนะวีซ่าอย่างเช่นเพื่อนบางแห่งที่อยู่อเมริกาอยากจะมาทำงานใน EC พาลูกพาเมียมาด้วยใช่ไหม โทษทีครับก็วีซ่าเขาก็ต้องอยู่ยาวๆ3ปี5ปีจนกว่าโรงงานเขาจะเสร็จใช่ไหมสูงสุด5ปีนั่นอัตราภาษีรายได้บุคคลและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็รายได้บุคคลยังคงที่เพียง 17% เป็นอัตราที่ต่ำสุดในอาเซียนนะและยังมีเงินสนับสนุนกองทุนต่างๆเข้าไปสนับสนุนในกลุ่มเหล่านี้อีกนะ ฉะนั้นเป็นยังไงในช่วง8ปีที่ผ่านมาเห็นไหม8ปีก็ไปชนของท่านบิ๊กตู่พอดีแหละเงินลงทุนสะสมสูงสุดถึงเท่าไหร่แม่ผมชอบบอกว่าชอบพูดเป็นภาษาอีสานอีกแล้วคนอีสานเวลาพูดอะไรเยอะๆบอก800,000อันนี้เป็นตัวเลขจริงนะนี่นะลงทุนสูงสุด800ล้านบาทนะบัก800,000เห็นไหมไม่รู้4รู้8บัก800,000อันนี้แหละและมีการยอดการส่งขอการส่งเสริมการลงทุนอยู่ใน3จังหวัดนี้ก็มีมากอย่างต่อเนื่องเอามาขออีกเยอะแยะมีโรงงานอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่โม้ฟังเลยสิโรงงานสร้างอยู่ใน EC มีโรงงานอุตสาหกรรมสะสมรวมถึง 12,73 แห่ง 10273แห่งครอบคลุมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมเมื่อเช้านี้ใครมาคุยฟังเนาะว่าเออนิคมอุตสาหกรรมนั่นนั่นแหละอย่างนี้หมดมีคนรวยกว่านี้เยอะนะมีการยื่นขอรับการส่งเสริม BUI ในพื้นที่ EC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนิวเคิร์ฟนิวอะไรพวกเนี้ยโอลด์เคิร์ฟหรือ S เคิร์ฟเนี่ยทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ทำลงทำโลเนี่ยไปขอการส่งเสริมซะถ้าใครอยากจะทำใครอยากจะทำนะครับนั้นอุตสาหกรรมที่มาลงทุนสูงสุดคืออะไรคือเงินเม็ดเงินลงทุนมี5อุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุดนะดิจิตอลและ Data Center นะเติบโตทางด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลระดับโลกนะที่บอกว่าจะเอาคราวมาลงเอาอะไรมาลงนะที่สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าไอ้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือหลายเจ้าเนี่ยที่เขาห่วงว่ามาเจ้าเดียวแล้วไปนับเป็น8แสนไม่ได้นะนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการยกระดับสู่เทคโนโลยีขั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคตการเกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตปิโตรเคมีและต่อยอดด้านประชับพลายเชนต่างๆเห็นไหม800,000นี่ไม่ธรรมดาถ้าอยากรู้เรื่องนี้เยอะๆให้ไปดูใน YouTube คลิกคำว่ายังไงคลิกว่าทำไม EEC ดึงดูดเม็ดลงทุนได้สูงถึง800,000ล้านบาทคลิกไปนี่เลยจะมีภาพออกมาให้เห็นโอ้บัก800,000นี่ประเทศไทยเรามันเจริญเนาะถึงนายกถึงอยากจะแงะไปดูแงะไปดูด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าเราจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สร้างอะไรเสร็จหมดแล้วให้รัฐมนตรีคมนาคมคือท่านพิพัฒน์รัตนประการไปสร้างอย่างที่ว่าถ้าเรือรถไฟอะไรสนามบินหมดแล้วฉะนั้นไอ้เรื่อง PR หาเงินทุนเข้ามาฉันต้องเป็นหน้าที่ฉันสิฉะนั้น EEC จึงมีความพร้อมเนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะอันดับ1ของอินโดนีเซียนะชิงเข้ามาได้หรอกเขาประเทศใหญ่กว่าเราเยอะมีประชากรตั้ง200ล้านคนไทยเข้ามาประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกเข้าใจมั้ยเข้าใจครับเขาประชากรเยอะมากกว่าซาอุมากกว่าอะไรทางโน้นนะประชากรของเรามี66ล้านคนค่า GDP 530พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 17.95 ล้านล้านบาทมี17เขตการค้าเสรีและ24ประเทศคู่ค้านี่เห็นไหมของเรามีประเทศคู่ค้า24ประเทศนะเป็นยังไงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอัตราส่วน GDP ของโลก 31.6% ประชากร 2.3 พันล้านคนนี่พูดถึงว่าความสามารถของเราที่จะทำที่จะผลิตนี่ความสามารถของเราที่จะทำที่จะผลิตครอบคลุมครอบคลุมตรงนี้นะนี่คือความพร้อมความพร้อมของประเทศไทยประเทศไทยหน่อยสิสามจังหวัดมีความพร้อมมากแค่ไหนฉะเชิงเทรามีพื้นที่5.351 ตารางกิโลเมตรประชากร 735,543 คน GDP เป็นล้านบาทนะครับ490โอ้ต่อหัวแพงมากเอาเป็น400,000กว่านึงอ่ะเอาเดี๋ยวไล่ตัวเลขก่อน1 2 3 400,000กว่าบาทเอาเข้าๆนี้กันว่าชาเชิงเทรามีพื้นที่มีประชากรนะส่วนชลบุรีมีพื้นที่4,360ตารางกิโลเมตรประชากรถึง 1,600,000 กว่าคนเนี่ยเป็นไงพร้อมที่จะรองรับส่วนระยองก็มีพื้นที่สูงเหมือนกันถึง 3,552 ตารางกิโลเมตรนี่พื้นที่ประชากร 780,000 กว่าคนนี่พื้นที่ของจังหวัดทางภาคตะวันออกพร้อมจะขยายไปสักแก้วจะขยายไปปราจีนบุรีขยายไปป่าสองจังหวัดแต่ยังไม่ผ่านนะครับสองจังหวัดนี้ก่อนนะครับหลายจังหวัดอยากจะเข้าร่วมด้วยแต่ยังเข้าร่วมไม่ได้ที่พัฒนาไปพอสมควรแล้วคือสมุทรปราการใช่ไหมสมุทรปราการก็ขยายไปเต็มที่แล้วอัตราการเติบโตเป็นยังไงทั้งนายกรัฐมนตรีถึงอยากจะไปในปี2568ขยายตัวประมาณ 2.6 นี่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังน้อยกว่าปี67 ก็เศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็ขยับลงมาหน่อยเกิดสงครามอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะว่าโลกหดตัวนะเพราะว่าโลกหดตัวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่ EEC ได้โทรศัพท์มาหาผมปางแงมรถบรรทุกของผมติดลมอ้าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยไปหน่อยขนส่งสินค้าอย่างดี ถนนยุบตัวถ้าเพื่อนๆเดินทางไปภาคตะวันออกนะครับให้เลยไปจากการไปเที่ยวพัทยาหน่อยได้ไหมเลยไปดู EEC หน่อยได้ไหมนี่คมอุตสาหกรรมปิ่นทองหน่อยไหมแถวนั้นโอ้โหเพื่อนจะมองเห็นว่าโอ้นี่มันเจริญขนาดนี้เหรอเนี่ยถนนหนทางยิ่งกว่าใหญ่มุมถนนกว้าง18 เลนเห็นไหม10-20 เลนนั่นแหละนี่แหละคืออีซีที่นายกรัฐมนตรีอยากจะเดินทางไปปรับปรุงเพื่อดึงนักลงทุนจากต่างประเทศสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บายบายปูนปูน
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเรียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเรียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

0: โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี้ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่น ในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLsนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
3: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงาน OTOP Mid-Year 2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรม OTOP Mid-Year 2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซน OTOP 5ประเภทโซนศิลปิน OTOP โซนภาคีเครือข่ายโซน OTOP ชวนชิมและโซน OTOP Luxury ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงาน OTOP Mid-Year 2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
4: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: หนึ่ง
8: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์ไครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไครปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไปเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะที่มาพบกันอย่างเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการยุคใหม่นะคะโภชนาการยุคใหม่เป็นยังไงนะคะแตกต่างจากโภชนาการในปัจจุบันหรือโภชนาการที่เราคุ้นเคยกันมาในสมัยก่อนยังไงนะคะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วอะค่ะให้เห็นภาพชัดเจนเวลาที่เราพูดถึงโภชนาการในสมัยก่อนก็คือการเน้นที่จะทานอาหารเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เจ็บป่วยนะคะเพราะปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องของโภชนาการยุคใหม่โภชนาการยุคใหม่เขาจะเน้นที่จะกินเพื่อไม่ใช่เพื่อที่จะให้แค่อิ่มหรือว่าให้ชีวิตยืนยาวเท่านั้นนะคะแต่เขาจะเน้นในการทานเพื่อที่จะใหสามารถที่จะสร้างรหัสพันธุกรรมที่แข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเราด้วยนะเรามาดูวิวัฒนาการการดูแลสุขภาพของคนเรานิดนึงนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะว่าเราทานอาหารแบบไหนกันบ้างหรือเรามีวิถีชีวิตยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารนะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาเวลาที่เราพูดถึงการรับประทานอาหารหรือโภชนาการส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการทานอาหารให้อิ่มนะคะเราจะเน้นกันเลือกทานอาหารตามพีระมิดอาหารนะคะถ้าใครนึกภาพออกเวลาที่เราเคยเรียนสุขศึกษาสมัยก่อนนะคะก็จะมีพีระมิดอาหารเพื่อที่จะให้เราได้รับพลังงานหรือเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยให้มันครบถ้วนนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าธงโภชนาการนะธงโภชนาการหรืออาหารหลัก5หมู่นะคะที่สอนเราบอกว่าเราจะต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะมีแป้งมีโปรตีนมีไขมันวิตามินนะคะเกลือแร่เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราขาดสารอาหารนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการทานแคลเซียมนะคะที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนทานวิตามินซีที่ช่วยทำให้ไม่เป็นแผลในปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะท่องกันไปสมัยก่อนตอนที่เราเรียนสุขศึกษาแต่โภชนาการยุคใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการเรียกว่าออกแบบโภชนาการเฉพาะบุคคลนะคะโดยที่จะเน้นการเหมือนกับว่าการบริโภคหรือการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เรียกว่าตรงต่อ DNA ของคนแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมี DNA ไม่เหมือนกันการเลือกทานแบบนี้ค่ะมันจะช่วยในการป้องกันการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกายมันจะช่วยให้เซลล์ในร่างกายทำงานดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยชะลอความชราด้วยนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะคะจริงๆแล้วมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมองว่าโปรตีนเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเนื้อเยื่อซ่อมแซมในเรื่องของอวัยวะที่สึกหรอแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อในทัศนคติของคนสมัยก่อนก็มีไว้เพื่อให้สวยงามหรือว่าเพื่อให้เคลื่อนไหวได้คือเราก็คิดว่าแค่ออกกำลังกายก็สามารถที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ในคนยุคใหม่ค่ะเขามองว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเป็นเหมือนกับเป็นธนาคารสุขภาพนะคะโดยที่เขาเน้นว่าถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยอันนี้จะเป็นภัยที่เหมือนกับว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพเราโดยรวมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเน้นก็คือในเรื่องของการทานโปรตีนกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในสมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปเรื่องของสุขศึกษาธงโภชนาการที่พูดเนี่ยนะคะนักโภชนาการเขาก็จะบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยควรทานโปรตีนประมาณวันละ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะคือให้ทานแค่เพียงพอแต่อย่าทานให้ต่ำกว่านี้เพราะมันจะขาดแล้วจะทำให้มีผลต่อ ต่อสุขภาพของร่างกายเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการทานโปรตีนให้เยอะเขากลับไปให้ความสนใจกับในเรื่องของการลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในไข่ในเนื้อสัตว์ในมันสัตว์อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ในทางยุคใหม่ที่เป็นโภชนาการยุคใหม่คือนักวิจัยหลายๆที่โดยเฉพาะนักโภชนาการที่เขาคิดค้นเรื่องการชะลอวัยเนี่ยเขามองบอกว่าถ้าเราอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะร่างกายของเราจะสร้างกล้ามเนื้อยากขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องใช้ปริมาณโปรตีนในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปกระตุ้นในการเสริมสร้างพวกเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็อันนี้มันจะทำให้ถ้าเกิดว่าทานไม่ครบเนี่ยหรือทานไม่ถึงเนี่ยในปริมาณที่เขากำหนดเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวในอนาคตนะคะทีนี้เวลาที่เขาแนะนำว่าเราควรจะทานโปรตีนยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนำว่าเราควรจะทานแบบอัดไปในมื้อเดียวโปรตีนเยอะๆคือเช่นทานไก่ครึ่งตัวทานสเต็ก1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเน้นในเรื่องของการกระจายโปรตีนนะซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบเป็นข้อๆเลยนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยแหล่งโปรตีนที่สมัยก่อนเราพูดถึงโปรตีนนะเราก็จะนึกถึงเรื่องของโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนาะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าจากเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปลานะคะหรือโปรตีนที่เราได้จากนมวัวอันนี้คือความเข้าใจสมัยก่อนว่าโอเคแหล่งโปรตีนเนี่ยมันมาจากตรงนั้นมากที่สุดแต่โภชนาการยุคใหม่ค่ะเขาเน้นว่าแหล่งโปรตีนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากเนื้อสัตว์เสมอไปโปรตีนจากพืชเช่นถั่วพวกฟีโนอาหรือโปรตีนจากพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นกันแล้วเขาก็เน้นว่าควรจะทานเลือกทานสลับกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อปลาซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วยเร่งในเรื่องของสร้างสาร IGF-1 คือตัว IGF-1 เนี่ยเป็นประเด็นที่มีการคุยกันเยอะมากเลย IGF-1 จริงๆมีความสำคัญสำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโตนะคะเพราะ IGF-1 มันจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยคือถ้าเกิดเรามี IGF-1 สูงมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นสารช่วยเร่งความแก่นะคะคือตัวโปรตีนพวกนี้ค่ะมันมาจากพวกโปรตีนจากสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเน้นก็คือเขาเน้นในเรื่องของการทานโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นแล้วก็ลดการสะสมของเสียที่มาจากพวกโปรตีนจากสัตว์โดยเฉพาะพวกเนื้อแดงต่างๆนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปซื้อของตามร้านขายของหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นความหลากหลายของอาหารประเภทโปรตีนมากเลยนะคะคือมีเรียกว่ามีทางเลือกเยอะขึ้นนะคะทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นถั่วรวมถึงพวกโปรตีนที่มาจากนมนะคือเดิมมันจะมีโปรตีนจากนมวัวหรือนมวัวเสริมโปรตีนนะตอนนี้ก็จะมีนมถั่วเหลืองเสริมโปรตีนหรือพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆก็จะมีให้เลือกในรูปแบบของที่ทำมาจากโปรตีนไม่ใช่เป็นแป้งที่เป็นเหมือนขนมขยะทั่วๆไปอันนี้เขาก็จะเน้นเพิ่มโปรตีนมากขึ้นนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเขาก็จะเน้นโภชนาการยุคใหม่ก็จะเน้นในเรื่องของการทานวิตามินนะคะคนสมัยก่อนเวลาที่เราพูดถึงวิตามินเราก็จะนึกถึงวิตามินรวมต่างๆเรามัลติวิตามินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโภชนาการยุคใหม่เขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างสารเขาเรียกว่าฟลาโวนอยด์หรือโมเลกุลที่ช่วยชะลอวัยในสมัยก่อนถ้าจำได้ถ้าเราทานอาหารน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่มีเวลาทานอาหารหรือเบื่ออาหารเนี่ยแล้วเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยก็จะถูกแนะนำว่าให้ทานวิตามินรวมสิให้ทานพวกมัลติวิตามินเพิ่มเข้าไปจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือป้องกันอาการเจ็บป่วยนะคะแต่จริงๆแล้วพอโภชนาการยุคใหม่เขาบอกว่าสารอาหารที่เรียกว่ามีความสำคัญและเป็นกุญแจหลักในการที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายเนี่ยเขาเน้นที่3ตัวไม่ใช่วิตามินรวมตัวแรกก็คือครีอาทีนนะคะครีอาทีนเนี่ยเป็นสารเรียกว่าสารประกอบของกรดอะมิโน3ชนิดนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วว่าร่างกายสามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้จากตับแล้วก็ไตนะคะแล้วก็พบได้ในพวกเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาหน้าที่หลักของครีอาทีนที่เขาบอกว่ามันสำคัญมากเลยก็คือมันจะช่วยสร้างพลังงานแบบเร่งด่วนทำให้กล้ามเนื้อที่ ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเก็บสะสมพวกพลังงานต่างๆเนี่ยได้สูงนะคะเมื่อเราออกแรงเยอะๆหรือมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยหรืออย่างเช่นเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยพวกครีอทีนเนี่ยจะถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานหลักพลังงานแรกๆเลยนะคะก็ทำให้การเรียกว่าการบริโภคอาหารที่มีครีอทีนเนี่ยถึงเป็นที่นิยมในกลุ่มที่ออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งในผู้สูงอายุนะคะเขาก็บอกว่าตัวครีอทีนเนี่ยค่ะเป็นโมเลกุลที่ช่วยเรียกว่ารีไซเคิลพลังงานในสมองของเราหรือในกล้ามเนื้อของเราในเซลล์ต่างๆของเราที่ทำให้มันสดชื่นแล้วก็ไม่ล้าช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีพละกำลังมากขึ้นช่วยให้เราสามารถที่จะยกของหนักๆได้สามารถที่จะออกกำลังกายได้นานขึ้นช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะก็คือตัวครีอทีนเนี่ยค่ะมันจะไปดึงพวกเซลล์น้ำจากเซลล์ต่างๆในกล้ามเนื้อทำให้ผลกล้ามเนื้อได้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่วยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือช่วยลดการอักเสบนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบออกกำลังกายเยอะๆหรือเราถือของหนักๆบางทีมันเกิดมีการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอได้เร็วขึ้นในกลุ่มคนวัยเกษียณค่ะเขาก็มีการนำครีอทีนนะคะมาใช้ในการวิจัยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มวัยเกษียณที่เรียกว่าเป็นนักกีฬาพวกออกกำลังหรือเล่นกล้ามเท่านั้นนะแต่เขาจะใช้ในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบลงนะคะเขาก็จะเน้นให้กินครีอทีนเนี่ยควบคู่ไปกับการออกกำลังคือออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุนะก็จะเน้นว่าออกกำลังกายคู่กับครีอทีนด้วยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุได้ดีมากๆเลยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันการหกล้มช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นนอกจากนั้นนะครีอทีนยังช่วยในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูความจำด้วยก็สามารถที่จะทำให้สมองของผู้สูงอายุเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องไตนะการกินครีอทีนเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยครีอทีนมันมีส่วนผสมของตัวเป็นโปรตีนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเรื่องโรคไตโรคเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเราอยากจะมีครีอทีนเยอะๆนะเราควรจะทานอาหารประเภทไหนนะคะอาหารที่แนะนำก็คือพวกเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์นะเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งที่มีครีอทีนสูงมากรองลงมาก็จะเป็นเนื้อขาวเช่นเนื้อปลานะคะหรือเนื้อไก่นะคะอันนี้ก็มีครีอทีนสูงเหมือนกันแต่ก็จะน้อยกว่าเนื้อแดงรวมถึงพวกนมพวกอาหารทะเลอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็มีครีอทีนมากเหมือนกันมันผู้สูงอายุในปัจจุบันนะทางนักโภชนาการเขาก็จะเน้นในเรื่องของการทานโปรตีนจากแหล่งพวกนี้ค่ะให้ได้มากๆนะคะสารอาหารอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆกับสุขภาพโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะที่โภชนาการยุคใหม่เขาเน้นก็คือตัวโฟลาวานอยด์นะคะสารโฟลาวานอยด์ได้จากไหนบ้างก็ได้จากพวกพืชผักผลไม้หลากสีซึ่งเราอาจจะเคยคุ้นๆกันว่าพวกพืชผักผลไม้หลากสีเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดการอักเสบต่างๆนะคะหรือลดอาการเสื่อมในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะโดยที่เขาจะเน้นในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มาจากพวกพืชผักผลไม้ที่มีสีสันเช่นหอมแดงหรือสตรอเบอรี่นะคะหรือสารที่เขาอีกตัวหนึ่งที่เขาเน้นมากก็คือสารที่มาที่พบในพวกชาเขียวที่เขาเรียกว่า EGCG นะคะอันนี้คือเป็นสารที่เข้าไปเรียกว่าไปเปิดสวิตที่จะควบคุมในเรื่องของความชรานะคะลดการอักเสบนะช่วยรักษาการอ่อนเยาว์ในระดับของ DNA ได้เลยเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มันจะมีเครื่องดื่มมากเลยที่เน้นในเรื่องของสรรพคุณที่จะช่วยในเรื่องของชะลอความชราพวกนี้เขาจะใส่พวกสารโฟลาวานอยด์เนี่ยเข้าไปเยอะมากเหมือนกันก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่าการทานวิตามินดวงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาเรามาคุยถึงสารอาหารตัวที่3ที่แนะนำในโภชนาการยุคใหม่แล้วก็แนวคิดอื่นๆในการที่จะทานอะไรให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรายังอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่โภชนาการยุคใหม่เขาแนะนำที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับที่การเรียกว่าช่วยซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ช่วยใ เรียกว่าอายุยืนยาวชะลอความชราก็คือตัวครีอาทีนนะคะที่เราคุยกันไปแล้วกับตัวเฟอร์วานอยด์อีกตัวหนึ่งที่ทางโภชนาการแนะโภชนาการยุคใหม่แนะนำมากๆก็คือโอเมก้า3โอเมก้า3เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีนะมันเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยมากๆเลยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพทั้งหัวใจทั้งสมองแล้วก็เซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะโอเมก้า3เนี่ยมันจะมีโมเลกุลที่ช่วยเรียกว่าสร้างผนังเซลล์ให้มีความยืดหยุ่นช่วยลดการอักเสบทั้งในระบบประสาทช่วยลดไขมันลดไตรกลีเซอไรด์ลดความดันโลหิตแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอันนี้แบบคุณสมบัติเยอะมากนะช่วยบำรุงสายตาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ช่วยเรื่องของความจำดีมากๆเลยถ้าเกิดเราขาดโอเมก้า3เนี่ยก็จะทำให้เราผิวแห้งตาแห้งหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นๆตามมาโอเมก้า3เนี่ยเราก็คุ้นเคยกันดีก็เป็นหนึ่งในสารที่ทางโภชนาการยุคใหม่เขาแนะนำนอกจากสารอาหาร3ตัวนี้แล้วนะคะโภชนาการยุคใหม่เขาเน้นในเรื่องของแนวคิดเรียกว่าทานอาหารที่เป็นทางสายกลางเพื่อให้อายุยืนยาวคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโภชนาการสมัยก่อนมันจะมีความเรียกว่าแบ่งแยกชัดเจนนะระหว่างคนที่กินเนื้อสัตว์กับคนที่กินเจหรือคนที่กินมังสวิรัตนะแล้วมักจะเกิดปัญหากับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คนที่เน้นทานเจหรือคนที่เน้นอาหารที่เป็นมังสวิรัตว่าพออายุมากขึ้นนะก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารที่จำเป็นก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายทีนี้พอแนวคิดโภชนาการยุคใหม่เขาก็บอกว่าคนที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงว่าลดเนื้อสัตว์หรืองดไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเราสามารถที่จะเพิ่มโปรตีนในส่วนที่มาจากพืชหรือโปรตีนที่มาจากถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าทำอะไรต้องให้มันพอดีคืออย่าสุดโต่งเกินไปไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ได้แต่หาโปรตีนอย่างอื่นเพราะว่าอย่างที่ย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในร่างกายของมนุษย์เราค่ะโปรตีนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆก็ห้ามขาดเพราะถ้าขาดแล้วในอนาคตพอเราอายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูได้ยากหรือมันจะเป็นเหตุให้มีปัญหาสุขภาพตามมาได้นะคะอีกอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่ทางโภชนาการยุคใหม่เขาเน้นให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของลำไส้และสมองคือลำไส้และสมองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอวัยวะที่เชื่อมถึงกันด้วยอาหารนะคะคือสมัยก่อนเราจะเน้นในเรื่องของการได้รับพลังงานจากแป้งและข้าวใช่ไหมคะแต่พลังโภชนาการยุคใหม่เขาบอกว่าการที่เรารับประทานอาหารที่มีความหลากหลายของใยอาหารสูงๆเนี่ยจะดีกว่าในการทานแป้งหรือทานข้าวที่มันเป็นเหมือนคาร์โบไฮเดรตล้วนๆอย่างเงี้ยนะคะเขาเน้นให้เรากินพวกใยอาหารหรือไฟเบอร์เพื่อที่จะมีสารอาหารที่ไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะคืองานวิจัยล่าสุดที่เขาค้นพบก็คือว่าพวกจุลินทรีย์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองคือลำไส้กับสมองมันเกี่ยวโยงกันช่วยชะลอในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมชะลอในเรื่องของภาวะสมองล้านะคะเราอาจจะเคยได้ยินหลังๆเนี่ยเขาจะมีการพูดกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องอาหารพรีไบโอติกโปรไบโอติกในเมนูอาหารปัจจุบันนี้ก็ทำให้คนเราเรียกว่ามีอายุที่ยืนยาวขึ้นหรือมีลำไส้ที่แข็งแรงขึ้นมีระบบการย่อยอาหารที่ดีขึ้นก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมสุขภาพโดยรวมได้ดีขึ้นด้วยนะจะเห็นว่าโภชนาการยุคใหม่เขาเน้นในเรื่องของเรียกว่าความแม่นยำคือเขามองว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินเข้าไปเพื่ออิ่มแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนชุดคำสั่งที่เรากินเข้าไปเพื่อที่จะไปสั่งการทำงานของเซลล์ในร่างกายลึกลงไปถึงระดับยีหรือระดับ DNA เลยด้วยซ้ำที่จะกำหนดว่าร่างกายของเราควรจะยืดระยะเวลาในการที่จะเสื่อมของอวัยวะต่างๆไปได้ค่ะคือเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยแหละจากที่สมัยก่อนกินเพื่อไม่ให้ป่วยนะคะหรือกินเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารแต่ปัจจุบันเขาเน้นในเรื่องของเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า health span ก็คือเน้นให้มีช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยให้มันยืนยาวมากขึ้นชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆที่เรียกว่า anti aging เนี่ยที่เราคุ้นหูกันเนี่ยอาหารมันจะต้องช่วยในเรื่องของคืนความอ่อนเยาว์ในระดับ DNA ได้ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราได้ด้วยในต่างประเทศนะคะเขามีงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับโภชนาการยุคใหม่ที่เขาเผยแพร่จากเรียกว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ได้ที่มีชื่อเสียงมากก็คือเว็บเมด ที่เมโยคลินิกเนี่ยนะคะผลการวิจัยเนี่ยมันออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอย่างนี้เขาบอกว่าโภชนาการยุคใหม่คือการปฏิวัติการกินโปรตีนในรูปแบบใหม่นะคะโดยที่เขาจะเน้นในเรื่องของการกระจายโปรตีนแล้วก็การที่จะทานโปรตีนที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมนะคะคือนิยามใหม่ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปควรจะได้รับโปรตีนในแต่ละวันนะคะ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะคือถ้าเกิดเป็นความเชื่อสมัยก่อนก็คือเขาจะแนะนำว่าควรจะทานโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึงหรือ1กิโล1กรัมต่อ1กิโลต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานก็จะแนะนำให้ทานโปรตีน1กรัมต่อ1กิโลน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็คือผู้สูงวัยเนี้ยแนะนำให้ทานโปรตีนสูงกว่าคนในวัยอื่นๆสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็คือเขาบอกว่าโปรตีนในผู้สูงวัยเนี้ยมีประโยชน์มากๆในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่อาจจะดื้อต่อการเรียกว่าพัฒนาแล้วก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปรับประทานโปรตีนเข้ามามันเอาไปใช้งานได้ไม่มากเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เน้นการทานโปรตีนที่เป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะที่มีกรดอะมิโนสูงๆเช่นเขาเน้นให้ทานพวกกรีกโยเกิร์ตนะคะซึ่งกรีกโยเกิร์ตนี่มีปริมาณโปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึง2เท่าเน้นให้ทานไข่ขาวเน้นให้ทานโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตานะคะแล้วก็เขาเน้นให้ทานในลักษณะของ30 30 30ก็คือทานโปรตีนประมาณ30กรัมต่อ1มื้อ3มื้อให้ครบทั้ง30กรัมนะคะอันนี้ก็แต่จริงๆแล้วก็ต้องคำนวณอยู่ที่น้ำหนักตัวของแต่ละคนด้วยเนาะแต่เขาจะเน้นให้เฉลี่ยทานโปรตีนให้ได้ทุกๆมื้อนะคะทำไมเขาถึงต้องเน้นเรื่องโปรตีนสูงๆเขาอย่างที่เมื่อกี้บอกคือร่างกายผู้สูงอายุดูดซึมโปรตีนได้ยากขึ้นแล้วผู้สูงอายุบางรายค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเบื่ออาหารหรือมีปัญหาในเรื่องของการช่องปากทำให้เคี้ยวยากเคี้ยวพวกเนื้อสัตว์อาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยยากนะคะก็จำเป็นที่จะต้องทานอาหารอื่นๆที่มีโปรตีนสูงเนี่ยทดแทนแล้วก็เป็นโปรตีนที่เรียกว่าย่อยง่ายนะคะโปรตีนย่อยง่ายก็อย่างเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะทำให้คือเน้นว่าผู้สูงอายุควรจะทับประทานแบบนี้ในทุกๆวันอย่างตัวอย่างเมนูอาหารที่แนะนำนะสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะทานโปรตีนสูงๆในแต่ละวันนะก็อย่างเช่นมื้อเช้าอาจจะเป็นโจ๊กข้าวกล้องใส่ไข่นะคะแล้วก็หมูสับที่สับละเอียดเนี่ยนะคะแล้วอาจจะมีน้ำเต้าหู้สักถ้วยนึงหรือเพิ่มกับข้าวเป็นต้มเลือดหมูใบตำลึงก็ได้อันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนสูงเหมือนกันหรือถ้าเป็นมื้อกลางวันนะคะก็อาจจะเน้นให้ทานเป็นข้าวสวยกับเป็นข้าวกล้องอะนะคะกับพวกปลาแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หรือเป็นข้าวยำปักใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็โปรตีนสูงเหมือนกันมื้อเย็นก็เน้นย่อยง่ายอย่างเช่นอาจจะทานปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วแล้วแต่ใครจะชอบนะคะทานไข่ตุ๋นหรือทานสลัดที่ใส่เต้าหู้ใส่ไข่ต้มอย่างเช่นสลัดแครอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครคิดว่าเราทานโปรตีนไม่ถึงในแต่ละวันก็อย่าลืมก่อนนอนก็อาจจะเสริมด้วยกรีกโยเกิร์ตสักถ้วยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นผงชงที่เป็นโปรตีนเสริมที่เป็นแพนเบรดที่มันเป็นจากพืชอย่างเงี้ยอีกสักแก้วหนึ่งนะคะสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ก็จะทำให้ได้มั่นใจว่าจะได้โปรตีนครบถัดจากเรื่องของการเน้นโปรตีนนะโภชนาการอายุใหม่เขาก็จะเน้นในเรื่องของการทานอาหารให้เป็นโมเลกุลบำบัดอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือวิธีการทานอาหารให้เข้าไปถึงโมเลกุลเลยเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทานอาหารที่มีจานอาหารหลากสีนะอันนี้เราก็เคยได้ยินมาแล้วอย่างกินอาหารสีรุ้งอย่างเงี้ยก็คือในแต่ละวันเนี่ยพยายามกินพืชผักให้ครบทั้ง7สีนะคะคือทานไม่ต้องเยอะแต่ทานให้ได้หลากหลายแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเป็นโรยงาดำจมูกข้าวในมื้ออาหารต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสื่อประสาทในระดับโมเลกุลเลยนะคะแล้วก็อย่างน้ำดื่มเนี่ยเครื่องดื่มที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือพวกแทนที่จะดื่มน้ำชากาแฟหรือน้ำเปล่าก็เน้นไปเรื่องของดื่มชาเขียวที่ชาเขียวร้อนที่ไม่ใส่น้ำตาลก็เมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วมันมีสารที่สำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อ EGCG นะคะอันนี้ก็ช่วยอันนี้จะช่วยป้องกันในเรื่องของ DNA ทำให้ DNA ของเราทรงพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะ ถ้าเกิดใครที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วอยากที่จะบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยวิตามินที่นักโภชนาการแนะนำเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นวิตามิน B12 หรือโฟเลตนะคะอันนี้ก็จะลงไปถึงการสร้าง DNA เลยซ่อมแซมรหัสพันธุกรรมได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจทานวิตามินรวมต่างๆนะที่มีอย่างเช่นวิตามินบำรุงสายตาที่มีรูทีนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าทานได้ไหมปริมาณแค่ไหนแล้วก็ผลข้างเคียงเป็นยังไงนะคะหรือบางคนที่อยากที่จะให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เรื่องของ IF ก็โภชนาการนิ่งใหม่เขาก็เน้นเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะทานแบบ IF ได้อันนี้ก็จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราขจัดเซลล์ที่เป็นเซลล์ขยะในระดับโมเลกุลทิ้งไปได้ด้วยในช่วงเวลาที่เราทาน IF แล้วก็เน้นในเรื่องของการลดพวกอะไรที่มันเป็นขัดสีทั้งหลายนะแป้งขัดสีน้ำตาลขัดขาวไขมันทรานส์อันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้มันไปยิ่งทานเข้าไปมากมันยิ่งทำให้เซลล์เสื่อมเร็วนะคะทำให้อักเสบเร็วด้วยเหมือนกันนะคะอาหารที่เน้นในเรื่องของการเรียกว่ายืดอายุสมองหรือเพิ่มพลังสมองนะอันนี้เขาก็เน้นให้ทานในเรื่องของพวกอาหารวีแกนนะก็ยังเน้นอยู่พวกอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชทั้งหลายนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากเลยก็พวกบลูเบอร์รี่นะคะหรือโกโก้พวกนี้จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะอันนี้จะเน้นในเรื่องของสมองเป็นหลักเลยนะอาหารที่บำรุงสมองนะคะก็จะเป็นพวกนี้พวกใยอาหารจากพืชทั้งหลายนะคะรวมถึงอาหารประเภทหมักดองที่เขาแนะนำนะก็คือพวกอย่างกิมจิอย่างเงี้ยนะเทมเป้ถั่วเทมเป้กิมจิของเกาหลีนะเทมเป้แล้วก็อย่างนัตโตะอย่างเงี้ยนะคะหรือพวกโยเกิร์ตที่มันไม่หวานนะคะอันนี้เขาก็เน้นว่าทานแล้วก็จะช่วยให้สมองดีขึ้นด้วยอาหารไทยเราที่เน้นในเรื่องของถ้าทานแล้วช่วยบำรุงสมองนะคะที่เขาแนะนำก็อย่างเช่นสมมติมื้อเช้าเราอยากจะได้อาหารที่ปลุกพลังสมองเราเองนะตอนเช้าเราอาจจะเลือกเป็นทานข้าวต้มที่ทำมาจากข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจะเป็นข้าวต้มปลาแทนที่อาจจะเป็นปลากระพงจะเป็นปลาทูก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะถ้ากลางวันอาจจะทานเป็นพวกข้าวกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกผงน้ำพริกหนุ่มที่มีผักลวกหลายๆสีอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปนะคะหรือว่าจะทานพวกเมี่ยงก็ได้เมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาทูนะคะพวกขนมจีนยำขนมจีนที่ใส่พวกปลาป่นหรือใส่พวกผักเยอะๆนะคะหรือถ้าเกิดตอนเย็นก็อาจจะเป็นพวกแกงส้มผักรวมหรือแกงจืดตำลึงหมูสับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงสมองได้ดีนะก่อนนอนก็เน้นอาจจะทานพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายหรือว่าเป็นพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อแนะนำนะคะของนักโภชนาการยุคใหม่ที่เขาเน้นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพนะก็ควรจะเลือกอาหารที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่อทั้งสมองและทั้งร่างกายที่เน้นเป็นโปรตีนแล้วก็พวกสารบำรุงต่างๆที่เล่าไปแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรง

0: มี
1: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการชุดลพสีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
4: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569

0: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานาวันราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ 99 พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
1: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
0: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตมป์ตาเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดระบบผิดสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเหนื่อยแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
4: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิตินายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
6: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
7: นางสาววาทนีเฮงชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปโยโยสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่ 1,000 ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1ประตูต่อ5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา 18:00 นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา 20:00 นนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 20:00 นและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา 23:00 นและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 05:00 นกอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวดจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรกขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70แต่สกอร์รวมอีเวนพา144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัทส่วนวิทยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสารันจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสศิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอถิตารีแก้วโอรานวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งภูมิเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุศาสตร์สั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
13: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
6: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. วันอาทิตย์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภั ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: ณราพงศ์วยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
20: ่พี่น้องชาวไก่ชนนะครับ วันนี้ผมขวัญนันทภาครายการอุกทินไก่เก่งผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่สอสนั่นฟาร์มวันนี้มีการรับมอบเจ้ายอดเพชรยอดไก่เงินล้านอีกตัวหนึ่งของสอสนั่นฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเศรษฐาดีกว่า

0: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีพี่ขาวสวัสดีพี่หมิงสวัสดีจ่าบอยนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกทีมไก่เก่งนะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสอสนันฟาร์มอีกแล้วนะครับผมบอกพี่ขาวเราสร้างห้องให้ผมห้องนึงนะครับจะได้มาอยู่นี่เลยนะครับวันนี้มารับมอบอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเกิดแล้วนะครับปีนี้เอาตรงๆพี่ขาวขายไก่ไปกี่สิบล้านแล้วเอาเฉพาะแบบเอาหัวเด็ดๆนะไอ้ที่ว่าแบบลูกไก่แม่ไก่นั้นไม่นับเอาเฉพาะเด็ดๆเนี่ยรับมอบเนี่ยกี่สิบล้านนี
2: ่ตอนนี้ก
0: ็เอาเฉพาะปีนี้ก่อน
2: เอาแค่สามสี่ตัวก็สิบกว่าล้านแล้ว
0: สามสี่ตัวหลังเนี่ยนะสิบกว่าล้านแล้วนะครับวันนี้รับมอบเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเอาหัวเลยนะรับมอบบ่อยมากนะครับเฉพาะปีนี้ก็เกินสามสี่ตัวแล้วนะตัวนี้นะครับสี่ล้านห้าเจ้ายอดเพชรนะครับแล้วไก่ตัวเนี้ยนะครับผมมีโอกาสได้มาคือเรียกว่าไม่ได้มาได้โทรสัมภาษณ์พี่ขาวด้วยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาคุยประวัตินะครับที่มาที่ไปของเจ้ายอดเพชรแล้วก็ลักษณะการชนและพี่หมิงไปชอบอะไรมันเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วแนวทางการพัฒนาด้วยว่าพี่หมิงเนี่ยตอนนี้โอ้โหนี่ก็คือตั้งแต่พี่สตาร์ทขึ้นนี่นะพี่โอ้โหพี่ไม่ใช่ดีเซลอะพี่เป็นน้ำมันเครื่องบินเลยอะแล้วใส่หัวเชื้อไปอีกโอ้โหกว้านซื้อมาหมดไปเท่าไหร่กี่สิบล้านแล้วพี่อันนี้ก็ซื้อกี่สิบล้านแล
1: ้
0: ว
1: รวมๆถ้าทำอะไรด้วยก็สิบล้านกว่าแล้วเหมือนกัน
0: สิบล้านกว่านะคือแต่สิ่งหนึ่งนะที่พี่ตัดสินใจซื้อแล้วผมบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนถูกหวยอะเจ้าเยจูเนีย
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรคุ้มเลยพี่ผมโทรไปซื้อพี่ขาวนะเอ้ยซื้อพี่หมิงนะ
1: ครับ
0: เยจูเนียพี่หมิงบอกไม่ขายผมจะเอานะโทรแบบพี่หมิงด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องยอดเพชรกันเอายอดเพชรนะครับเจ้ายอดเพชรเนี่ยเป็นลูกเกิดสอสนันเป็นอะไรยังไงพี
2: ่ตัวนี้ก็เป็นพ่อเขาเนี่ยเป็นยอดสนันนะคร
0: ับ
2: แม่เขาเนี่ยเป็นแม่ไก่ของลูกค้า
0: ครับ
2: ลูกค้ามาฝากแต่ชุดนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัว
0: ครับ
2: 7ตัวก็แม่เขาเนี่ยเห็นลูกค้าบอกว่าเป็นลูกสาวของแสนกลของมิสุวรรณ
0: เขาเอาลูกสาวแสนกลมาฝากผสมยอดสนันนะครับได้มาเป็นยอดเพชรนะครับชุดนี้ตามไปประวัติเนี่ยที่เราจดไปให้เนี่ยติดกิ๊บเนี่ยได้ไป7ตัว
2: ได้ไป7ตัว
0: นะครับแล้วเขาบอกไหมว่า7ตัวเนี่ยมันเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวแล้วเหลือกี่ตัวอะไรเนี่ยพี่พอรู้ไหม
2: ตัวผู้น่าจะ3ตัวนะครับ
0: ตัวผู้3ตัวเมีย4ด้วยนะ
2: น่าจะประมาณนะครับแต่ผมตามไปเนี่ยได้คู่เกิดมาตัวเมียมา2ตัวแล้วก็แม่เขามา
0: อ๋อได้แม่มาแล้ว
2: ค
0: ู่เกิด2ตัวกลับมาแล้วนะครับเท่ากับไก่เนี่ยยอดเพชรอยู่พี่ตัวนึงตัวมีคู่เกิด2ตัวแล้วก็แม่เขาอยู่ที่พี่ขาวแล้วนะครับไก่เนี่ยมันเป็นไก่ฝากผสมเพราะฉะนั้นคือเวลาลูกค้าได้ลูกไก่ก็เอากลับไปอนุบาลต
2: ่
0: อนะครับแล้วโตมาอยู่กับลูกค้า
2: ครับผม
0: แล้วไก่ตัวนี้มาอยู่กับพี่ขาวได้ยังไง
2: ก็ตัวนี้ผมตามตลอดนะครับกับลูกค้าเตะตั้งแต่เห็นแรกนะครับแล้วก็แจ้งมาเราก็มองว่าเป็นไก่ที่ชนสวยนะครับชนหัวสูงแล้วก็เป็นไก่แข้งดีเป็นไก่เปิดแผลไว
0: ครับ
2: ผมก็ตามมาเรื่อยจนเขาไปเอาไปไล่แข่งนะครับบ่อนป่าบ่อนป่ามาเขาก็แจ้งมานะครับแล้วก็เขาเข้าบ่อนมาตรฐานนะคร
0: ับ
2: น่าจะ 3-4 ไฟท
0: ์
2: ผมก็ตามทุกไฟท์นะครับมาไฟท์ล่าสุดนะผมมามองว่า1คือตัวนี้นะไปชน
0: ครับ
2: มันเสียเปรียบเขาด้วยแล้วก็ผิวพันนะครับก็ไม่ทันเขา
0: ครับ
2: แล้วก็คือมันก็ซุ้มต่างกันเยอะนะครับ
0: คือเอาง่ายคือตอนนั้นมันยังหนุ่มอยู่
2: ครับผม
0: ยังเด็กอยู
2: ่แล้วผมเห็นล่าสุดเนี่ยคือการออกแข้งและท
0: าง
2: บนเป็นแบบที่ตุกติกเยอะนะครับถ้าเข้าล่างเขาก็เอาบนถ้าจะมาเอาคางเขาดิ้นเหมือนหลบ
0: ไม่ยอม
2: ครับไม่ยอม
0: โยก
2: นะครับถ้าเจอยืนสูงๆเขาก็ไปเอาคางได
0: ้ครับ
2: เขาชนได้ทุกรูปแบบแล้วก็ทางชนก็คือ IQ สมองเขาน่ะค
0: ือ
2: ปรับเปลี่ยนเกมได้ตลก
0: เหมือนแก้เกมได้คือเอาง่ายๆคือไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ที่ลูกค้าฝากผสมไปเสร็จปั๊บโตมาเขามีการอัปเดตคือเรามีหลายกลุ่มเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งมาอัปเดตซึ่งเราก็เห็นเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของเจ้ายอดเพชรอยู
2: ่
0: ตอนนั้นก็ชอบแล้วนะครับแล้วก็พอไปชนะไล่แข็งชนะมาตรฐานชนะอะไรมาคือเราดูตลอดเราติดตามตัวนี้ตลอดแล้วตอนนั้นอะพี่ตัดสินใจซื้อเลยไหม
2: ผมดูคลิป1คืนนะตัวนี้ดูคลิป1คืนผมก็ดูลักษณะการชนเขาและ เบอร์แข้งของเขานะครับเรามองว่าไก่น่ะคือเอามาน่ะเรามองว่ามันชนได้ระดับเงินแสนระดับล้านแต่เรามองว่าตัวนี้น่าจะชนหลายล้านได
0: ้
2: เราก็ตัดสินใจเลยครับก็ถาม
0: ซื้อหลังจากที่ชนไฟล่าสุดที่พี่ขาบอกว่าเล็กกว่าเขาผิวพรรณไม่ได้หลังจากไฟนั้นเลยถูกต้องไห
2: ม
0: ไฟนั้นน่ะชนะหรือเสมออะไรยังไงพี
2: ่ไฟนั้นเสมอครับแต่ถ้ามีอีกไม่กี่นาทีก็ชนะครับ
0: คือเป็นตัวดีแล้วแหละจะชนะแล้วเวลาหมดก่อนนะครับพี่ซื้อมาอะไรราคาค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้น
2: สองแสน
0: สองแสนนะครับตอนที่ผมสัมภาษณ์พี่ขาวนี่คือเจ้าของไม่ขายด้วยนะ
2: ทีแรกไม่ขาย
0: ไม่ขายนะตอนนี้อยู่นานไปคุยยังไงผมได้คุยบ้างเผื่อได้คุยกับเสี่ยหมิงบ้าง
2: ก็มองอะไรครับว่า
0: พี่ขาวกล่องเขายังไง
2: ครับก็รูปแบบเหมือนเราในอนาคตเราก็ต้องพัฒนาร่วมกันก็คือคุณมีแม่ไก่คุณก็มาฝากผสมมันก็เหมือนหมุนเวียนนะคร
0: ับ ครับ
2: ได้สายเลือดของซอสนั่นไปเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะขาดทุนนะครับ
0: ครับ
2: แล้วมีกำไรตลอดก็คือถ้าผมไม่ซื้อลูกค้า
0: ก็ซื้อ
2: FC เขาก็ซื้ออยู่แล้วประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: ก็เลยบอกว่าถ้ามีแม่ไก่ก็เอามาผสม
0: โอเคครับก็เลยตัดสินใจขายให้ยอดเพชรขายให้พี่ขาว 200,000
2: ครับผม
0: คือผมงงตรงที่พี่ขาวสามารถดึงแม่กับผู้เกิดมาด้วยอีก2ตัวนี่แหละคือไอ้อย่างผมเนี่ยผมสมมติผมไม่ใช่ของยอดเพชรนะอันนี้เราคุยกันตรงพี่หมิงแบบขายลูกไปแล้วแม่อยู่กับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฝากผสมยอดสนั่นต
1: ่
0: อเอาเป็นน้องได้ไปกล่อมยังไงสอนขวัญหน่อย คุยกันตรงๆเลยอยากรู้ไปกล่อมยังไงได้2ได้ชุดนั้นไป3ตัวเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เจ๋งมาก
2: ครับก็เหมือนขอกันผมก็บอกว่าคู่เกิดที่แรกเอา
0: คู่เกิดก่อน
2: ครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยอยากได้คู่เกิด
0: เพรา
2: ะว่าผมชื่นชอบในตัวเจ้ายอดเพชร
0: ครับ
2: ครับเพราะมันเป็นไก่ที่ทางชนยุคใหม
0: ่
2: น
0: ะครับ
2: ผมอยากได้มาพัฒนาเข้ากับพยักษ์เล็ก
0: ครับ
2: ก็คุยกันแ
0: ม
2: ่เขาก็ไม่ยอมหรอกครับเขาก็เลยว่าเขามีอยู่น่าจะแม่2แม่ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: เขาแบ่งให้ผมเลยว่างั้นผมขอ2ตัวแรกเขาก็ไม่ยอมครับ
0: เพรา
2: ะว่าถือว่าขอกันต้นเหล่าขอกันประมาณ
0: ครับ
2: เขาก็ยอมให
0: ้โอ้โหคู่เกิดเนี่ยคู่เกิดไม่เป็นไรยอมให้ประเด็นอยู่ที่ตัวแม
2: ่ครับ
0: ตัวแม่เลยขอยังไง
2: แม
0: ่เรานี่คารมดีมากเลยนะนะไปเอายอดดวงใจเขาไม่ได้ไงตัวแม่คุยยังไงไหนบอกผมหน่อยสิ
2: ก็ขอกันทำนองก็ไอ้คู่เกิดเลยครับ
0: ครับ
2: ผมก็เลยบอกว่าผมถ้าเขาอยากได
0: ้
2: เป็นชุดน้องยอดเพชร
0: ครับ
2: เอามาที่ผมจะทำให้พวกหนึ่งไม่ต้องเสียตังค
0: ์
2: ผมจะยอมทำให้เลย
0: โอเคทำข้อน้องยอดเพชรข้อหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ขวัญขอพี่ขาวมั้งครับขออากาศเลยเนี่ยขอแม่ได้ไหมพี่หมิงนี่ทำไมพี่หมิงไม่ปรึกษาขวัญเอาลูกไปแล้วเอาแม่ด้วยดิปะโทเนี่ยจุดชนวนแล้วผมรู้จุดชนวนแล้วจุดชนวนแล้วเชื่อขวัญเอาแม่ไปด้วยโอ้โหเรามีควบเลยนะแม่พี่ขาวก็มีพ่ออยู่แล้วโอเคนะครับอันเนี้ยก็คือได้ทั้งยอดเพชรมาได้ทั้งแม่แล้วก็คู่เกิดมาแล้วนะครับแล้วก็พอไก่เนี่ยก่อนหน้าที่มาอยู่กับพี่ขาวเนี่ยมันก็มีไฟติดตัวหลายไฟแล้ว 3-4 ไฟที่ผมคุยกัน 3-4 ไฟแล้วก็ชนะสวยๆมาตลอดมีไฟล่าสุดคือตีกับตัวใหญ่เสมอนะครับพอมาอยู่พี่ขาวล่ะไปกี่ไฟ
2: ก็มาอยู่ที่ผมเตะเช็คเป้าดูสอบเป้านะครับเช็คเป้าดูก็เอาโชว์แล้วนะเราก็มองว่าไก่ตัวนี้น่ะมันต้องชนหลายยกได้นะครับเราก็เลยทำตัวใหม่เลยครับก็เปิดออก3ยก
0: ครับ
2: ลาก3ยกแล้วก็ทำตัวใหม่เข้าคอร์สสไตล์การเลี้ยงของซอสนา
0: เ
2: พราะว่าไก่ผมเนี่ยถ้าผมซื้อจากลูกค้าถ้ามองว่ามันเก่งนะมันเก่งและมันแข็งอยู่เอามาถึงซอสนาเราก็ไม่เหมือนที่อื่นครับทำตัวออกเลย 2-3 อาทิตย์เราไม่เหมือนที่อื่นมาถึงซอสนั่น
0: ต้องเทสก่อน
2: ครับ
0: เข้าระบบเราก่อนเอออันเนี้ยผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้แบบคุยอวดอะไรแล้วคือผมไปหลายแหล่งสถานที่เนี่ยนะผมมักจะไปถามเคล็ดลับการเลี้ยงออกชุนแบบนี้แหละคือแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วผมก็เอาไปบอกต่อเล่าสู่กับพวกพี่น้องนะว่าคือเราจะได้ไปพัฒนาในการไปให้ถูกทางเพื่อนพี่ขาวบอกอ่ะไก่บางชุดเนี่ยคือได้มาปั๊บเตะเช็คดีปั๊บประกาศหาคู่ออกเลย คือเรายังไม่รู้จิตใจไก่เรายังไม่รู้ความแข็งใช่ไหมคือความเก่งเราเห็นแล้วแข้งมันดีแต่พี่ขาวคือด้วยความที่ FC เยอะ นะครับพวกพี่น้องฝากเล่นเยอะคือมาถึงปั๊บเนี่ยเตะเช็ค2ผลดีไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเนี่ยก็คือไม่ได้ประกาศหาคู่เลยอัดก่อนเลยผมจำได้ผมโทรสารภาพพี่ขาวอ่ะพี่ขาวบอกว่ายำเลยคือเตรียมไก่นมไว้เลย 3-4 ตัวเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตะตัวแรกไก่นมไม่ไหวตัวที่2มาลากให้ครบ3ยกมันช้ำขนาดไหนก็ปล่อยมันแต่เราเซฟไก่ไว้หน่อยเท่านั้นเองเพื่อที่จะดูหัวจิตหัวใจและการเดินอ่านของมันเอออันนี้เรื่องจริงนะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเคล็ดลับเลยนะคือใครดูคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางให้พี่ทางหรือพี่จัดการเลยนะคือบางคนเนี่ยออกไปอันสามเจอบ่อยๆอันสามหมดพี่หมิงก็รู้อยู
1: ่ครับ
0: พี่บอยอันสามหมดเราเล่นเอาคราวนี้เราได้ไงเรารู้แล้วว่าเราจะลากอะไรยังไงพอเตะเช็คปั๊บสองหนมั่นใจว่าแท่งไก่ไม่เพี้ยนลากอันดูเลยพี่ขาตีสามยกก่อนป้ามสามยกของเรา
2: สามยกก็คือรอตัวดี
0: กี่ตัวผ่านพี
2: ่วันนั้นสามตัวผ่าน
0: สามตัวผ่านแล้ว
2: ก็เป็นไก่ที่เคยเลี้ยงชนแต่หลุดนะ
0: ครับ
2: เริ่มขนไม่สวยเราก็เอามาเตะ
0: คู่
2: สอง
0: ไม่ได้เอาไก่นวมด้วยเอาตัวดีที่เลี้ยงชนนี่แหละเอามาเป็นครูมวยมาฝึกมาเทสดูเลยคือถ้าเกิด
2: เราเพื่อที่จะเอางานเขาอยู่แล้วเอางานแล้วก็ดู
0: การลากอันด้วยกำลัง
2: ใจของเขาด้วย
0: ครับสามตัวอัดเลยนะอัดตัวเดียวผ่านพอผ่านเสร็จปั๊บประกาศหาคู
2: ่ครับผม
0: แล้วยังไงต่อพี
2: ่ก็นั่นแหละครับก็มีของทีมงานนะกัปตันอยู่ก
0: ็มาอยู่กับเราประกาศหาคู่คนแรกนี่เจอต่อเลย
2: ครับ
0: โอ้โหเจอเสียบอลเลยช่วงนั้น
2: ทีแรกก็ส่งให้ใครเขาก็ไม่ดูครับ
0: ไก่ทองนี่กำลังพีคด้วยช่วงนั้นนะผมจำได้เลยจอง 50,000 ฝากผสม500กว่าแม่มั้ง500 300แม่เนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นแม่ละแสนแล้วคือผมเปิดฟีดออนไลน์มาทุกคนขึ้นมาหมดไก่ทองนะครับตอนนี้มาเป็นกุมารจีนนะครับมากุมารตอนนี้กุมารจีนกับเยจูเนียเนี่ยสูสีกันมาเลยนะครับคราวนี้นะครับออกหาคู่เจอไก่ทองเลยเหรอ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เจอลูกไก่ทองเลย
2: คร
0: ับ เฮมุ่ยโทรติดต่อเราเป็นคนนัดกันเลยหรือว่าเราเป็นไปเสียบอะไรยังไงพี
2: ่ก็เขาไม่ได้ตัวนะเขาไม่ได้คู
0: ่
2: แล้วก็เฮมุ่ยอ่ะติดต่อผมก็เลย
0: เหมือนกับเราเป็นมวยเค้าเรียกมวยแทนเขามาดูตัวคนอื่นเขาไม่ได้มาดูตัวกับเราแล้วเราก็ไม่ได้ตรงใจไปดูตัวเขานะคือเขามาแล้วเขาไม่ชอบกัน
2: ผมก็ถามว่าถ้าเขาชนผมชนครับ
0: เราก็ถามเขาก่อนเลยนะว่าเขาชนไหมดูไหม
2: ก็ทั่วประเทศนะครับเราก็ถามเราเคยไปชี้ตัวว่าเราอยากชนใครครับเขาไอคนไหนนะครับที่เขาอยากชนกับเราผมก็ถามว่าเขาชนกับเราผมดูได้หมด
0: โอเคเขาพอไปดูตัวกันเนี่ยต้องถามว่าวันนั้นชอบไม่ชอบอะไรเงี้ย
2: วันนั้น
0: เอาสายตาเราเนี่ยคือเราเป็นตัวน้องเราเป็นตัวพี่เราชอบตรงนั้นเราเสียตรงนี้เอาเป็นแนวความรู้นิดนึง
2: วางลงไปเราก็มองว่ามันจะดูกันได้พอจับผมก็ให้เขาจับเลยครับเราก็ชอบในใจนะ
0: เราก็ชอบในใจนะแต่ให้เขาจับก่อนเขาเซเยสมาเราก็โอเคเลยอ่ะที่เอาที่ผมรู้มาข้อมูลที่ผมรู้มานะเพราะผมก็ไม่ได้จับตัวไก่ไม่ได้เปรียบเราจะเป็นตัวเสียในใต้นิดๆเขาจะได้แบบช่วงๆหน่อยนะครับแต่ตัวเตอร์อะไรก็คือแบบไม่น่าจะเสียกันแล้ววันนั้นช่างชนไหมพี่
2: ไม่ได้ช่างครับ
0: ไม่ได้ช่างนะนะครับก็คือต่างคนต่างชอบแล้วพอเขาชอบปั๊บเราก็ชอบเลย
2: ค
0: ุยกันแป๊บเดียวเพราะต่างคนต่างตั้งใจไปตีอยู่แล้วคุยแป๊บเดียวตกลงต่อกันยังไง
2: ก็วันนั้นน่าจะไอ้765
0: ครับ765
2: ของเรา
0: ครับของเรา65ของเขา76นะครับ
2: ของเขา77
0: ของเขา77ปล่อยหางไปอย่างที่ทุกคนเห็นผมพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: อันนี้พูดจากใจคือไม่ดราม่านะในความคิดผมพูดตรงๆว่าผมรู้ว่าตัวนู้นคือตัวไหน
2: คร
0: ับ ตัวนู้นก็คือตัวที่มีประเด็นดราม่าหาขวัญด้วย
1: คร
0: ับ ผมจําไก่ได้ว่าผมเป็นคนหาคู่ให้ไก่พอผมเห็นไก่ปั๊บผมก็รู้แล้วโอเคเป็นตัวนี้ส่วนตัวผมยังมองว่าผลการแข่งขันไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
1: คร
0: ับผมคิดว่าน่าจะแบบเบียดกันไปเบียดกันมาพี่ขาพูดตรงๆเราคนเล่นนะนะเราแล้วเราแล้วตัวนู้นน่ะคือก่อนปล่อยเราไม่รู้ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดบอกว่าพี่ก้าวเป็นคนเปรียบผมรู้ทันทีพี่ก้าวไม่คนที่เป็นคนที่เปรียบใครดีเป็นคนที่เปรียบใครไม่เสียเปรียบใครผมก็มองว่า ปล่อยไปในเกมอาจจะต้องแบบเบียดไปเบียดมาได้เล่นสูสีแต่พอปล่อยไปปั๊บโอ้โหมันฉีดปื๊ดหายเลยแซงเข้าเส้นเลยวันนั้นชนะยกไหน
2: ชนะยก3
0: ชนะยก3 10นาทีขาด10นาทีกี่1พี
2: ่10นาทีน่าจะต่อ10มั้ย
0: ใช่คือผมถามพวกที่อยู่ในสนามนะเขาบอกได้เล่นประมาณไม่เกิน3นาทีแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวเลยคือเขาบอกคนที่ได้ก็คืออาจจะมาขอแบ่งแต่พี่ขาวไปอะไรไปแต่ว่าปากปลายนี่คือน้อยมากนะครับหันนี่ผมมาถามพี่หมิงบ้างแล้วไก่เนี่ยปื้ดฉีกขาดเลยพี่หมิงเป็นคนตามเชียร์อยู่แล้วสองสนั่น
1: ใช่ครับ
0: เยียจูเนียอยู่กับเรา
1: ครับ
0: ขายไหม
1: ไม่ขายครับพี
0: ่ มันเอาจริงนะโอเคนะครับตามเชียร์สองสนั่นมันไปดูด้วย
1: ครับ
0: อยู่ในเหตุการณ
1: ์ครับ
0: ถามอย่างนี้เลยพี่หมิงตั้งใจจะไปเล่นไปสู้ไปอะไรเขายังไง
1: ผมตั้งใจจะไปเล่นตัวเดียวเลยครับ
0: ไปเล่นตัวเดียวเลยนะ
1: ใช
0: ่กะว่าชอบ
1: ก็สองสนั่นผมเชื่อในฝีมือการคัดไก่ของเสียขาวครับการคัดการเลี้ยงเนี่ยครับก็ดูกันมานานแล้วก็คุยกันมีการคุยกันมาเบื้องต้นแล้วเสียขาวบอกเดี๋ยวตามมาเล่นตัวนี้ผมก็เลยเอาเดิมพันด้วยอะไรด้วย
0: ผมบอกว่าเก่งยังไง
1: ไ
0: หน
1: บอกเขาไม่ได้พูดเลยครับว่าเก่ง
0: ไม่ได้พูดว่าเก่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปด้วยใจ
1: ครับ
0: พักพวกอย่างเดียวเลยใจล้วน
1: ๆครับ
0: ความเก่งนี่เดี๋ยวไปดูกันที่สนามเลยตั้งใจไปเล่นมันตัวเดียวเลยเจ้ายอดเพชร
1: ครับ
0: ไปถึงปั๊บอย่างที่ผมบอกอะพี่คือในความคิดผมคิดว่ามันจะน่าจะเบียดไปเบียดมาพี่บอยเข้ามานิดนึงเดี๋ยวหลุดเฟรมโอ้โหน่าจะเบียดไปเบียดมา
1: ครับ
0: แล้วอาจจะแซงเข้าป้ากันอย่างนี้นะพี่หมิ่นคิดเป็นผมไหมตอนแรกอ่ะ
1: ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับตอนแรก
0: ไก่ตีมันสิบล้านจริงป่ะพี
1: ่ใช่ครับ
0: และที่ผมรู้ว่าคือตัวนู้นน่ะคือเบอร์หนึ่งของไก่ทอง
1: ครับ
0: เป็นตัวดีเขาเลยผมพูดตรง
3: ๆรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญ

0: หายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
1: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงกาฬรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมลสวท.น่านรายงาน
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
4: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อ

0: เปิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
1: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
5: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
7: แล้วตรงนู้นน่ะเขาตั้งใจชน5ล้าน10ล้าน20ล้านไฟประวัติศาสตร์50ล้านเขาก็สู้นะสิบอยตัวนั้นน่ะ
8: ครับ
7: นะครับแล้วปล่อยไปเนี่ยพี่หมิงความเก่งยังไง
8: มันตียากครับมันเป็นไก่เตะยากก็เหมือนเขาจะเอาคางมันก็เตะก่อนครับเอาหงอนมันก็เอาได้เอาคางก็เอาได
7: ้คือพูดตรงว่ามันเป็นไก่ไว
8: ครับไว
7: มันเป็นไก่คือส่วนตัวนะที่ผมเห็นนะคือไก่เนี่ยตัวนู้นไม่ได้ช้าแต่ตัวนี้มันเป็นไก่ชิงทำก่อน
8: ครับ
7: พอชิงทำก่อนมันมวยอ่ะพอเข้าไปปั๊บจะต่อยไอ้นั่นเขาเตะมาก่อนปั๊บเราก็มาตั้งหลักใหม
8: ่ครับ
7: ก็กลับกลายเป็นตัวนู้นอ่ะช้ากว่ากิ๊กนึงก็เลยดูช้าเลยจริงเขาไม่ได้ช้านะ
8: ครับ
7: เขาก็เป็นไก่ไวนี่แหละแต่เราชิงเตะก่อนชิงออกอาวุธก่อนพี่เห็นแล้วพี่หมิ่งเห็นแล้วว่ามันเป็นไก่จุกจิก
8: ครับ
7: คือดิ้นได้ปรับเปลี่ยนทรงได
8: ้ครับ
7: และไปชอบอะไรมัน
8: ก็ชอบที่มันหมานด้วยครับ
7: มันหมานด้วยนะ
8: ผมมองว่าอาจจะเลิกได้อาจจะสูสีมันพี่ขวัญว่าเลยอาจจะเลิกได้จะอะไรงี้มันก็เตะไม่กี่ชุดก็ขาดเลย
7: จริง
8: ตีแต่นี่เลยพี่ที่เดียวเลย
7: ตีแต่ผู้ยายนะ
8: ใช่
7: เข้าแต่เบ้าเลยวันนี้ยายค่ากัน4ล้านห้า
8: ครับ
7: วันนั้นได้มาเท่าไหร
8: ่ได้มา2ล้านกว่า
7: สองล้านกว่าเติมเงินอีก2ล้านเรื่องผมได้มา2ล้านห้าเติมเงินอีก2ล้านได้เพราะไก่ตัวนึง
8: ครับ
7: โอ้โหเป็นผมคุ้ม
8: ครับ
7: เพราะแต่วันนี้เราซื้อไก่ในราคา2ล้านเอง
8: ครับ
7: นะครับเอาเดิมพันไปไหนพี่
8: มาล้านกว่า
7: เอาไปโอ้เดี๋ยวรอบหน้าผมไม่หาพี่ขาแล้วหาพี่มิง
8: ก็พอเสียขาวได้คู่ปุ๊บผมก็เลยจะทักหาเสียขาวก็เลยจะทักมาพอดีผมก็เลยบอกขอเดิมพันด้วยหน่อย
7: โอเคเอาละผมรู้แนวทางแล้วผมจะเข้าหาใครอ่ะโอเคนะครับพอวันนั้นได้มาเห็นคืออย่างที่บอกคือมันประทับใจ
8: ครับ
7: คือเราคิดว่าไก่มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี
8: ้ครับ
7: แล้วก็ต่างตัวไหนตัวหนึ่งแซงเข้าป้ายไป
8: ครับ
7: แต่พอวันนั้นมันมาปั๊บมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยอ่ะ
8: ครับ
7: ประทับใจเลย
8: ครับ
7: คนนี่แบบปรบมือออนไลน์นี่อึ้ง
8: ครับ
7: ไม่ต้องเล่นอะไรเลยขยับไม่ต้องขยับเลยไก่เป็นไก่คู่10ล้านวันชุนเท่าไหร่พี่10กว่าล้าน
9: 15 ล้าน
7: นะคือแป๊บเดียวก็คือทำอะไรกันต่อไหมก็คือรอดูผลการแข่งขันอย่างเดียวเลยเพราะว่าคนเล่นอ่ะมองเป็นสายตาเดียวกันว่าอยู่ที่ตัวนี้หมดแล้ว
8: ครับ
7: คือโอกาสที่พี่กลับขึ้นมาอะไรมันยากอ่ะพูดตรงๆแล้วคนเล่นนะครับเรื่องด้วยความเก่งไก่เรื่องด้วยสายพันธุ์ด้วยนะครับพอมันชนะยก3พี่หมิงบอกมันหมาน
8: ครับ
7: คือเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มันปื๊ดปั๊บเราชอบมันแล้วความเก่งมันลูกจุกจิกลูกมุ่งการออกแข้งต่างวัย
8: ครับ
7: มีโปรเจกต์เลยไหม
8: ก็
7: โหเราก็ซื้อขายเยอะนะเนี่ย
8: ไม่มีแค่2ตัวเองแค่2ตัวตัวนี้กับเยียจูเนียก็ปรึกษากับบอยบอยบอกต้องเอาครับ
7: ต้องเอานะ
8: ใช่ครับ
7: คุยกันว่าไง
8: บอยบอกมันเก่งผมก็บอกมันเก่ง
7: พี่ปรึกษาคนถูกเพราะพี่บอยเขาไม่มีการเบรก
8: ครับ
7: พอพี่บอกจะเอาพี่บอยก็เอาเลย พี่บอยอะอันนี้เขาปรึกษาเราอะเราบอยเขาเอาเนี่ยคือพี่บอยเห็นอะไรเก่งเอาจะมาเอาต่อยอดตรงไหนดีกว่า
10: ก็มันครบเครื่องครับเคร
7: ื่อง
10: เรื่องพม่า
7: เราก็เห็นมันอยู่มันครบเครื่องตัวนึงนะเอาง่ายคือถ้าเกิดเราจะพัฒนาพม่าตีพม่าก็ต้องวันนี้แหละถูกต้องไหม
8: ครับ
7: ก็เอาเลยลูกพี่เพราะมีเยจูเนียด้วยคือจริงๆเนี่ยถึงว่าไก่เนี่ยมันสายเลือดคือมันก็จะเป็นลายบีกันนะครับสายเลือดสองสนั่นอยู่แล้วมันมาไขว้กันได้มันมาต่อยอดคือถ้าเกิดผมมองในลักษณะของระยะยาวนะต่างโตต่างให้ลูกออกมาดีนะมันไขว้กันได้เลยนะครับเพราะมันเป็นไก่ตีสไตล์เดียวกันคือมันเป็นไก่หัวสูงโยนยัดนะครับแล้วตัวนี้มันวายอ่ะนะครับบอกเอาปั๊บตั้งโปรเจกต์ตั้งงบไว้ในใจก่อนเท่าไหร
8: ่
7: เปิดเผยอันนี้เราได้แล้วเปิดเผยได้แล้ว
8: ผมไล่ให้เสียขาวตั้งแต่แรกตั้งแต่2 ล้าน2.5 ล้าน
7: เพราะเราได้2 ล้านกว่า
8: ไม่พูดอะไรวนกลับไปวนกลับมาจนถ่ายรูปตอนสุดท้ายเอ้า4.5 ล้านเท่ากันกับหงดำเสียขาวพูดมาผมก็โอเค
7: กลับมาถามพี่ขาวนิดนึงพอชนะเนี่ยคิดในใจว่าต้องขายมันหรือว่าจะชนต่อหรือว่าจะอะไรเนี่ยตอนนั้น
11: ทีแรกนะทีแรกก็คิดว่าจะชนต่อนะครับอย่
7: าง
11: เพราะว่าผมน่ะดูน่ะเขาน่ะชนได้อีกหลายไฟอยู่แล้ว
7: ครับใช่ปีมันยังสวยอยู่ผมยังสวย
11: เราชอบแบบดูดันมากกว
7: ่า
11: ชอบในการชน
7: ครับ
11: เราก็เลยคิดในใจว่าชนะไฟนี้ไปแล้วไฟหน้าเราก็อยากประสานเงินเขาบ้างประมาณนี้ครับ
7: เพราะตีได้อยู่แล้วไฟประสานเนี่ย
11: ครับแล้วก็มาพอดีเซมิงนะครับผมเดินไปพอดีเซมิงเดินมาเลยครับ
7: พี่ขาพี่ขา
11: ผมชอบตัวนี
7: ้
11: พอเซมิงพูดว่าชอบเนี่ยโหเราคิดในใจ
7: แล้วแปลแล้วไปสงสัยต้องโดนแล้วล่ะแต่จะจบไปที่เท่าไหร่แค่นั้นเอง
11: ครับผม
7: เขาเสนอมา2ล้านก่อนพี่ขาคิดยังไง
11: ก็ตอนนั้นก็บอกเซมิงว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อน
7: คร
11: ับ
7: ครับ
11: กว่าจะไปถ่ายรูปจะเดินไปถ่ายรูปเซมิงก็เดินมาอีก2.5 ล้าน
7: 2.5 ล้าน
11: ไม่พอมา3 ล้านมาก็เลยว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก็เขาถ่ายรูป
7: เขาอยากได้เน
11: า
7: ะ
11: คุยกันอยู่ตรงนั้น
7: ผมเข้าใจอารมณ์นี
11: ่ก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ครับไม่ก็คือผมอยากให้สมิง
7: ด้วยบวชเป็นชำนาญไม่คุ้ม
11: ครับด้วยหัวใจก็คือเราเดินด้วยกันแล้วครับเราก็ไปบุกก็ไปบุกด้วยกันครับไปลุยด้วยกันนะครับผมก็เลยว่าขอสมิงว่าคือแบบไม่น่าเกลียดก็คือ
7: หงดำ
11: ครับให้มันเท่าหงดำเพราะว่า
7: เขาชนแล้วผมเนื้อ
11: ครับเขาก็
7: ชนเวทใกล้เคียงกัน
11: ครับเขาก็ชนแบบราคาก็สูงกว่า
7: หงดำ
11: หงดำนิดนึง
7: ครับ
11: เลยว่าเราขอราคาหงดำ
7: ม
11: ากสมิงก็ว่าผมชอบตกลงเอา
7: เอาตกลงเอาเลยเป้าเลยไหมเขาเอาอ่ะโอ้โหโอเคคราวเนี้ยตกลงราคาจบแล้ว
8: ครับ
7: 4.5 ล้านคราวนี้โจทย์มันอยู่ที่พี่หมิง
8: ครับ
7: คือเราได้พ่อไก่มาเนี่ยคือพี่คิดว่าพี่จะไปพัฒนาแบบไหนอะไรไงก่อน
8: ผมก
7: ็
8: อันนี้อันนี้พูดได้เลยเนาะผมก็เอาผมมีลูกสาวกุมารจีน
7: อยู่เยอะ
8: กุมารจีนก็คือทางสอสนั่นอยู่แล้วผมเอาลูกสาวกุมารจีนมาเข้าก่อน
7: ครับ
8: แล้วก็ลูกสาวเยจูเนียมาเข้าที่เปิดจองที่ได้เยอะๆครับ
7: ครับ
8: แล้วก็มีลูกสาวของนครหลวงของพี่โอนิดหน่อยครับ
7: คือจริงๆถ้าเกิดกุมารจริงกับเยจูเนียนะถ้าเกิดไล่สายจริงๆอ่ะมันก็จะมีสายเลือดติดกับยอดสนั่นติดคือมันจะเป็นไก่พ่วงไปด้วยเพราะจริงยอดสนั่นก็มาจากเยสนั่นนะครับเยสนั่นก็มาจากทาง
11: มหาน
7: ครเหมือนกันคือมันก็จะเป็นลายบีดมหานครก็เป็นสายผมพูดตรงๆนะคือผมไม่ได้อวยนะคือผมพูดในฐานะนักพัฒนาเหมือนกันคือไก่ที่มันทำเป็นลายบีดเนี่ยนะคืออย่างเงี้ยมันจะเรื่องยีนด้อยจะน้อยด้วยเพราะบางตัวเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นบีดเลือดชิดเนี่ยคือบางทีมันอย่างสรีระ
8: ครับ
7: นะและสรีระต่างๆคือมันจะดรอปลงมาแต่ความเก่งเนี่ยคือมันจะเราจะคุมความเก่งไ เพราะมันเหมือนว่ายีนกิ๊กหน้าเหมือนกันอะ
8: ครับ
7: นะครับคือแต่ว่าพอออกมาปั๊บอาจจะดรอปลงหน่อยแต่อย่างเงี้ยคือมันเริ่มห่างมาแล้วก็มาเข้ากันใหม่เนี่ยผมมองว่าเราไม่ดรอปในส่วนที่เราต้องเสียด้วยเรื่องสรีระนะแล้วความเก่งเนี่ยคือผมว่ามันก็เป็นไก่โยนไก่ยุคใหม่เป็นพม่ายุคใหม่แล้วที่สำคัญเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นไก่ IQแต่ IQ เนี่ยมันไม่ใช่ IQ แบบวิ่งตบแฉลบตบอะไรประมาณนั้นมันเป็นไก่สามารถเปลี่ยนเพลงตีมันได้อย่างที่พี่ขาวก่อนเข้ารายการผมคุยพี่ขาวก่อนว่ามันตียังไงคือมันเป็นไก่เปลี่ยนเพลงตีได้คือถ้าเกิดมันอย่างพี่หมิงก็ยังบอกเลยคือพอมันจะโดนค้างปั๊บมันก็โยกมันก็ยึดได้ของมันนะพอเขาเปิดหน้ามันก็เข้าไปคว้าได้อย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มี IQ เข้ามาเพิ่มผมมองว่ามันโอเคนะแล้วพอพี่มีตัวเมียละเรามีโจทย์คือเรื่องตัวตั้งแล้วเรามีคำตอบมาให้ปั๊บผลการตอบรับดีไหม
8: โอ้ดีมากครับ
7: ดีมากนะ
8: ดีมากพี่ไม่รู้จะทำทันไม่ทันนะครับ อันนี้พูดเรื่องจริงเลยครับ
7: เดี๋ยวขวัญแอบเอาตัวเมียครับ พี่เปิดจองลูกคู่แล้วเท่าไหร
8: ่เปิดจองลูกแค่คู่ละหมื่นเองนะครับ
7: คู่ละหมื่น
8: มากนะครับ
7: ถูกมาก
8: ไก่ชนะ15ล้านเนี
7: ่
8: ย
7: แล้วเข้าลูกกุมารจีนด้วย
8: ครับคือแบบนี้ครับผมไม่ได้ว่าผมเปิดเพื่อตัดราคาใครนะครับผมคิดถึงการบริโภคถ้าเกิดผู้บริโภคไม่เคยซื้อสินค้าของเราเนี่ยความเชื่อใจเขาจะไม่มี
7: ถูกต้อง
8: อันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับในช่วงปีนี้เท่านั้นนะครับปีหน้าไม่มีราคานี้แล้วนะ
7: ครับ
8: เพื่อให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้ไปเล่นดูว่ามันดีจริงนะเซมินทำออกมาดีจริงเพื่อให้เขามาใช้บริการเราต่อนะครับนี่คือความจริงของผม
7: คือจริงๆเนี่ยราคาเนี้ยมันไม่ใช่ราคาอนาคตม
8: ัน
7: คือถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้พี่หมิงไม่ได้ตัดราคาแต่มันเป็นราคาการตลาด
8: ครับใช่
7: เพื่อที่จะดึงลูกค้าให้มาลองชิมเอาพูดง่ายคือเป็นอาหารน
8: ่
7: ะพี่มาลองชิมก่อน10จานเนี่ยผมขายจานละ100
8: ครับ
7: แต่ถ้าเกิดพี่อร่อยปั๊บเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้าผมขึ้นมาเป็นจานละ300แล้วนะ
8: ครับ
7: คือเอาไปกินก่อนดีแล้วค่อยกลับมาซื้อซ้ำประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้ทำการตลาดแบบตัดราคาเอาพูดตรงๆเปิดจองลูกคู่ละ10,000
8: ครับ
7: ฝากผสมอ่ะ
8: ฝากผสมแม่ละ 25,000 ครับโอนเต็ม 20,000 นะครับ
7: โอนเต็ม 20,000 ฝากผสม 25,000 ครับเป็นผมนะจองลูกดีกว่า
8: ครับ
7: คือจองลูกตอนเนี้ยกุมารจีนฟีเวอร์เมื่อวานลูกกุมารจีนชนะโอ้โหเต็มฟีกุมารจีนเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีลูกเยจูเนีย
8: ครับ
7: มีลูกกุมารจีนเอาอย่างนี้ดีกว่าคู่ละ10,000คู่ละ10,000เนี่ย2คู่ 20,000
8: ครับ
7: 4ตัวเหมือนกัน
8: แล
7: ้วเราได้เลือดเอาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วมันเป็นลายบีของทางนี้ด้วยของทางสอสนันด้วยนะครับตอนนี้ยอดจองมาเนี่ยกี่คู่พี่หนุ่ม
8: ประมาณอันนี้แบบเปิดยังไม่จริงจังนะครับเฉพาะกุมารจีนนี่ประมาณ30กับ40ค
7: ู่โอ้โห
8: ครับ
7: แล้วมาเรื่อยๆด้วย
8: ครับนครหลวงประมาณ20คู
7: ่โอ้โห
8: ครับแล้วอื่นๆอีกแม่ที่เป็นลูกสาวเยจีนรวมๆแล้วเกือบ70ครับ
7: โอ้โห
8: เกือบ70 80ยังไม่ได้เปิดจริงจังเพราะยังไม่รับพ่อไก่ไป
7: นครหลวงนี่นะพี่โอเนี่ยถึงขนาดประกาศไม่ขายนะ
8: ครับ
7: คือขายต้อง10ล้านขึ้น10ล้านไม่เพราะผมไม่ขายด้วย
8: ครับ
7: นครหลวงนะเขาบอกให้ลูกมาเลือดนิ่งมากลูกสวยมาก
8: ครับ
7: นครหลวงนะพี่แล้วพี่หมิงเนี่ยได้หัวเชื้อของนครหลวงจากพี่โอเนี่ยหัวเชื้อตลอด
8: ครับ
7: เขาเข้าถึง
8: ครับ
7: ได้ของดีมาเอามาพัฒนาต่อ
8: ครับ
7: แล้วคนที่สนใจนะครับจองลูกหรือฝากผสมติดต่อพี่หมิงทางเบอร์โทรไหนครับ
8: ครับติดต่อทางเฟซก็ได้ครับ
7: ครับ
8: ทอฝันฟาร์ม
7: ทอฝันฟาร์ม
8: ครับจะเป็นรูปผมนั่งใส่เสื้อสีเขียวนะครับที่พี่ขวัญมาถ่ายรายการนี่แหละครับติดต่อมาได้เลยครับทักมาได้ตลอดเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
7: พี่หมิงเอาอย่างนี้ช่วงนี้มิดเยอะไม่ใช่มิตรภาพนะมิจฉาชีพ
8: ครับ
7: โอ้โหเยอะมากบัญชีที่โอนเนี่ยขอเป็นชื่อบัญชีกับธนาคารก็พอ
8: ได้ครับ
7: เป็นชื่อบัญชีอะไรครับ
8: มั่งมีดีไซน์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทมั่งมีดีไซน์นะครับบัญชีกสิกรนะครับ
7: บัญชีกสิกรนะมั่งมีดีไซน์นะแต่นะครับก่อนจะโอนเนี่ยผมจะเน้นย้ำทุกครั้งนะก่อนจะโอนไม่ว่าจะเป็นซุ้มไหนอะไรยังไงนะโทรคุยก่อน
8: ครับ
7: ฟังเสียงกันก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจพี่เชื่อไหมผมโคตรอยากจะจ้างไอ้พวกมิจฉาชีพมาทำงานกับผมเลยเบ้งขยันกับลูกน้องเราอีก
8: มันเก่งมาก
7: มันเก่งทุกอย่างเลยคือผมนี่อันนี้คือรับประสบการณ์นะผมไลฟ์สดขายไก่ไอแบบไอ้หยาบไอ้ยี่ลูกน้องวีไม่จดเนี่ยไอ้สัตว์ทหารลูกค้าแล้วอ่ะ
8: ครับ
7: มันโคตรเก่งเลยพี่ขาวผมเจออย่างงี้นะคือลูกน้องเรายังไม่ได้จดเลย
8: คร
7: ับ มึงทหารลูกค้าแล้วแล้ววันก่อนนี้วันก่อนนี้ผมไปซื้อผ้าเพื่อนผมเหมือนผมกับพี่หมิงก็สนิทกันผมซื้อเสร็จปั๊บแม่งมิจฉาชีพทักมาหาผมเอ้าคือผมกับพี่หมิงก็คือคุยกันอยู่ต่อมันต้องมี คือข้อมูลใช่ไหม
8: ครับ
7: แล้วมันไม่ใช่แบบโปรไฟล์คือโปรไฟล์เนี้ยทักพราะใครอยากเล่นมิจฉาชีพเนี่ยผมเลยต้องดักไว้ก่อนเพราะคนที่มาซื้อของเราเนี่ยก็คือลูกค้าเราที่เขาไว้ใจเรางั้นเราก็ไม่อยากให้เขาโดน
8: ครับ
7: นะครับโอเคสุดท้ายนี้พี่ขาวมีอะไรฝากให้กับ FC สอนสนั่นฟาร์ม FC เจ้ายอดเพชรบ้างครับ
11: ก็ฝากพี่น้องนะครับ FC เจ้ายอดเพชรนะครับที่ได้ติดตามนะครับและที่เคยร่วมนะครับลุยด้วยกันและ FC สอนสนั่นฟาร์มนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเจ้ายอดเพชรนะครับที่ผมเคยบอกและลงในกลุ่มตลอดนะครับเพราะมันเป็นไก่ยุคใหม่นะครับสไตล์ของซอสสนันฟาร์มยุคใหม่นะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับมันเป็นไก่ที่ตียากนะครับคือคนจะมองบางคนเนี่ยคือ
8: คนที่ไม่ชอบ
11: ก็จะมองว่ามันตีง่ายแต่คือลักษณะตีง่ายเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วครับจะมาเอาคางนะครับมันก็ร้อยออก
7: จุกจิก
11: ร้ายออกหัวครับมันก็เตะก่อนหนึ่งคือเป็นไก่ปากไวนะครับเป็นไก่ที่ตีง่ายๆนะครับชนง่ายๆปากไวแล้วก็เปิดแผลไวนะครับดีที่สุดก็คือทุกวันนี้ครับเป็ดไก่ซอสสนามเป็ดไก่ตีตาแล้วตั้งแต่เปิดแผลตีตาไว
7: พัฒนามาเรื่อยๆ
11: ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันคือจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใครมีลูกสาวนะครับเยจูเนียนะครับพยักเล็กนะครับเอาเลยครับเอาไปเข้าเลยครับตัวนี้นะครับแนะนำนะครับเป็ดไก่ที่จะตอบโจทย์นะครับในอนาคตก็คือความไวเป็นไก่ก็คือออกห่างก็โยนแทงหน้า
7: ครับ
11: จะเข้ามาก็ตีก่อน
7: ครับ
11: มันตีได้ทุกสไตล์นะครับตัวนี้ก็เราฝากติดตามนะครับเจ้ายอดเพชรไปได้ที่เสี่ยหมิงทอฟันฟาร์ม
7: ครับขออีกนิดนึงครับพี่นอกจากยอดเพชรแล้วตอนนี้ถามให้ FC รู้เลยพี่ขาวมีตัวออกสู้อีกหลายตัวไหม
11: ตอนนี้ก็มีอยู
7: ่อันนี้เก็บเงินรอ
11: 4-5 ตัวครับ
7: โอ้โห
11: แต่ก่อนหาคู่ยากนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครติดต่อมา
7: ไม่มีใครติดต่อเมื่อก่อนหาคู่ยากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครติดต่อมานะนะครับมีอีก 4-5 ตัวนะที่สามารถชนได้หลายล้านอ่ะคราวนี้พี่หมิ่นบ้างมีอะไรฝากให้กับ FC ทอฝันฟาร์ม
8: ครับ
7: FC เจ้ายอดเพชรบ้างครับ
8: ก็ฝากนะครับ FC ทอฝันนะครับคอพม่ายุคใหม่ทางดีแข้งดีตีก่อนนะครับแล้วก็ตีไปด้วยคิดไปด้วยนะครับเปรียบเป็นมวยก็สมรักครับตัวนี้ก็ฝากติดตามนะครับว่าเราจะพัฒนาออกมาในรูปแบบไหนนะครับฝากติดตามทอฟันฟาร์มนะครับสวัสดีครับ
7: ส่วนผมนะครับผมบอกได้เลยนะคืออันนี้ไม่ได้อวยผมไปทำคลิปผมไม่คุยคือเรียกหน้าบ้านกับหลังบ้านคุยไม่เหมือนกันหลังบ้านเนี่ยเราคุยกันแบบเจาะลึกคือแม่ไก่แต่ละตัวที่เสี่ยหมิงนำเข้ามาเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะเขาขายลูกคู่ละหมื่นขายไม่คุ้มหรอก
8: ครับ
7: คือเขาเอามาของดีทั้งนั้นของแพงทั้งนั้นคือเอามาเนี่ยเอาง่ายคือหัวถังของแต่ละซุ้มเลยนะครับหัวหน้าห้องของแต่ละซุ้มเลยเป็นยอดของแต่ละซุ้มเลยจองลูกคู่ละหมื่นเชื่อผมคุ้มเราไปซื้อเองเนี่ยไม่คุ้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้แบบนั้นไปถ้าเกิดเรามีแม่ตัวเก่งให้ลูกเก่งเนี่ยเราก็เอามาผสมควบคู่กันไปเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดอันนี้คือผมแนะนำเลยนะทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ของเก่งของดีนะครับและอย่างหนึ่งคือเซียนหมิงตอนเนี้ยนะครับผมมองว่าเขาตั้งใจทำนะครับไก่แต่ละตัวที่เอาเข้ามาเนี่ยผมประทับใจเนี่ยเยจูเนี่ยแล้วผมถึงขนาดต้องฝากผสมเลยนะเยจูเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้ายอดเพชรเนี่ยนะครับผมถือว่าเซียนหมิงตอบโจทย์ของตัวเองได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้ทุกวันเนี้ยนะครับในโลกออนไลน์คือเซียนหมิงก็ไม่แพ้ใครนะครับขึ้นหน้าฟีตลอดกุมารจีนยอดเพชรนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกทิ้งไก่เก่งก็ต้องขอขอบคุณเสียขาวเสียหมิงแล้วก็จ่าบอยมากที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเป็นสักขีพยานในการรับมอบเจ้ายอดเพชรนะครับแล้วก็ฝากติดตามเจ้ายอดเพชรทอฝัน
9: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
12: ่สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุภ ันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูตรเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษ์ ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
20: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
21: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น. ถึง 1:00 น. ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
20: แล้วพบกันนะครับ
22: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. นะครับเจ้านายปูนปูน
23: Follow the games.
24: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับ ค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์จันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
25: ครับสวัสดีครับ
24: สำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวในเวลา 5:00 น. เบรกสุดท้ายของรายการเนี่ยเราจะได้มีโอกาสนะสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลโลกกันสักที
25: ครับ
24: ครับเนื่องจากว่าจะเป็นผู้แข่งขันระหว่างสเปนจะพบกับซาอุดิอาระเบีย
25: ได้ดูละเวลาดีสุดหรือมั้ง
24: เร็วสุดคือ 5:00 น. นะครับเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นสเปนเนี่ยแหละที่ได้ลงเล่นนะครับในเวลา 5:00 น. เช่นกันนะก็แต่ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากๆสำหรับสเปนเพราะว่าทำได้เพียงแค่เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
25: ได้ดูไหมครับมันเจาะไม่เข้ามันยังไงมันเล่นยังไงกันสเปนทำไมถึงไม่ยิง
24: สเปนก็คือสเปนต่อบอลไปต่อบอลมาเข้าทำไม่ได้คืนหลังวนลูปแล้วทีนี้
25: ของหน้ามัน
24: พอ
25: ของหน้าเป็นหน้าเป้าอ่ะ
24: มันจะพูดว่าหมูไหมมันก็อาจจะใช้คำนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่า3ประสานในแดนหน้าพวกกาบิโอยาซาเบลแฟรันตอเลสหรือพวกนี้มันหาจังหวะเจาะเข้าทำใส่เคเวิร์ดไม่ได้เลย
25: เออ
24: นะแล้วก็ด้วยความที่สเปนเป็นทีมที่ใช้ระบบการเล่น false nine คือไม่มีกองหน้าตัวเป้าโอยาซาเบลนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับฟารันตอเลสกาบีอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเป้ากันสักคนเลยแล้วดันไปเจอเซฟปฏิหารหลายๆครั้งของทางวอซินยาผู้สับตัววัย40ปีของเคปเวิร์ดเนี่ยนะครับเซฟไม่รู้เซฟบ้าเซฟบอลอะไรหนักหนาทั้งเกมเนี่ยเซฟไป7ครั้งแล้วก็ได้เป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับสำหรับผู้สับตู้วัย40ปีคนนี้นะชาวเคปเบิร์ดเรียกได้ว่าจัดตีไปกลมๆประมาณ100นาทีเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะสำหรับวอซินยานะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับทางชาเวสในโปรตุเกสนะครับโปรตุกีสนะโปรตุกีสก็ที่บอกว่าชีวิตเปลี่ยนเนี่ยยอดผู้ติดตามใน Instagram ในสื่อโซเชียลของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอยู่ประมาณหลักหมื่น 50,000 กว่าคนหลังจากโชว์เซฟปฏิหารในเกมนี้ปุ๊บหลังจบเกม ยอดผู้ติดตามขึ้นไปเป็นล้านกว่าคนชีวิตเปลี่ยนเลย
0: ครับ
24: เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่ว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาดูเกมที่เขาได้ลงเล่นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีการขอใบอนุญาตการเข้าประเทศหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าแบบก็รู้สึกแบบเสียใจที่แบบไม่สามารถพาแม่มาได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอโชว์เซฟปฏิหารนัดเจอกับสเปนปุ๊บผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมาคมฟุตบอลของเคปเวิร์ดหรือว่าเป็นทางการของเคปเวิร์ดเนี่ยแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือในการเดินเรื่องเอกสารต่างๆให้คุณแม่ของทางวอซินยาเนี่ยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ไปชมลูกชายของเขาลงเล่นในเกมฟุตบอลโลกนะเนี่ยถึงได้บอกว่าแค่ประมาณ100นาทีชีวิตเปลี่ยนเลยสำหรับวอซินยาผู้สาประตูวัย40ปีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเซฟแบบไอ้บ้าเอ้ยมันจะเซฟอะไรหนักหนาวะต้องยอมรับตรงนั้นจริงๆแล้วก็แม้ว่าจะมีไอ้เจ้าลามินยามาลงมาช่วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยามามันมาด้วยสภาพร่างกายที่มันไม่ฟิตเต็มถังอ่ะ
0: บวก
24: กับเจอเชฟเวิร์ดที่แบบว่าแน่นอนแหละทีมเป็นรองมันก็ต้องมาแพ็คเกมรับถูกไหมก็เรียบร้อยเลยสเปนกองหน้าตัวเป้าไม่มีจังหวะการเข้าทำไม่ลงตัวแล้วก็ตัวทีเด็ดอย่างยาเมาก่อใหม่ฟิตนู่นนี่นั่นหลายๆองค์ประกอบก็จบเลยนะครับเกมแรกของสเปนนะก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเนี่ยเพราะสเปนนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ได้คาดการณ์ว่าเป็นเต็งแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วยนะไม่ได้ว่ามาแบบเป็นทีมลองบ่อนอะไรเลย
0: ที่ดูมานี่อะไรเข้าท่าเข้าทางสุดฮะนัดแรกผ่านพ้นไปครบทุกทีมแล้วเนี่ยเยอรมันก็โหดเหมือนโหดเหลือเกินนะฮะเยอรมันนัดแรกก็เจ็บ
24: เยอรมันผมว่ายังมีคำถามอยู่ว่าถ้าชุด11ผู้เล่นตัวจริงอ่ะมันโชว์ฟอร์มไม่ออกขึ้นมาเนี่ยอ่ะอย่างแน่นอนอ่ะเมื่อเช้านี้เมื่อคืนดีกว่าในเวลา 3:00 เนี่ยการเจอกับไอวอรี่โกสต์เนี่ยเยอรมันก็เจาะไอวอรี่โกสต์ไม่เข้าเจอไอวอรี่โกสต์ทำประตูขึ้นนำก่อนด้วยจนมาเปลี่ยนเป็นศูนย์หน้าตัวสำรองอย่างเดนิสอุนดาฟนะครับลงมาเล่นแทนแล้วกลายเป็นอุนดาฟเนี่ยแหละที่ทำประตู2ประตูให้เยอรมันพลิกกลับมาชนะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าในรอบลึกๆแล้วไอ้พวก11ผู้เล่นตัวจริงมันเกิดเล่นไม่ออกขึ้นมาเล่นไม่ได้ตามความคาดหวังอ่ะแล้วมันจะเหลือเวลาพอให้สำหรับพวกบรรดาตัวสำรองที่ลงมาแก้เกมแก้อะไรหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ระบบของนาเกลมันแล้วแหละในการกรณีเหมือนอย่างเนี้ยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยโดนไอวอรี่โกสต์ขึ้นนำก่อนแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนสำรองลงมานะครับแต่ก็โชคดีหน่อยที่เดนิสอุนดาฟมันทำได้ตามเป้านะก็เลยพลิกกลับมาเข้ารอบเรียบร้อยสำหรับ2นัด6แต้มนะทางเยอรมันนะครับก็ถือว่าจะพูดว่ารอดตัวไปได้ไหมอ่ะเยอรมันเพราะว่าถ้าไม่ได้อุนดาฟลงมา2ประตูเยอรมันก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเพราะว่าทางไอวอรี่โกสต์ก็เหมือนจะสู้ไม่ถอยอ่ะแพ้เกมรับสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะ
0: แล้วทีมอะไรอีกฮะที่เข้าท่าเข้าทางฟอร์มดีที่สุดญี่ปุ่นไหมเมื่อเช้าญี่ปุ่นก็โอ้โห
24: ญี่ปุ่น
0: เลย40
24: 40ชนะตูนิเซียมันก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตูนิเซียก็ถือว่าไม่ได้ว่าแข็งแกร่งเหมือนญี่ปุ่นมากนักแต่ถ้าจะชื่นชมให้เครดิตก็ต้องเป็นนัดแรกแหละที่เสมอกับเนเธอร์แลนด์มา 2-2 ได้นะซามูไรสู้ไม่ถอยของแท้เลยนะครับส่วนในเกมเจอกับตูนิเซีย ุณภาพนักเตะมันญี่ปุ่นมันดูดีกว่านิดๆอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าดีกว่าเยอะนะแต่ผมมองว่าตัวญี่ปุ่นระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นดูดีกว่าประมาณนึงเลยแหละนะครับแล้วก็ฮีโร่ของประเทศญี่ปุ่นณเวลานี้ก็เป็นอายาเซอุเอดะศูนย์หน้าวัย27ปีนะครับค้าแข่งอยู่กับฟีเยนูร์คนนี้เนี่ยที่ผมดูเมื่อเช้าเนี่ยคือทางทีมงานที่ภาคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นณเวลานี้เลยนะ
25: อายาเซทีมอะไรฮะ
24: ฟีเยนูร
25: ์
24: วัย27ปีนะครับสำหรับอายาเซอุเอดะนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำประตูในวันนี้แหละเมื่อเช้านี้แหละตอน11โมงเช้าเนี่ยที่ชนะตุนิเซียไปได้4-0เนี่ยเขาก็ทำไป2ประตูก็ตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวของทีมชาติญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะว่าในนัดแรกนี่เขาทำประตูไม่ได้นะแล้วก็ในนัดแรกนี่ก็เป็นทางเคโตะนากามูระนะครับทำประตูกับอีกประตูนึงก็เป็นไดจิคามาดะมิดฟิลด์จากคริสตันทาเลสนะก็ทำให้เนี่ยอุเอดะณเวลานี้เป็นดาวซันโวที่2ประตูนะของสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ว่าสำหรับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นก็คือเขาทำไม่ได้2ประตูเนี่ยแหละก็ถ้าถามว่ามีทีมไหนน่าสนใจเหรอใจผมมาให้ไปที่สหรัฐอเมริกานะ
25: เจ้าภาพเหรอ
24: เออมันแต่มันก็พูดยากอะเพราะว่าด้วยความเป็นเจ้าภาพอะเราก็เลยยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเออมันเพราะว่าความเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะนึกออกไหมก็เลยยังเอ๊ะอยู่ในใจนะว่าแต่โดยรวมมันก็ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาดูเล่นค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจนะแม้ว่าตัวที่อย่างคริสเตียนพูลิสิตหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยได้แผงฤทธิ์โชว์ฟอร์มอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มันทำให้เรารู้สึกอะมีความรู้สึกได้ว่าแบบเออสารัตดูน่าสนใจเว้ยทัวร์นาเมนต์นี้นะด้วยความเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนที่เหลือบราซิลผมก็ยังมองว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะขึ้นนำ 3-0 ในครึ่งแรกแล้วกลายเป็นว่าครึ่งหลังทำประตูเพิ่มไม่ได้ทำประตูเพิ่มไม่ได้ไม่พอสร้างสรรค์โอกาสเยอะมากแต่ก็ยิงทิ้งยิงคว้างกันไปเองรวมไปถึงโดนฝั่งตรงข้ามบุกกดดันใส่ซะด้วยซ้ำอ่ะ
25: ครับ
24: ในช่วงครึ่งหลังอ่ะหลายๆครั้งที่เขาเจอกับใครนะคูราเซาไหมญี่ปุ่นเอ้ยไฮตินะครับเป็นไฮตินี่แหละที่หาจังหวะจบได้ไม่ดีเองแต่ว่าจังหวะสวนจังหวะอะไรใส่บราซิลเนี่ยเขาถือว่าก็ทำกดดันเกมรับได้ดีในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้บราซิลแบบขวัญหนีดีฟอร์อะไรกันไปเลยขนาดนั้นน่ะนะก็ยังต้องมีจุดที่ต้องปรับต้องแก้อีกเยอะนะครับสำหรับญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่สำหรับบราซิลนะ
25: ครับ
24: เกมรุกนี่ก็โอเคแหละวินิซูจูเนียร์ยิงได้2นัดติดไอ้เจ้ามาติอุสคุนย่ามาทำได้2ประตูในนัดที่2ก็อาจจะพูดว่าเป็นสัญญาณที่ดีเล็กๆก็ได้มั้งแต่ถ้าในภาพรวมแล้วผมว่าโหยังไม่ค่อยเวิร์กว่ะ
25: ไอ้นี่มันหมู่มากเลยนะไอ้กองหน้าอีกอเตียโก้อะไรแต่เบนฟอร์ดอะ
24: อีกอเตียโก้
25: นัดแรกนี่หมูจัดเลยโอ้โหหน้าตามันแบบเหมือนนักเตะบราซิลไทยลีกของฟอร์มของก๊อปเกรดเออะไรแบบนี้
24: อ่า
25: ติดได้ไงวะมันมาติด
24: ก็20
25: บราซิลความอับอายของทีมบราซิลเลยอ่ะ
24: อีกอเตียโก้ฤดูกาลที่ผ่านมานี่23ประตูในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะ
25: จุดโทษสักครึ่งนึงอ่ะผมเห็นไฮไลท์อยู่ผมถึงกับต้องไปดูเลยอ่ะ
0: มันเก่งตอนไหนวะอะไรเงี้ยไปดูโหมีแต่ยิงจุดโทษมีแต่อะไรไม่รู้มันเป็
24: ก
0: น
24: ็
0: แบ
24: เป
0: บ
24: ็น
0: ตัวดี
24: ศูนย์หน้าแบบศูนย์หน้าจาก22 ประตูในพรีเมียร์ลีกจาก38นั่นก็เป็นศูนย์หน้าแบบ
0: โอ้
24: ศูนย์หน้าไม่ต้องอะไรเยอะศูนย์หน้าค้ำหน้าอย่างเดียวเงี้ย
0: ตายแบบที
24: ป
0: ม
24: ระมาณนั้น
0: อาจจะไม่ว่าแต่นี่บราซิลนะเว้ยเขากองหน้าเบนฟอร์ดอ่ะโอ้โหทั้งชาติไม่มีตัวเลยก็บอกว่าบราซิลทีมนะบราซิลเทเลซาวเนี่ยเอาเบนฟอร์ดมาเล่นนะโอ้โหตายเลย
24: คือเราต้องยอมรับว่าฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาตลอดอะมันไม่มีศูนย์หน้าที่เรียกได้ว่าศูนย์หน้าแท้ๆหาได้น้อยมากอะ
0: โอ้
24: นึกออกไหมศูนย์หน้าที่เราจะแบบไอเนี่ยคือกองหน้าแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นในยุคนี้เราจะใช้คำเรียกว่าผู้เล่นแนวรุก
0: โอ้ผมไม่รู้ว่าติดผมติดอยู่นิดเดียวแบบทำไมถ้ามันเก่งจริงมันคงไม่อยู่เบนฟอร์ดหรอมั้ง
24: ก็อีกอเตียโกเป็นศูนย์หน้าที่ก็ต้องใช้คำว่าหลายคนมองว่ามีแววอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เหมือนกับจะพูดว่าแหล่งชุบตัวก็ได้ไหมอ่ะคือมาพักที่เบนฟอร์ดก่อนอ่ะถ้าหากว่าเปรี้ยงขึ้นมาได้มีคนสนใจเบนฟอร์ดก็ได้กำไรในการขายรอบหน้าเพราะซื้อมาก็ไม่น่าจะแพงมากนะอีกอร์เทียโก้นี่ผมขอดูราคา33 ล้านยูโรจากทางคลับบูสในเบลเยียมนะก็ราคาตอนก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวว่ามีหลายทีมสนใจอีกอร์เทียโก้เนี่ยมันก็โดดขึ้นไป60-70 ล้านได้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
24: นะครับแต่ก็ด้วยความที่เบนฟอร์ดก็ดึงเชงนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลปั่นราคาหรืออะไรก็แล้วแต่เบนฟอร์ดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าก็ตอนนี้สถานการณ์ในทีมก็ยังดีอยู่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจรีบขายอีกอร์เตียโก้อ่ะก็เป็นอีกอร์เตียโก้นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่พาเบนฟอร์ดจบอันดับเท่าไหร่นะฤดูกาลที่แล้วอันดับ8อันดับ9ป่ะเบนฟอร์ดประมาณนั้นนะครับ
0: ประมาณนั้นแหละขึ้นบนของตาราง
24: ไม่แน่ใจว่าได้ไปยุโรปด้วยหรือเปล่าจบอันดับ9นะจบอันดับ9สำหรับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเบนฟอร์ดจบอันดับ9
0: ครับ
24: ไม่ได้ไปยุโรปถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่ได้ไปยุโรปนะอาร์เจนตินายังไม่ได้แข่งนัด2มันต้องดูอ่ะถ้าเจนนัด2แล้วยังฟอร์มดีอยู่ยังมีเมสซี่เป็นพระเอกอยู่มันก็หมดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะมีโอกาสป้องกันแชมป์โลกป่าววะอันเจน
0: ไม่มีอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะ
24: แต่มันไม่ง่ายอ่ะแต่ว่า
0: คิดว่าไม่มี
24: ถ้านัดสองมันดูมีแววขึ้นอ่ะมันก็แอบคิดได้นึกออกไหมว่าแบบคือมันก็น่าจะพอคิดได้แอบคิดได้ป่าววะอะไรเงี้ย
0: ผมก็แอบเลยได้แต่แอบเงียบๆนั่นแหละว่าทีมโปรดทีมล่างเราว่าเอ๊ะสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้โอ้โหแบบโคตรหล่ออ่ะไม่มีเลยนะตั้งแต่ถ้าไม่นับยุคแรกยุค50-60ยุคเริ่มต้นอุลุกงอุลุกไกวอ่ะไม่มีเลยนะที่จะมา back to back กลับมาได้อ่ะโอ้โหมันก็แอบคิดแอบแบบกุ้มกิ่มในใจอ่ะเอาว่าเมสซี่ออกสตาร์ทด้วยอย่างนี้ปิดฉากแบบสวยงามสุดๆ
24: รู้สึกว่าทีมสุดท้ายที่ป้องกันแชมป์ได้จะเป็นบราซิลหรือเปล่า
0: โ
24: อ้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะบราซิลหรือเปล่า
0: บราซิลยุคเปเล่ครับยาวนานประมาณนั้นน่ะก็ต้องเป็นยุคเดียวครับยุคเปเล่นอกนั้นก็ไม่มีแล้วแบ็คทูแบ็คกลับมาได้นี่โอ้โหแบบความหมายกับจานเนตตี้อยากเห็นภาพนั้นมากๆเลยครับ แต่ยังไงก็ตามความรู้สึกตามเซนส์นะไม่มีทางแน่นอนนะ
24: ใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นบราซิลนะทีมสุดท้ายที่ปะ
0: ทีมสุดท
24: อ่า
0: ้า
24: ใช
0: ย
24: ่นี่ปี58แล้ว62
0: นั่นแหละครับยาวนานประมาณ7 ปี
24: 88เดี๋ยวกันนะ64 ปีโอ้โหหนึ่งชั่วชีวิตคนเลยนะ
0: ครับ
24: ที่บราซิลได้แชมป์2 สมัยติดต่อกัน
0: นะครับมันไม่ได้ง่ายแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเงี้ยมันมีมันอย่างปีล่าสุดก็ปารีสอย่างอดีตก็มัดลงมัดหลีดอะไรก็มีป้องกันแชมป์แล้วแชมป์อีกแต่นี่บอลโลกมันโอ้โหยากยากจัง
24: คือมันอย่างว่าแหละด้วยความที่โอ้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเด็กหน้าแล้วกันนะครับพอดีเหลือบไปเห็นเวลาเดี๋ยวเราพักเตะกัน
0: ว่
24: ส
0: า
24: ัก
0: กั
24: ค
0: น
24: รู
0: ต
24: ่
0: ่อ
24: หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 นของวันนี
6: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 นโดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีกความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิราดอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ด

0: สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
1: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
2: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30

0: างคลื่น FM 97
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์ไวยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์
10: 6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจ
12: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: เอ๊ะนี่คือเราเข้ารายการแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมนะครับเหมือนจะเปิดไอ้ตัวหัวผิดนะอืมอ่ะกลับมาสู่ Follow the Game อีกครั้งหนึ่งครับกับชั่วโมงที่สองนะทางสตูเปิดมาเป็นชนำปั้มไก่ก็เลยงงเลยว่าเอ๊ะเราไปคุยกันเรื่องไก่ชนตอนไหนวะ
1: ครับ
0: นะครับอืมอ่ะเมื่อสักครู่ที่ค้างคากันไว้นะว่าก็ต้องรอดูนัดที่สองนะว่าอาร์เจนตินายังทำผลงานดีๆอยู่หรือเปล่าซึ่งในนัดที่สองนี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยเจนนัดที่สองลงเล่นกับออสเตรียนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้ได้นะอาจจะไม่ได้ว่าโอ้โหเมื่อเทียบกับเยอรมันเมื่อเทียบกับสเปนอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าออสเตรียนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะก็จะต้องดูนะว่าคือส่วนตัวเนี่ยในนัดแรกเนี่ยคำชื่นชมเนี่ยมันมาอยู่สองคนสำหรับอาร์เจนตินานะครับที่เปิดหัวเอาชนะทางอะไรนะ3-0เนี่ย
1: ไอ้แอลจีเรีย
0: อืมเหลือ3-0คำชื่นชมเนี่ยมันมาอยู่สองคนคนแรกเนี่ยก็คือแน่นอนแหละเมสซี่นะครับที่ทำแฮตทริกได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมก็คืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ที่เขาพูดกันว่าเฮ้ยไอเจ้าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มันกลับมาเป็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วอ่ะที่เคยทำผลงานดีๆในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะนะที่เขาก็พูดกันว่าคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือรู้ว่าบอลจะไปทางไหนแล้วตัวอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ควรจะต้องไปยืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็คอยเก็บคอยเคลียร์คอยช่วยสร้างเกมอะไรได้แบบเนี่ยมันคืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ที่เคยระเบิดฟอร์มในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะแต่ว่ามันไออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์คนนี้เนี่ยมันหายไปตอนที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็เดี๋ยวต้องดูแหละว่าจะยังทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนในนัดที่สองที่เจอกับออสเตรียซึ่งผมว่าในนัดสองเนี่ยถ้าอาเจนยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่อ่ะส่วนตัวผมมองว่าก็พอลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะกับการที่เราจะคิดมันน่าจะไปถึงแชมป์ได้เว้ย
1: อืม
0: ผมว่าน่าจะพอลุ้นได้อยู่นะถ้าหากว่าอาร์เจนตินาเนี่ยยังคงโชว์ฟอร์มดีอยู่นะครับแน่นอนแหละคนเป็นแฟนอาร์เจนก็เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่แล้วใช่ไหมอาร์เจนมันก็ไม่ได้เป็นทีมเต็งทีมจ๋าอะไรเยอะแยะมากมายขนาดถ้าไปเทียบกับบราซิลไปเทียบกับเยอรมันอะไรเงี้ย
1: มันเขาให้
0: ไป
1: เป็น
0: เท
1: เต
0: ี
1: ็
0: ยบ
1: ง
0: กับ
1: เต็ง
0: ฝ
1: หน
0: ร
1: ึ่
0: ั
1: ง
0: ่ง
1: ไม่
0: เ
1: ใ
0: ศ
1: ช่หรอ
0: ส
1: เขาให้เป็นทีมเต็งหนึ่งเลยนะ
0: ทีมไหน
1: อาร์เจนตินา
0: สเปนจะได้เป็นเต็งหนึ่ง
1: ว่า
0: แล้วก็พอทัวร์นาเมนต์ใกล้ๆจะเริ่มอ่ะกลายเป็นว่าเขายกให้ฝรั่งเศสเป็นอีกทีมหนึ่งที่อยู่ในข่ายเต็งหนึ่งนะสเปนกับฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนเนี่ยมาน่าจะอยู่ซะประมาณอันดับ 3อันดับ 4หรือมั้งประมาณนั้นนะ
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ืมคือส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าถ้าพูดถึงความสดแล้วเนี่ยความสดในที่นี้หมายถึงว่าความสดใหม่นะที่เป็นทีมที่เพิ่งจะได้แชมป์มาแล้วดูแล้วแนวโน้มความน่าจะเป็นที่มันจะต่อเนื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองไปว่าอาจจะเป็นสเปนหรือเปล่าเพราะสเปนก็เพิ่งจะได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ2 ปีที่แล้วแต่ในทางกลับกันก็อาร์เจนตินาก็เพิ่งจะได้แชมป์โคปาอเมริกาใช่ไหมก็แต่เขาก็มองกันว่าน่าจะเป็นเนี่ยแหละสเปนเนี่ยกับฝรั่งเศสนี่แหละนะครับที่เป็นหมายถึงว่าเต็งเบอร์ต้นๆอ่ะส่วนอาร์เจนตินาก็รองลงมา เนี่ยสำหรับดานะว่าใครเป็นเต็งอ่ะในสายตา
1: ฝรั่งเศสมั้งความความคิดผมนะเพราะว่าแนวรุกนี่จัดจ้านซะเหลือเกินนะดีกรีแชมป์โลกเอ้ยไม่ใช่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะบัลลังดอร์อะไรมันกองอยู่ในนี้เต็มเลยอ่ะเดมเบลเล่แล้วก็โอริเซ่ที่เป็นอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกก็ได้รางวัลนะฟอร์มฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องให้ซ้ายขวาเดมเบลเล่โอริเซ่เอ้ยแล้วก็มีไอ้เต่านินจาก็แน่นอนอยู่แล้วนะแนวรุกมันแบบเพียบเลยอ่ะดูเอ็ดปาโคล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงมายิงประตูได้เป็นสำรองชั้นดีลงมานวดอีกโอ้โหแบบโดนโอริเซ่ขโยกเดมเบเล่ขโยกอยู่45 นาทีครึ่งแรก60 นาทีไอ้แบ็กซ้ายแบ็กขวาแต่ละทีมันก็เหนื่อยแล้วพอส่งไอ้เดมไอ้บาโคล่าอะไรมาขโยกอีกดูเอ้มาอีกโอ้โหไม่ได้พักเลยคือขุมกำลังมันดีมากนะฮะแนวรุกแล้วก็ตรงกลางก็ดีนะฮะฟาเบียนหลุยอะไรแบบที่อยู่เกรเชตรงกลางก็เยี่ยมกองหลังก็แน่นอนนะซาลีบานี่กลายเป็นเวอร์คลาสไปแล้วนะกองหลังระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วความนิ่งความเยือกเย็นความพาอาร์เซนอลเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์ยูฟ่าก็หน้ากลางหลังอะไรมันครบเครื่องไปหมดนะฝรั่งเศสนะก็นั่นแหละผมคิดว่าเป็นตัวเต็งนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันได้แชมป์เลยมันจะนะก็น่าเป็นตัวเต็งแหละนะครับเยอรมันก็แน่นอนอยู่แล้วยี่ห้อเยอรมันนะฮะพอทัวร์นาเมนต์เมเจอร์สำคัญจะอีหลอกกอบแกบจะอะไรยำยำตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรมาไม่รู้แต่พอมารวมกันแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์หลักของโลกความเยอรมันอะไรมันสิงสู่เข้ามาทำให้มันโอ้โหมันแข็งมันเหล็กมันโอ้มันแกร่งวะอะไรอย่างเงี้ยเออเฉยเลยครับไออย่างนัดแรกอะไรนะที่
0: 7-1
1: ยิง
0: เหรอ
1: เออยิง2 ลูกแรกตัวดอทบุนตัวดำๆบึกบึกเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นแบบแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากเยอรมนีก็เข้ารอบลึกๆแน่นอนอ่ะนะ
0: ก็
1: รอบแปดรอบรองเลยก็ว่าไปต้องกะชื่อนี้ไว้นะเยอรมันฝรั่งเศส
0: กุลาเซานะที่โดนไป7-1
1: เออโปรตุเกสก็เหมือนเดิมฮะโปรตุเกสสเปนก็เหมือนเดิมอ่ะผมว่าไปไม่รอดอ่ะนะไม่รอดแน่นอนนะครับเต็งหนึ่งอะไรถ้ายังมีแบบโอยาซาบาลมีอะไรอย่างนี้อยู่ตัวกะหลิบกะล่อยยามีนยามาผมก็ไม่เชื่อน้ำยานะมันว่ามันจะ
0: ลายม
1: ิ่ง
0: ี
1: ให
0: น
1: ญ่
0: ยาเมาเนี่ยเขายกให้ติดในเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้ลุ้นดาวซันโวด้วยนะแต่ว่าจะเป็น
1: โอ้
0: อันดับ5อันดับ6ลงไปนะไม่ใช่
1: โ
0: ว
1: อ
0: ่า
1: ้
0: อยู่ในกลุ่มแรกๆหัวแถวของการได้เขาคาดการณ์ว่าจะได้ลุ้นดาวซันโวนะจะ
1: อ
0: ล
1: ัน
0: อง
1: แร
0: ล
1: ก
0: ง
1: เป็น
0: ม
1: ส
0: า
1: ำร
0: น
1: อ
0: ะ
1: ง
0: ก็ไม่ฟิตไงเพิ่งหายเจ็บกลับมาไง
1: เออนั่นแหละ
0: เพรา
1: ถ
0: ะ
1: ้
0: ว
1: า
0: ่า
1: เตรียมตัวไว
0: ช
1: ้
0: ่วง
1: เล
0: น
1: ย
0: ัด
1: ก็
0: หลังๆกับบาซ่าก็ไม่ได้ลง
1: ก็เตรียมตัวไว้ว่าทีมชาติของเราจะกลับมาอีกใน4 ปีหน้าเพราะว่าตัวหลักบาดเจ็บยังมียังเมาไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตกรอบแรกตกรอบอะไรเงี้ยเป็นก็เพราะว่ายังเมาไม่ฟิตเพียงพอนะครับพวกเราก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยมันก็จะส่งเนี่ยแต่ก็ตกรอบอ่ะนะอันดับรอบแรกก็ตุ๊ปตุ๊เป๋ทั้งหลายรอบแรกก็ไปร่วมรอบหน้าส่งเนี้ยยามาไม่ฟิตยิงได้เม็ดเดียวกระหล่อมกระแหลมนะ ถึงฟิตผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะเป็นโหตำนานปีกขวาเท้าซ้ายจอมขมังเทียบชั้นกับแบบล็อบเบนลิเวอรี่เมสซี่หรือผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะนะพรสวรรค์อะไรก็เราเห็นกันมาหมดแล้วที่เด
0: ย
1: ี๋
0: ั
1: ยว
0: ง
1: เด
0: ย
1: ี
0: ั
1: ๋ย
0: ง
1: ว
0: ไม่20ยังเรายังไม่20มัน
1: เออนั่น
0: เพ
1: แห
0: ิ
1: ล
0: ่
1: ะ
0: งเริ่มเอง
1: ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่ามันจะเป็นตัวความหวังของสเปนอะไรอย่างเงี้ย
0: อือฮึ
1: แต่มันดีนะแต่มันมีดีแหละลูกจ่ายลูกอะไรมันไม่เห็นเนี่ยตัวนะมันแบบดีดไซก้อยตัดแนวรับหรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่าตรงนี้จุดเด่นเลยนะคิลเลอร์พาสอ่ะไม่ได้มองจุดเด่นที่มันเลี้ยงคล่องหรือว่าปราดเปรียวว่องไวเทคนิคอะไรผมมองว่าไอ้ลูกคิลเลอร์พาสนี่มันเฮ้ยมันมองเห็น
0: คือ
1: มันม
0: ย
1: อ
0: าง เ
1: เ
0: ม
1: ห็
0: าน
1: ได
0: เ
1: ้
0: นี่ย
1: ไงวะ
0: ต้องบอกว่ายาเมาเนี่ยได้อิทธิพลจากเมสซี่เต็มๆเลย
1: เออ
0: แม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าไอดอลของตัวเองเนี่ยคือเนย์มาร์ก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูลักษณะการเล่นการจ่ายบอลการอะไรเงี้ยมันคือเมสซี่ชัดเจนเลยนะการแบบยิงแบบคือมันบอกไม่ถูกท่าทางการยิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานึกถึงเมสซี่การเลี้ยงตัดเข
1: อา
0: ้
1: จ
0: า
1: จะเป็นเ
0: ก
1: ท้า
0: ล
1: ซ
0: า
1: ้าง ยเหมือนกันด้วยแหละนะ
0: อืม
1: แต่ท
0: ก
1: ร
0: าง ร
1: รูป
0: ก
1: ร
0: า
1: ่าร งรูปร่างมันเนมาร
0: เออ
1: รู
0: ร
1: ป
0: ูป
1: ร่า
0: ร่
1: ง
0: าง
1: ก
0: ม
1: า
0: าร ส
1: ว
0: ู
1: ิ่ง
0: ง
1: ก
0: ใ
1: า
0: ห
1: ร
0: ญ
1: อะ
0: ่
1: ไรอ่ะการวิ่งกันอะไรมันมีความเนมาแต่ว่าด้วยความเท้าซ้ายที่แต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งๆแบบเนี้ยมันมีความเป็นเมสซี่อยู่ประมาณนั้นแหละแต่ว่าวิสัยทัศน์วิชั่นของนั่นแหละเออเป็นเรื่องราวของวิชั่นมากกว่า
0: ก็
1: ว่ามันเกินตัวเด็ก18อะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยโอ้โหดีไอ้ก้อย
0: อย่างว่านะโตมาในอะคาเดมี่ลามาเซียมีรุ่นพี่ในชุดใหญ่คือเมสซี่เราก็จะได้เห็นเมสซี่ซ้อมอยู่ตลอดจะได้เห็นเมสซี่ลงเล่นอยู่ตลอดมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่ามันได้อิทธิพลมาจากเมสซี่เต็มๆเลยการเลี้ยงการยิงการอะไรต่างๆเซนส์ในการจ่ายบอลเนี่ยก็ลามินยามาลแต่ผมเชื่อว่าคือถ้ายามาลได้แชมป์โลกสมมุตินะสมมุติว่าได้แชมป์โลกกับสเปนทำได้ขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะถือว่าอายุน้อยพอๆกับเปเล่ตอนได้แชมป์โลกเลยไหมเปเล่ตอนได้แชมป์โลกสมัยแรกก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็อายุ
1: ประมาณนั้
0: น
1: นแ
0: ้
1: ห
0: อ
1: ละ
0: ยอยู่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: เออ19อย่างเงี้ยมั้ง
0: นี่ปี1958ไม่แน่ใจว่าบราซิล1958นี่ใช่เปเล่หรือเปล่านะนะครับแต่จำได้ถ้าจำไม่ผิดเลยว่ารู้สึกว่าเปเล่ก็จะได้แชมป์โลกตอนอายุยังไม่เยอะอายุยังไม่น้อยอยู่เลยยามาก็
1: 17อ่ะนะ
0: ใช่ใช่โอ้เปเล่อายุ1717 ปี249 วันนะครับตอนที่เปเล่ได้ฟุตบอลโลกเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกปี1958เนี่ยก็ถึงได้บอกว่าถ้ายาเมาทำได้ก็จะอายุไล่เลี่ยเฉลี่ยใกล้เคียงกันกับตอนเปเล่เป็นแชมป์โลกแหละนะแล้วก็น่าจะบอกว่าก็จะมีเส้นทางคล้ายๆกับชูเลียนอเวเรสอยู่เหมือนกันนะยามเมาเนี่ยถ้าพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้นะเพราะชูเลียนอเวเรสก็พาต้นสังกัดลิเวอร์เพจใช่ไหม กวาดแชมป์ของทวีปอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นโคบาลิเบราโตเรสแชมป์ลีกในทีมชาติก็พาเป็นโคปาอเมริกาต่อมาก็พาไปเป็นแชมป์โลกปี2023ปีที่แข่งนะครับแต่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ปี2022นะเนื่องจากช่ว
1: ค
0: ง
1: รัน บ
0: ั้นก็ที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นช่วงโควิดนะก็มันก็จะเส้นทางก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของยาเมามันเหลือแค่ยังไม่ได้แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าแชมป์ในประเทศเนี่ยกวาดมาหมดแล้วซูเปอร์โคปาโคปาเดเรลาลิก้าสเปนกวาดมาหมดแล้วเรียบร้อยที่เหลือตอนนี้ก็แค่แชมเปี้ยนลีกอีกถ้วยเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือการไปเรียกว่าอะไรนะไปร่วมทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพเพื่อที่จะได้แชมป์ที่มันเป็นการบ่งบอกว่าคุณคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสโมสรนะไม่ใช่ทีมชาตินะสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็รู้สึกว่าครั้งต่อไปจะเป็น4 ปีครั้งใช่ไหมฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพมันจะไม่ได้ว่าเป็นปีต่อปีแล้วนะก็เดี๋ยวดูว่าลามินยามาลเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเพราะว่าพอซาอุดิอาระเบียยันเสมออุรุกวัยแบ่งกันคนละแต้มได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาแฟนบอลซาอุเขาก็ออกมากระโดดโลดเต้นดีใจกันนะนัดแรกเก็บได้หนึ่งแต้มก็เรียกได้ว่าตามเป้าแหละเจอกับอุรุกวัยนะเก็บได้แต้มหนึ่งก็ถือว่าน่าจะเรียกได้ว่าตามเป้าแล้วสำหรับซาอุดิอาระเบียก็มีการร้องรำทำเพลงแล้วก็มีการตะโกนเรียกชื่อประมาณว่ายาเมาอยู่ไหนยาเมาอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะ Where is ยาเมา Where is ยาเมานะครับถ้าใครได้เห็นคลิปแล้วนะก็จะมีการออกมากระโดดโลดเต้นร้องเพลงดีใจกันแล้วบริเวณผมไม่แน่ใจว่าถนนหรือว่าจตุรัสอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ได้รู้ว่ายาเมาอยู่ไหนในกรณีถ้าเกิดยาเมาได้ลงนะเมื่อสักครู่ตอนข่าวต้นชั่วโมงเห็นมีการคอนเฟิร์มแล้วนี่ว่ายาเมาจะได้ลงเล่นในคืนนี้ด้วยนะนะครับเด
1: ก
0: ี๋ย
1: ็
0: วดูว่าจะสมใจอยากแฟนซาอูเปล่า Where is ยาเมาเนี่ยถือขนองอ่ะแฟนซาอูอ่ะโอ้
1: ครับ
0: เสมออุรุกวัยได้แล้วโหท้าทายถามหาเลยยาเมาอยู่ไหนเก
1: ก
0: ิ
1: ็
0: ด
1: ไม่
0: ยาก เ
1: ล
0: ม
1: ั
0: า
1: ว
0: อ
1: น
0: ัน
1: ะ
0: นี้
1: มันไม่ได้น่ากลัวยุคสเปนยุคนี้มองว่าไม่ได้น่ากลัวอะไร
0: ก็
1: นานาว่าไงน่ากลัวไอ้ฮาแลนด์น่ากลัวนะนอร์เวย์ถูกไหม
0: 2 ประตู
1: นอร์เวย์น่ากลัวไหมฮะ
0: สำหรับฮาแลนด์แต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะคือฮาแลนด์มีโอกาสมาร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกช้าไปหน่อยมาร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ในอายุเท่าไหร่นะ25-26แล้วอ่ะสำหรับเออ ร์ลิ
1: ฮ
0: ง
1: ะ
0: ฮาแลนด์อ่ะถ้าหากว่ามาได้เร็วกว่านี้ผมว่าโอกาสที่ฮาแลนด์จะสร้างประวัติศาสตร์สร้างสถิติดาวซัลโวฟุตบอลโลกนู่นนี่นั่นเทียบเคียงโคเซ่เทียบเคียงใครต่อใครเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ด้วยความที่เขามาช้าไปหน่อยที่พูดอย่างนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลโลก4 ปีมีครั้ง1 ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเอาให้เต็มแม็กเลยส่วนใหญ่แล้วก็ยิงได้ประมาณ6-7 ประตู
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ใน1 ทัวร์นาเมนต์นะน้อยคนที่จะยิงได้แบบโอ้สี่ประตูห้าประตูอ่ะในโอกาส1 ครั้งที่ได้มาเล่นบอลโลกอ่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเนี่ย6 ประตู7 ประตูก็ถือว่าแบบโอ้โหไอ้คนนี้ฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่สุดๆแล้วอ่ะนะคนนี้ถึงได้บอกว่าฮาแลนด์ก็น่าเสียดายตรงที่มีโอกาสได้มาร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ช้าไปน้อยหนึ่งถ้าเขาได้มาเล่นก่อนหน้านี้สักตอนอายุ22อายุ18อะไรอย่างเงี้ยนะมันเราคิดว่าน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อะกับการที่เป็นนักเตะศูนย์หน้านอร์เวย์ ได้เล่นฟุตบอลโลกหลายสมัยได้เป็นดาวซัลโวสูงสุดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าของโคลเซ่นี่เขาทำไว้16ประตูหรือเปล่าผมจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นประมาณนั้นนะ16ประตูนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทัวร์นาเมนต์เดียวนะใช่โคเซ่เนี่ยทำได้16ประตูและคน
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ี่ทำสถิติเทียบเคียงกับโคเซ่ได้แล้วเรียบร้อยไม่ใช่ใครอื่นครับเลโอเนลเมสซี่นั่นหมายความว่านัดต่อไปที่เจอกับออสเตรียขอเพียงแค่ลูกเดียวเมสซี่จะกลายเป็นอันดับหนึ่งของผู้เล่นที่ยิงที่ทำประตูในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกได้มากที่สุดนะขอแค่ประตูเดียวโอ้พอมานั่งดูรายชื่อนี้แล้วน่าเหลือเชื่อครับคริสเตียโนโรนัลโดไม่ติดโผ
1: ไม่มีฟุตบอลโลกไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ของเขาหรอกฟุตบอลโลกไม่บอลโลกไม่ได้มีอะไรกับโรนัลโดอะเวิลด์คัพไม่ได้ทัวร์นาเมนต์ของโรนัลโด
0: อุ้
1: อ
0: ย
1: ะ
0: โรนัลโดเพิ่งจะยิงประตูในฟุตบอลโลกไปเพียงแค่8ประตู
1: โอ้ยยาวลูกเอ้ย41แล้วดาวรุ่งเล่นอีก5สมัยอ่ะถึงจะทาบเทียบเคียงกับเรียนเนลเมสซี่ได้นะฮะ
0: คือทั้งสองคนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้คือสมัยที่6ของทั้งคู่นะครับ24ปีกับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยกับการรับใช้ทีมชาติ24ปีฟุตบอลโลก6สมัยแต่พอไปดูจำนวนประตูโอ้โหครึ่งต่อครึ่งอ่ะโรนัลโด8เมสซี่16
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วก็นัดหน้ามีโอกาสที่จะหนีไปเป็น17ด้วยซ้ำอ่ะพอพูดถึงโรนัลโดแล้วต้องมาพูดถึงนัดแรกของโปรตุเกสที่ลงทำการแข่งขันแล้วก็นัดแรกนี่ผลมันเท่าไหร่นะเสมอใช่ไหม
1: 1-1
0: เสมอกับทางโปรตุเกสเสมอกับ
1: เอ
0: เดียคองโก
1: ครับ
0: นะครับเสมอกับเดียคองโกไป1-1แล้วก็ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ตรงโรนัลโดเนี่ยแหละครับเมื่อมีจังหวะเปิดจากริมเส้นเข้ามานะแล้วก็โรนัลโดเนี่ยทั้งอองรีทั้งอิบราฮิโมวิชที่เป็นนักวิเคราะห์อยู่ในรายการสดในเวลานั้นเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กับการตัดสินใจของโรนัลโดว่าธรรมชาติของกองหน้าแล้วเนี่ยไอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันควรจะวิ่งดึงกองหลังแล้วเปิดพื้นที่ให้เพื่อนที่เติมมาได้เป็นคนจบแต่ว่าโรนัลโดเลือกที่จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ฝืนยิงในมุมที่มันไม่ได้เปรียบนะครับจนถึงขนาดที่อองรีใช้คำว่ายิงเพื่อทีมไม่ใช่ยิงเพื่อตัวเองอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: ก็พอจะเข้าใจได้แหละเรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีการเปรียบเทียบกันมาโดยตลอดระหว่างไอ้สองคนเนี้ยโรนัลโดเมสซี่โรนัลโดว่าใครดีกว่ากันใครนุ่นใครนี่กว่ากันใช่ไหมแล้วอาร์เจนมันดันไปถล่มแอลจีเรียก่อน3-0เมสซ
1: คร
0: ี่
1: ับ
0: แฮตทริกโปรตุเกสมันแข่งหลังจากอาร์เจนด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าโรนัลโดมันเป็นคนจะพูดว่าอีโก้สูงได้ไหม
1: ไม่ดิทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เห็นแก่ตัวบ้ายิงกูต้องเป็นคนจบมึงต้องให้กูเท่านั้นมันไม่มีการข้ามหลอกให้ตัวหลังหรือว่าดึงเพื่อเปิดอะไรเงี้ยมันคัตแบ็กลูกนั้นมันไอคอนเวย์ฟาวมันหลุดไปมันคัตแบ็กเป้าหมายคื
0: ออ
1: ไอตัวหลังคือบูโน่มันรอง้าง
0: โออ
1: ยู
0: ้
1: ่แล้วและไอที่มันต้องจะต้องมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วต้องถอยดึงตัวกลับมาเพื่อให้กูได้ตวัดยิงมันเห็นแก่ตัวอยู่แล้วไอ้อูดเนี่ยถ้าเป็นเมสซี่ไม่มีทางอ่ะ ต้องมีข้ามหลอกข้ามหลอกง่ายๆนิ่มๆเลยบูโน่แปรลูกนั้นเป็นประตู100%ครับผม
0: อ
1: ด
0: ื
1: ู
0: ม
1: แล้ว
0: ก็
1: ดูอีกกดภาพช้ากดค้างบูโน่ไม่มีตัวประกบถ้ามันปล่
0: น
1: อ
0: ั
1: ย
0: ่นไ
1: บ
0: ง
1: อลไหล
0: อื
1: มัน
0: ม
1: จบมันจบเลยไอ้โปรเกตชนะ1-0แต่ลูกนั้นสะใจมากเลยแม่งยิงแป๊กยิงขวาโดนส้นเท้าซ้ายบอลตลุกออกไปแล้วก็หันมามองเจือนแม่งโคตรหมดสภาพเลยเป็นภาพที่สะใจมากเลย
0: นั่นอ่ะไอ้อองลีมันถึงบอกไงว่าอองลีกับไอ้อิบราฮิโมวิชมันถึงได้วิพากษ์วิจารณ์
1: ใช่ถ
0: ว
1: ้า
0: ิ
1: เป
0: ธ
1: ็น
0: ี
1: ออง
0: การ
1: ล
0: เล่
1: ี
0: นตรงนั้นออ
1: ิ
0: ่ะ
1: บราเป็นเวนลูนี่เป็นเมสซี่ไม่ต้องห่วงเลยหรือแม้กระทั่งโซเลสเนมาร์อะไรเงี้ยมันเหลือไปเห็นหางตาแล้วเพื่อนกูรออยู่รอจบรอยิงมันปล่อยบอลไหลแน่นอนบอกปล่อยบอลลอดขาลอดดากให้ตัวหลังหรือว่าไม่ต้องปล่อยก็ได้ดึงแบบพุ่งไปข้างหน้าไปเตรียมเข้าฮอตเพื่อดึงกองหลังไปตรงนั้นและพื้นที่
0: อ
1: เน
0: ื
1: ี่ย
0: ม
1: โอ้โหแปดหลาบูโน่ซัดไส้แตกตาข่ายขาดแน่นอนครับ
0: อ
1: ลูกนั้
0: ื
1: น
0: ม
1: 1-0แน่นอนใส่ตะกอได้แต่พี่อูดต้องดึงตัวถอยตัวกลับมาเพื่อให้ยิงตะวัดกะเป็นประตูที่เสาแรกครับแต่บอลมันย้อนหลังมันไม่ยิงไม่ถนัดมันปลิ้นปลิ้นออกไปโอ้โหหรือถ้ายิงเต็มข้อไอ้กองหลังคองโก้ตัวดำก็บล็อกได้ง่ายเลยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
0: เพราะว่าตัวที่วิ่งตามประกบโดจะเห็นได้ว่าคือมันไม่ได้ห่างกันเลยอ่ะเนี่ย
1: ไม่มีไม่มี
0: เอ
1: มัน
0: อ
1: ต้องดึงฉีกให้เพื่อนแล้ว
0: อืม
1: ผมไม่ได้เป็นนักเตะระดับโลกลูกนั้นโอ้โหแบบอะไรของจะบ้ายิงจะต้องจบสุดท้ายต้องเป็นกูเท่านั้นที่ส่งบอลเข้าประตูตาข่ายมันโรคจิตเกินหน่อยเนี่ยสถิติอะไรมันไม่เอ้ยหมดแล้ว41 42 ปีไปแล้วโรนโดนะฮะ
0: นั่นนะครับ
1: ก็
0: ก็
1: นั
0: อ
1: ่
0: ย
1: น
0: ่
1: แ
0: า
1: ห
0: ง
1: ละ
0: ที่บอ
1: ผ
0: ก
1: มก็ขออภัยด้วยนะแฟนโรนโดเพราะว่าผมไม่ได้ผมหมั่นไส้มันเลยผมแฟนเมสซี่อยู่ฝั่งเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบคลาสสิกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะคนก็ชอบคนก็บางคนก็ออกมาเถียงว่าโรนโดยิงประตูเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดเบอร์9ยิงดีกว่าที่อองรีอีบามาวิจารณ์นี่มึงยังไม่เทียบเท่า
0: ใครพูดประโยคนี้
1: ก็แฟนในคนไทยเนี่ยแหละเกนชิโม
0: เขาไปดูนัดไหนมาที่บอกว่าดีกว่าองดีดีกว่า
1: อ้าว
0: ใครต่อใครเนี่ยเขาไปดูนัดไหนมาวัน
1: ไม
0: เนี
1: ่
0: ้ย
1: ต้องดูพี่ก็การสถิติได้เลยถล่มประตูมากมายมหาศาลเห
0: แ
1: น
0: ล้
1: ื
0: ว
1: อก
0: ถ
1: ว่
0: ้
1: า
0: า
1: อง
0: ว
1: ด
0: ั
1: ี
0: ด
1: เหนือกว่าอีบาเป็นกี่ลูกกี่
0: มั
1: เท
0: น
1: ่าย
0: ิง
1: ต
0: ได
1: ั
0: ้
1: ว
0: เยอะแต่ถ้าคุณพูดถึงคำว่าสถิติเนี่ยคุณต้องไปกลางมาเลยว่าเออเกือบ1,000 ประตูเนี่ยโอกาสที่มันเนี่ยกี่หมื่นครั้งอะกว่าจะได้มาเกือบ1,000 ประตูเนี่ย
1: เขาก็ไม่ดูเขาดูตรงนี้แหละนี่โดแฟนนี่โดเขาก็ดูอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้ยนั่นแต่เป็นคนดูบอลเป็นเราโอ้ความปรัดเปรียวความเซนบอลของอีบาความว่องไวความเฉลียวฉลาดการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันนะก็แต่สมัยนี้เขาก็ดูสถิติแล้วโดยิงเยอะโรนโดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อืม
1: นะก็
0: คุณหยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาพูดแต่คุณไม่ได้พูดถึงณเวลาที่เขาเล่นอ่ะเข้าใจความหมายป่ะ
1: มันยัง
0: คือโอเคแหละประตูมันเยอะจริงอ่ะแต่คุณไม่หยิบมาตรงที่ว่าในเกมหนึ่งมันพลาดไปกี่จังหวะมันเสียไปกี่จังหวะกว่าจะได้1 ประตูใน1 นัดที่มันทำได้มันทำทีมเละขนาดไหนด้วยความที่ข้าต้องเป็นพระเอกข้าต้องเป็นผู้พิชิตข้าต้องเป็นเบอร์หนึ่งนั่นอ่ะอืมเออมันก็ตลกดีนะ
1: ตลกก
0: เข
1: ็
0: ถ้าเขาคิดว่าโรนัลโดเก่งเจ๋ง กว่าอองลีกว่าอิบวาเพียงเพ
1: ก
0: รา
1: ็
0: ะว่าท
1: มัน
0: ำป
1: ค
0: ระ
1: นล
0: ต
1: ะ
0: ู
1: ยุค
0: ได้
1: ไง
0: มากกว่า
1: คนละยุคคนละสมัยไงถ้ายุคเราอะไรเงี้ยถ้าถามเด็กยุคนี้อานายใครอ่ะอ้วนๆปันเหยินเหยินไม่เห็นเก่งเลยโรนโดยิงได้กี่ลูกยิงโรนโดยิงได้เท่านี้อานายยิงได้แค่ลูกกันละ18 ลูก20 ลูกเลยโรนโดเก่งกว่าคริสเตียโน่เก่งกว่าถ้าถามเด็กหน่อยดีนะก็พูดยากนะครับอยู่เป็นคนละยุคคนละสมัยกันนะครับแต่เรานี่โอ้โหโรนโดอาร์ไนน์นี่คือปรากฏการณ์อะฟีโนมีนอนแม่งคือเทพเจ้าแล้วสุดยอดเลยเบอร์เก้าแต่มันเจ็บไงเจ็บอ่อนๆแอะสถิติเอาสถิติมากางก็ทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นนะครับคริสเตียโน่ก็เอาไปแดกไปรับประทานเลอะเยอะเยอะกว่ายิงเยอะกว่าเยอะเลยฮะทั้งหม่งทั้งอะไรอย่างเงี้ยลูกยิงลูกฟรีคิกลูกอะไรครบเครื่องมาตั้งเยอะนะมันคนละยุคกับก็พูดยาก
0: ถ้าคุณพูดว่าโรนโดขนาดนั้นนะโดยังไม่สามารถทำสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดในลาลิก้าได้เลยนะใช่ไหม
1: ไ
0: ถ
1: ม
0: ้า
1: ่ถ
0: ค
1: ึ
0: ุ
1: ง
0: ณ
1: อ
0: พ
1: ะ
0: ูด
1: ไ
0: ไ
1: ร
0: ม่ผิดอะ R7 เนี่ยแหละ CR7 เนี่ยแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: คืออย่างกรณีของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยดาวยิงสูงสุดคืออารันเชลเลอร์ที่ทำไว้ได้260ประตูใช่ไหมแต่อย่างของลาลิก้าเนี่ยมันดาวยิงสูงสุดอยู่ที่474ประตูแล้วคนที่ทำไว้ได้คือเลโอเนลเมสซี่นะถ้าคุณจะหยิบเอาเรื่องสถิติขึ้นมาเนี่ยโอเคแหละเมสซี่อาจจะได้ยิงไม่ได้เท่าโรนัลโดแต่ว่าก็ตามมาห่างๆนะ900กว่าประตูเทียบเท่าหลัก900แล้วนะแต่โดก็ไม่ได้ว่าเป็นดาวยิงสูงสุดในลาลิก้านะถ้า
1: ใค
0: เ
1: ร
0: ทียบ
1: ดู
0: กับเมสซี่เนี่ยเมสซี่474ประตูเนี่ยตลอดระยะเวลา17ปี
1: อ๋อ
0: สี
1: ถ
0: ่
1: ้าอย่
0: ร
1: าง
0: ้อ
1: นั
0: ย
1: ้นก
0: ก
1: ็
0: ว่า
1: ใช
0: ป
1: ่
0: ระต
1: ใช
0: ู
1: ่เพร
0: เ
1: าน ะ
0: ี่
1: ว่
0: ย
1: าโรนโดมันกี่ปีเอง
0: โรนัลโดเนี่ย9 ปี
1: โรนโดอยู่ลาลิก้า9 ปีเอเมซี่อยู่ตั้งแต่เด็ก
0: ก็ถ้าคุณจะหยิบขึ้นมาเรื่องเนี้ยว่าจำนวนประตูโดยิงได้มากกว่าโดเลยเก่งกว่าอองลีโดเลยเก่งกว่าอีบางั้นในลาลิก้าสเปนก็เท่ากับว่าเมสซี่เก่งกว่าโดดินึกออกไหม
1: ครับ
0: ในฟุตบอลโลกเมสซี่ก็เก่งกว่าโดดิเมสซี่กดไป16ประตูอะโดแค่แปด
1: ใช่
0: เออคุณมาพูดอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเอาใจตัวเองเกินไปอ่ะเนี่ย
1: ถ้าม
0: ัน
1: ตัด
0: ต้องดู
1: ลูกโทษออกก็น่าจะหมดไปครึ่งเนี่ยเอโด
0: ก็เฉลี่ยใกล้เคียงกันเมสซี่ถ้าโดนตัดลูกโทษออกไปก็ใกล้กันเนอะแต่ว่าเออมันก็ต้องไปวัดที่ลูกฟรีคิกอีกเว้ยแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนว่าเมสซี่จะยิงได้ประตูจากฟรีคิกมากกว่าโดไหม
1: นั่งมากกว่าอยู่แล้วโดนนานๆจะฟุกจะยิงเข้าทีเต็มข้อ
0: ใช่เนี่ยแค่ฟรีคิกเมสซี่71ประตูโดกี่ประตูโด64ประตูห่างกัน7ประตูเนี่ยถ้างี้ก็หมายความว่าเมสซี่เก่งกว่าโดป่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ดูบอลมันก็เข้าใจแหละนะว่าแต่ละคนมันก็มีรักมีชอบมีเชียร์มีอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าคุณจะมาแบบหยิบยกเอาเหตุผลง่ายๆแบบนี้มาข่มนักเตะคนอื่นผมว่ามันก็มันดูตลกไปหน่อยอ่ะ
1: อืม
0: เนะ โด้เคยได้แชมป์โลกเปล่าอองล
1: ไ
0: ี
1: ม่
0: เค
1: เค
0: ยได้
1: ย
0: นะ
1: ไม่มี
0: อ
1: ทาง
0: อ
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: ลี
1: มีทาง
0: อองลีเคยได้นะ
1: อังกฤษเคยได้ดิใช่อังกฤษ
0: แชมป์ยูโรอองลีเคยได้นะใช่ไหม
1: แต่เขามาเกี
0: ไ
1: ้
0: ม
1: ย
0: ่
1: ว
0: ใช
1: ก
0: ่
1: าดไงเรื่องไปวิจารณ์ของหน้าไปวิจารณ์การ
0: ม
1: เ
0: ั
1: ล
0: น
1: ่น
0: ก
1: ข
0: ็
1: องกองหน้าว่าควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้แล้วพี่อองลีพี่อีบายิงเยอะกว่าโลกเปล่าล่ะไปบอกให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้มาสอนน่ะโรนโดยิงมากกว่าพี่ตั้งเยอะอะไรเงี้ยชาวเน็ตเขาขึ้นตรงนี้
0: มันก็ตลกดีนะแต่ผมก็เข้าใจนะโลกโซเชียลทุกวันนี้บางคนมันยอมโดนด่าเพื่อที่จะได้ความสะใจอ่ะ
1: เขาไม่รู้จักด้วยอองรีใครอองรีมาสอนพ
0: แล
1: ี
0: ้
1: ่
0: วก
1: มา
0: ็
1: สอ
0: ไอ
1: น
0: ้นี่
1: พี่มาสอน
0: น
1: โ
0: ี
1: ร
0: ่
1: นโดว่าให้ข้ามหลอกให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ไปโทษพี่โดเขาพี่โดเขายิงกี่ลูกแล้วพี่ยิงกี่ลูกมาพูดเลย
0: โดไม่เคยอยู่ในทีมไร้พ่ายนะอองลีเคยอยู่นะ
1: เขาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวแบบกับแชมป์กับอะไรพูดเรื่องมาสอนยิงประตูของโรนโดอ่ะ
0: โอ้ตลกดีเงี้ยอ่ะก่อนปิดเบรกรายการในเบรกนี้เรามาดูสเปนรายชื่อผู้เล่นตัวจริงสเปนกับซาอุดีอาระเบียกันหน่อยนะครับสเปนนี่สามแต้มต้องการอย่างมากเลยวันนี้มาในระบบ4-2-3-1
1: ครับ
0: ผู้สาประตูยังคงเป็นอูนายซิมอนครับสี่แผงหลังครับเปโดปาโรทางขวาทางซ้ายมาร์คคูคูเอย่าที่กำลังจะไปเป็นนักเตะมาดริดนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับคูบาซี่กับลาปอตสองมิดฟิลด์ตรงกลางเปดีโรดี้สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับลามินยาเมาครับสตาร์เป็นตัวจริงทางฝั่งขวาทางซ้ายเป็นทางบาเอน่าตรงกลางเพย์เมกเกอร์คือดานิโอโมแล้วก็หน้าเป้านะครับยังคงใช้เป็นมิเกลโอยาซาบาลส่วนอีกทีมหนึ่งครับซาอุดิอาระเบียมาในโอ้โหแพ็กเกมรับครับห้าสามสองโอ้โหผู้สาประตูเป็นอาวาอิสครับแบ็กขวาเนี่ยเป็นทางอับดุลฮามิดแบ็กซ้ายนะครับอัลฮาบีสามเซ็นเตอร์แบ็กครับมีทางทัมบักตีนะครับแล้วก็มีลาจามีกับทางอัลอัมรีสามมิดฟิลด์ตรงกลางมีทางอัลดาวซาลีนะครับแล้วก็อัลไคบาลีอีกคนหนึ่งครับเป็นอัลจาวาเยอร์นะครับคู่หน้าครับอัลบูไลคานจับคู่กับทางอัลดาวซาลีนะครับโอ้มีดาวซาลีสองคนนะแต่ว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันหรอกผมดูหน้าตาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันในเบรกหน้านะในเวลา17:00นะครับตารางอันดับคะแนนณเวลานี้เนี่ยมี1คะแนนเท่ากันหมดเลยแต่ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีประตูได้เสียนะครับเมื่อนัดแรกเนี่ยทำได้1ประตูในนัดที่เสมอกับอุรุกวัยส่วนสเปนเนี่ยเสมอกับเคปเวิร์ด0-0นะไปมากลุ่ม H นี่กลายเป็นว่าจะมาตัดสินอนาคตกันนัด2นัด3หรือเปล่าถ้าสเปนค่ำคืนนี้ไม่อยากคิดเลยนะว่าถ้าเจาะซาอุดิอาระเบียไม่เข้าหรือว่าซาอุดิอาระเบียทำเซอร์ไพรส์ได้เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วที่ตบอาร์เจนตินาได้เดือดร้อนเลยนะสเปนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนัดสุดท้ายจะต้องไปดวลกับอุรุกวัย
1: นี่
0: นะอย่าลืมว่าซาอุดิเคยเซอร์ไพรส์ด้วยการตบอาร์เจนมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วนะ
1: แล
0: แล
1: ้
0: ้วว ก
1: ท
0: ็
1: ำให้
0: ม
1: ส
0: า
1: เปนเอ้ยทำให้อาเจนเป็นแชมป์โลก
0: เอ
1: หร
0: อ
1: ือว่
0: หรา ือเ
1: ส
0: ปล
1: เป
0: ่าน
1: จะเรียนแบบไหมเรียนแบบเส้นทางไหม
0: ยอมโดนซาอุเจิมเหรอให้ซาอุเจิมให้เหรอ
1: เออก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางแชมป์โลกนะพูดถึงตะกุกตะกักนัดแรกอะไรเงี้ยรอบแรกทุลักทุเลจะล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่แต่ว่าทะลุไปตะเกียกตะกายล้
0: ถ
1: ม
0: ้า
1: ล
0: ส
1: ุก
0: มม
1: ค
0: ุ
1: ล
0: ต
1: ุ
0: ิน
1: กค
0: ะ
1: านจนไปถึงนัดชิงแล้วคว้าแชมป์มันก็มีให้เห็นบ่อยครั้งนะครับเส้นทางแชมป์โลกอ่ะ
0: สมมุติว่าแพ้นัดนี้นั่นหมายความว่านัดสุดท้ายจะต้องไปชนะอุรุกวัยให้ได้อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดไม่รู้
1: เส
0: เหม
1: ม
0: ือน
1: อ
0: กัน
1: ได
0: ว่
1: ้
0: าจ
1: ไ
0: ะ
1: ห
0: อ
1: ม
0: อกมัน
1: เส
0: ด้าม น
1: อ
0: ไหน
1: เป็นเสมอเป็นที่สามที่คะแนนน้อยที่สุดที่พอเยี่ยมพอที่ผ่านเข้ารอบแบบ น่าเกลียดจัดอะเอาแบบทุ
0: น
1: ล
0: ี
1: ั
0: ่
1: กทุเลสุดๆอะไถเข้าไปได้อะเข้ารอบ
0: เส
1: มาม ด้
0: อ
1: วย
0: สา
1: ส
0: ม
1: องคะแน
0: เส
1: น
0: มอถ้าบอกว่ามี2 คะแนนนั่นหมายความว่าไม่แพ้ซาอุก็ไปแพ้อุรุกวัยเหรอโหมันยากนะกับการเข้ารอบอันดับ3 ดีสุดโดยการมี2 คะแนนอ่ะ
1: ส
0: ย
1: าม
0: าก
1: ดี
0: ม
1: ส
0: า
1: ุ
0: ก
1: ด
0: เลยนะ
1: อันดับสามที่คะแนนน้อยสุดดีได้เข้ารอบ
0: คุ
1: อ่
0: ณ
1: ะ
0: ต้อง
1: เป็น
0: น
1: ท
0: ้
1: ี
0: อ
1: ม
0: ง
1: สุด
0: ๆถ
1: ท
0: ู
1: ้
0: ก
1: ายที่ได้เข้ารอบอ่ะสเปนอ่ะ
0: คุณต้องน้องๆถูกหวยรางวัลที่1เลยนะถ้าจะอย่างนั้นนะ
1: ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มาเร่งเครื่องรอบ
0: แล้ว
1: แปดทีมรอบรองโอ้โหมาตบ1-0เข้าชิงยื้อ0-0ไปยังชนะจุดโทษแบบน่าเกลีย
0: โ
1: ด
0: อ
1: จ
0: ้
1: ัดฟอร์มหมูมากๆอะไรเงี้ยยิงได้1-0ชนะจุดโทษไปเรื่อยๆแม่
0: ต
1: ง
0: ้อง
1: เป็
0: ใน ช้
1: แช
0: ค
1: มป
0: ำว
1: ์
0: ่
1: เ
0: า
1: ฉย
0: ทุลักทุเลตุปัดตุเป๋เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ
1: ก็นี่แหละเส้นทางแชมป์โลกสมัยเนี้ยมันไม่ได้หล่อเหลาเอาการไอ้เยอรมันยิง7 ลูก 8 ลูกไม่มีความหมายนะครับสมัยนี้เขาเน้นสร้างดราม่าว่าเส้นทางเป็นแชมป์แบบอาร์เจนติน่าเป็นใครจะคิดอ่ะนะแรกแพ้ซาอุมึงกลับบ้านไปเถอะเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแพ้ซาอุไปตกรอบชัวร์แบบเอาปี๊บปี๊บคุมหัวเลยนั่นแรกโอ้โหแพ้ซาอุดิอาระเบียเมสซี่โอ้โหเอาปี๊บคุมหัวซื้อตั๋วกับอาเจนแล้ว
0: ก็เดี๋ยวมาดูเบรกหน้าว่าจะดีพอตบซาอุหรือว่าจะให้ซาอุช่วยเจิมเพื่อที่จะได้กลุยทางไปเป็นแชมป์โลกนะครับสำหรับคู่นี้นะระหว่างสเปนจะพบกับซาอุดิอาระเบียในเวลา5 ทุ่มนะครับ23 นาฬิกาคือเบรกหน้านั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามเกมกันครับ
1: ครับ
2: Follow the games. สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
9: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน หากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
10: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่

0: ยนต์จนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองคลองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลา

0: ตายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: Follow the Games
2: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้ครับพร้อมกับเกมแมตช์ที่2ของฟุตบอลโลกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มH ครับสเปนพบกับซาอุดิอาระเบียทั้งคู่นี่มี1แต้มเท่ากันนะครับนัดแรกนี่สเปนทำได้แบบน่าผิดหวังมากๆเสมอกับเคปเวิร์ด 0-0 และสเปนขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0นาทีที่10ครับจากนี่ไงถามถึงเขาก็มาเลยครับลามินยาบาวเบิกประตูแรกของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แล้วครับนาทีที่10ครับแฟนบอลซาอุดิอาระเบียนะครับตะโกนโห่ร้องกันก่อนหน้านี้ในนัดที่เสมอกับอุรุกวัยนะครับว่า Where is Yamal วันนี้ Yamal ก็ตอบแล้วครับว่าเขาอยู่นี่ครับ 1-0 นาทีที่10
3: นำเร็วมากๆฮะสเปนมาแล้ว
2: จากจังหวะนี้ครับเปิดจากประตูครับแล้วโดนหม่งสกัดไว้ได้สเปนก็เปิดออกมาทางริมเส้นครับมิเกลยาซาบาลมองหาแล้วเปิดเป้าหมายเสาไกลครับเป็นทางนี้แหละครับลามินยาเมา
3: ปลอดมา
2: ตัวเสียบบอลเข้าไป
3: เข้าฮอตไป 1-0 วิ่งมาชาร์จครับในกรอบ6หลาสไลด์ตัวเข้าไปครับนำไปอย่างรวดเร็วครับลามินยาเมาเบอร์19นะฮะ
2: ถามถึงเขาก็มาตามนัดครับลามินยาเมา
3: เล่นกันแบบกระปี้กระเป๋าเลยนะเพราะว่าต้องเอาครับไม่เอานัดนี้ก็ไม่รู้จะไปเล่นนัดไหนได้ครับ
2: เพราะว่านัดสุดท้ายนี่ต้องเจอกับอุรุกวัยนะครับก็ถือว่าก็เป็นทีมระดับบิ๊กเนมแหละอุรุกวัยถ้าพูดกันตามตรงนะส่วนเรื่องตัวผู้เล่นอะไรก็อาจจะเป็นรองสเปนเล็กๆนะครับไม่ได้ว่าเป็นรองเยอะมากถ้าพูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นนะส่วนคู่อื่นๆในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวในเวลาตีสองนี่เบลเยียมจะพบกับอิหร่านในเวลาตีห้าครับอุรุกวัยพบกับเคปเวิร์ดแล้วก็ในเวลา8โมงเช้าครับนิวซีแลนด์จะพบกับอียิปต์นะครับสำหรับเบลเยียมนี่ก็นัดแรกพวกเขาเก็บชัยชนะได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเสมอ 1-1 นะนัดแรกของเบลเยียมนะครับเสมอก็อียิปต์ไป1ประตูต่อ1นี่ก็เป็นอีก1กลุ่มครับที่ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าใครจะเข้ารอบต่อไปเพราะว่าทั้ง4ทีมเนี่ยมี1คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับนิวซีแลนด์เสมอกับอิหร่าน2ประตูต่อ2เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1ประตูต่อ1มี1คะแนนเท่ากันหมดทั้ง4ทีมครับในจังหวะเมื่อสักครู่ก็มีโอกาสลุ้นประตูที่2ของสเปนครับแต่ว่าจุดเกรงใจครับโอยาซาบาลปล่อยให้เพื่อนมาวิ่งซัดด้วยซ้ายครับบอลข้ามขานออกหลังไปเลยเงยหน้ามาแล้วเห็นบาเอน่าครับที่วิ่งสอดเข้ามาก็ปล่อยให้บาเอน่ายิงกระสัดไปซ้ายข้ามคานออกหลังไปมีการเปลี่ยนระบบการยืนนะครับสำหรับสเปนนี่ก็เป็น 4-3-3 ครับโอโม่ถอยมายืนแดนกลางประสานงานกับทางโลดี้แล้วก็เปดีนะครับส่วนสามประสานในแนวรุกก็เป็นยาเมาโอยาซาบาลแล้วก็บาเอน่าครับบาเอน่านี่ก็ย้ายจากทางบิยาเรอัลไปอยู่กับอาเลติโกมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ อเล็กซ์ไบเอน่าวัย24ปีครับอยู่กับวิลเลียมนี่ฟอร์มดีเลยนะแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาไปอยู่กับอาร์ติโก้มาร์ติก็ฟอร์มดรอปลงไปหน่อย
3: เปิดมาก็ยังติดอยู่ครับปาอุสวนมาเป็นสเปนครับครองบอลหมดแล้วโรดี้เก็บบอลม้วนออกมาเน้นขึ้นทางขวาครับยาเมาเป็นหลักฮะโอโม่ให้มายาเมาอันนี้โอโม่เข้ากลางไปโรดี้ขึงครับตามสไตล์ซาอุไปรับลึกก็ได้แต่ถ่ายไปถ่ายมาหาช่องจังหวะยิงก็ข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับ
2: เป็นอเล็กซ์ไบน่าอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ลองยิงจากนอกกรอบเขตโทษนัดแรกที่เสมอกับเคเวิร์ดมา0ประตูต่อ0นี่ครับสเปนเนี่ยทั้งเกมเนี่ยครองบอลถึง 74% เคเวิร์ดนี่ก้มหน้าก้มตารับอย่างเดียวเลยครับครองบอลไปแค่ 26%สเปนมีโอกาสเข้าทำถึง27ครั้งครับยิงเข้ากรอบไปเพียงแค่7ครั้งส่วนในนัดนี้ครับผ่านมา15นาทีกว่าๆสเปนครองบอลไปถึง 80% ซาอุดิอาระเบียนี่ครองบอลแค่ 20% นะครับสเปนเนี่ยมีโอกาสเข้าทำถึง7ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งแล้วก็เป็นประตูส่วนซาอุดิอาระเบียยังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูสักครั้งเลยครับรับอย่างเดียว
3: ค่อยๆเซตบอลขึ้นมาครับในกรอบของเสียบโทษหน้าตัวตัวเองเนี่ยกล้าเล่นกล้าของบอลนะสเปน
2: สำหรับโค้ชของซาอุดิอาระเบียที่คุมทีมอยู่ณเวลานี้นะครับเป็นทางจอร์จิออส ดอนนิสครับก็เป็นโค้ชชาวเยอรมันแต่ว่าเกิดที่เยอรมันนะครับเป็นโค้ชชาวเยอรมันก็จริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกเล่นให้กับทีมชาติกรีซนะครับจอร์จิออสโดนิสแล้วก็เวลานี้ก็คุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียลงลุยฟุตบอลโลกอยู่ครับสิบเจ็ดนาทีสเปนนำซาอุ1ประตูต่อ0จากลามินยามาลนาทีที่10
3: แอตแลนต้านะฮะวันนี้เล่นกันที่สนามเมืองแอตแลนต้า
2: แอตแลนต้าจอร์เจียเมอร์เซเดสเบนซ์สเตเดียมนะครับก็ด้วยความที่ต้องเยอะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ระดับทวีปนะครับเนื้อที่เขาเหลือบานเบิดนะเราจะเห็นได้ว่าสนามกีฬาของเขาแต่ละสนามเนี่ยความจุ 50,000 60,000 70,000 ทั้งนั้นเลย
3: ครับ
2: อย่างสนามเนี่ย Mercedes-Benz Stadium เนี่ยนะครับความจุอยู่ที่ประมาณ 71,000 ที่นั่งนะก็เรียกได้ว่าใหญ่เบิ้มเลยแหละผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นสนามฟุตบอลอย่างเดียวหรือว่ามีอเมริกันฟุตบอลใช้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากเส้นในสนามแล้วเหมือนจะใช้กับกีฬาฟุตบอลอย่างเดียว
3: เป็นก็ค่อยๆขึ้นมาเรียงวันขึ้นมาวางข้ามไปเป้าหมายยาเมาอะเป็นบอลเยอะมากเลยครับทาง ทางด้านขวาแต่ว่าน้ำหนักที่เปเดรีให้นี่แรงเกินไปครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะครับเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลน่า
2: ใช้แข่งขันถึง3ชนิดกีฬานะครับก็คือมีอเมริกันฟุตบอลเป็นลังเย่าของแอตแลนต้าฟอลคอนนะครับในเกมอเมริกันฟุตบอลเป็นลังเย่าของสโมสรแอตแลนต้ายูไนเต็ดในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงใช้เป็นลังเย่าของการทำการแข่งขันของเนชั่นวูแมนซ็อกเกอร์ลีกด้วยนะก็คือฟุตบอลลีกของทางผู้หญิงนะครับ
3: ครับ
2: ส่วนที่เห็นพื้นสนามก็เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับฟุตบอลโลกนี่แหละก็น่าจะมีการตีเส้นสนามกันใหม่นะจะเห็นว่าจะลบรอยระยะหลาของกีฬาไอ้เจ้าอเมริกันฟุตบอลออกไปเนี่ย
3: เงินใหญ่พอเหมือนเรารู้สึกเหมือนอเมริกันฟุตบอลสนามมันจะใหญ่กว่าฟุตบอลนะ
2: เดี๋ยวผมดูหน่อย
3: ผมรู้สึกว่าเวลามันเตะเวลามันวิ่งกันเนี่ยโอ้มันดูใหญ่จัง
2: มาตามเกมเลยเดี๋ยวผมดูให้ว่ายาวเท่าไหร่
3: ครับเปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งขวดไปทีนึงเอาโม่ยังขุกขีกันอยู่หน้าประตูจิ้มลูกนี้เข้าไปแล้วครับ2-0ฮะโอยาซาบาลเดี๋ยวต้องดูว่าล้ำหรือเปล่าแต่ว่าบอลไปกองก้นตะข่ายเรียบร้อยแล้วครับ2-0ฮะ
2: 10นาที1ประตูครับประตูแรกนาทีที่10ประตูที่2นาทีที่21ครับแล้วก็เป็นคนนี้แหละครับหมายเลข21มิเกลโอยาซาบาลตัวรุกจากโซเซียดาดจากจังหวะส้มหล่นมาถึงดานิโอโมครับยิงไปกระฉอกไปกระฉอกมาครับเกี่ยวมาแล้วดีดเข้าไปได้ครับโอยาซาบาลจากจังหวะบอกมงบอลสกัดจากจังหวะเตะมุมของสเปนล่ะครับแล้วก็ไปถึงดานิโอโม่ยิงแตกๆสวนเข้าไปแล้วบอลมันไปกระเด้งไปกระเด้งมาโอยาซาบาลวิ่งสอดมาจากด้านหลังแอบฉกบอลไปดีดผ่านลูกสามตัวเข้าไปได้ครับเป็น2-0แต่ VAR รับจ็อบอีกแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับตัดสินให้เป็นประตูที่2ของสเปนครับ
3: ครับ
2: มิเกลโอยาซาบาลความยาว100หลานะครับสำหรับสนามเมกันฟุตบอลนะแล้วก็จะมีการตีเส้นทุกๆระยะ10หลานะครับ
3: ก็เท่ากับบอลสนามบอลทั่วไปเลยละสิ
2: คือโดยเบื้องต้นเนี่ย
3: ฟุตบอลสนามมันเท่ากัน
2: ฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นการ
3: ดูใหญ
2: ่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นรักบี้แล้วก็รักบี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นแมตช์การฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สนามมันก็เลยน่าจะยึดมาแบบอย่างเดียวกันแหละนะคือความยาวเนี่ยทั้งหมดรวมเอ็นฟิลด์แล้วด้วยเนี่ย120หลาแต่ว่าความยาวที่เขาวิ่งอะไรกันเนี่ยคือ100หลา
3: 30นะ
2: 30โอ้โหมิเกลยาซาบาลคือพื้นที่ที่วิ่งเนี่ยเท่ากับสนามฟุตบอลที่แข่งกันคือ10100หลาใช่ไหม
3: คร
2: ับ 100หลาแล้วเขตเอ็นโซนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปแล้วล้มเอาบอลแตะพื้นแล้วได้แต้มกันเนี่ยตรงนั้นอ่ะมีความยาว10หลาซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเขตเอ็นโซนซึ่งเราจะไม่นับรวมว่าเป็นพื้นที่สำหรับใช้แข่งขันนึกออกป่ะ
3: สเปนได้ลูกที่3ครับจังหวะครอสมาบูเอย่าตบเข้ากลางมา โอโมโมงชมมาแถว2ครับยืนโล่งแปรด้วยซ้ายครับระยะจอดจ่อเผาผลนะครับ 2-3 หวาเละตุ้มเป๊ะฮะเละตุ้มเป๊ะ
2: ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหซาอุดิอาระเบียสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคุณภาพนักเตะนะครับคือพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไปให้เครดิตทางเคปเวิร์ดนะที่สามารถแบ่งแต้มกับสเปนได้ในนัดเปิดหัวนะครับแล้วเดี๋ยวนัดสุดท้ายจะมาดูกันว่าระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุเนี่ยใครจะดีกว่ากันเพราะนัดสุดท้ายสองทีมนี้จะต้องมาชนกัน
3: ทำไมเล่นแต่ไทยเก่งดูเก่งจังเลยฮะซาอุดิอาระเบียนะฮะไทย 3-0 4-0
2: เมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนาว่าลีกซาอุแข็งกว่าลีกไทยไหม
3: อ้าวทำไมไปถามอย่างนั้นล่ะลีกซาอุมันมี
2: ถ้าไม่นับถ้าไม่นับรวมเรื่องการมีพวกบ้าพลังไปดึงตัวมาโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคิดว่าลีกซาอุแข็งกว่าลีกไทยไหม
3: แข็งกว่าเลยต้องแข็งกว่าเลยนะ
2: เพราะเท่าที่นั่งดูเกมบอลลีกซาอุหลายๆนัดเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากบอลลีกไทยนะถ้าไม่มีไอ้พวกตัวต่างชาติพวกที่แบบโหไปบ้าพลังดึงตัวมาร่วมทีมแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเลยนะเนื้อแท้ของความเป็นลีกซาอุ
3: ทำไมเวลาทีมชาติแข่งกันซาอุถล่มเราเละตุ้มเป๊ะคุณควรต้องสูสีสูสี
2: มัน
3: แบบสู้ได้
2: ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็น
3: สู้ไม่ได้เลยใช่ไ
2: หมเรื่องโค้ชด้วยแหละเขาจะลืมว่าซาอุเขาจ้างโค้ชมาแต่ละคนเนี่ยโค้ชระดับฟุตบอลที่มันดูดีกว่าเราอะเอาว่ากันตามตรงอะเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมแนวคิดอะไรต่างๆมันก็เลยยกระดับไปมากกว่าของเราอะของเราก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็ไทยไม่ไทยก็ไม่ใช้อังกฤษแล้วก็วนมาไทยคือมันวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วญี่ปุ่นก็โอเคอิชิดะจะดูแบบในระยะยาวอ่ะการวางระบบเขาไว้อ่ะแต่นอกนั้นเนี้ยอย่างคนล่าสุดเนี่ยชื่อว่าอะไรผมยังไม่เคยจำเลย
3: ไหนนะ
2: คนปัจจุบันเนี้ยชื่ออะไรผมยังไม่ได้จำเลยด้วยซ้ำ
3: โค้ชใช่ไหมใคร
2: เ
3: ออฮัสซันแอนโทนี
2: เนี่ยผมยังลืมชื่อเขาเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบกับโค้ชที่ซาอุจ้างมาแต่ละคนน่ะแอนโทนีฮัสซันก็เทียบไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเนื้อแท้ของลีกซาอุอ่ะถ้าไปดูความเป็นลีกซาอุจริงๆอ่ะตัวนักเตะซาอุอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าแข็งแกร่งกว่าใครมากมายนะถ้าไม่นับรวมโรนัลโดฟาบินโยไอ้เฟอร์มิโน่ใครต่อใครที่ไปแบบโอ้โหทุ่มเม็ดเงินสารพัดมาร่วมลีกอ่ะถ้าไม่รับรวมพวกนี้นะเอาแค่ตัวเนื้อแท้ที่ความเป็นซาอุจริงๆอ่ะผมว่าลีกเขาไม่ได้แข็งกว่าไทยมากนะแต่เขามีกำลังทรัพย์ไงเขาเลยไปจ้างพวกโค้ชดังๆมาได้แล้วเขาก็เก็บประสบการณ์จากการฝึกซ้อมจากโค้ชดังๆพวกนั้นแหละมาใช้แต่ว่าหลายๆคนที่เป็นตัวนักเตะซาอุหรือว่านักเตะจากโซนข้างเคียงอ่ะจากแอฟริกาก็ดีจากไปดึงมาจากบราซิลหรืออะไรก็ดีก็ไม่ต่างจากที่บ้านเราไปดึงมาก็เป็นตัวเกรด C เกรด D ที่เขาไปดึงมานอกจากอัลนัสเซอร์อัลอาลีอัลฮิลานอัลอิติฮัดเนี่ยไอ้4ทีมเนี้ยที่มันกำลังซับมันมีเหลือกว่าชาวบ้านเขามันก็เลยไปดึงไอ้พวกตัวท็อปๆมาได้หน่อยเกรด B เกรด A อะไรเงี้ยไปดึงมาได้เงี้ย
3: ครับ
2: คือนั่งดูลีกซาอุหลายๆเกมแล้วก็รู้สึกแบบหน้าหงุดหงิดไม่แพ้จากบอลไทยเลยเหมือนกันนะมีลายึกยักษ์ ยิงได้ไม่ยิงจะต้องโชว์สเต็ปจะต้องแบบเออาทิ้งตัวเรียกฟาวดีดดิ้นเสียเวลาไป1นาที2นาทีโดยไม่รู้ว่ามันจะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยพวกหลีดโซนตะวันออกกลางทั้งหลายผมว่าไม่ได้ต่างจากบอลไทยหรอกถ้าไม่มีตัวต่างชาติดีๆเข้ามาร่วมทีมก็ผมว่าไทยสู้ได้บุรีลำท่าเรืออะไรเงี้ยสู้ได้อยู่แล้วถ้าไม่นับรวมพวกตัวต่างชาติที่เขามีตัวดีๆกว่าเรานะก็ไม่เห็นเนอะอุระวะเลสยังไปบุกไปตบเขาได้คาชิวะเอโซอะไรก็บุกไปตบเขาได้เหมือนกันอะทั้งที่ทีมพวกนั้นถามว่าตัวต่างชาติครึ่งทีมแบบซาอุไหมก็มีแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองใน11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงเต็มที่ก็3ตัว4ตัวไม่เกินนั้นจังหวะโดนเสียบลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหกระโดดตีลังกาม้วนต้วนเลยเปโดปาโลเป็นกัปตันทีมหมายเลขเบอร์10ของซาอุดิอาระเบียครับที่ได้ใบเหลืองไปเอาดาวซาลีซาเลมครับอยู่ในตำแหน่งปีกซ้าย
3: ไม่มีอะไรละแบบนี้นะฮะ3แต้มแน่นอนนะ
2: อยู่ที่ว่าลูก4ลูก5จะมาได้หรือเปล่านะครับไปดูรายชื่อสำรองเผื่อไว้ดีกว่าสำหรับทางสเปนพวกตัวแนวรุกทั้งหลายยังมีกาบีครับดาวรุ่งจากบาร์ซ่าที่อยู่ในมานั่งสำรองอิลเกเซียนนะครับศูนย์หน้าจากเซลตาบีโก้วัย 33-34 ปีเข้าไปแล้วมิเกลเมลิโน่นี่ครับหมายเลข25ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะปีกซ้ายตัวใหม่ของลิเวอร์พูลวิตตอร์มูนอสครับวัย22ปีแต่ในนี้เขาขึ้นสัญลักษณ์ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะต้องดูว่าจะพอจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับนอกนั้นก็มีเยเรมี่ปิโน่ครับแนวรุกจากคริสตันทันเลสแฟรันตอเรสครับนิโก้วิลเลียมที่ยังไม่ฟิตพอนะรวมไปถึงมาตินซูบิเมนดี้นะครับแล้วก็ฟาบิงลุยส์ในตำแหน่งมิดฟิลด
3: ์
2: ก็ดูจากชื่อแล้วจะเปลี่ยนใครลงมาก็มีโอกาสทำสกอร์เพิ่มได้ทั้งนั้นเลยนะสำหรับสำรองของสเปนมาร์คกูเอย่านี่ฤดูกาลหน้าก็จะไปวิ่งหัวฟูอยู่ในสนามเบอร์นาบิวแล้วนะครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวเชื่อมากนะจากอดีตไบรตันแล้วย้ายมาชาเลลซี
2: ไบรตันนี่ปีเดียวนะไม่ได้ว่าอยู่นานด้วยนะอยู่กับเชลซีเนี่ย4ปีนะครับไบรตันนี่1ปีก็จากบทสัมภาษณ์เหมือนเขาจะพูดประมาณว่าเขารู้สึกพอแล้วกับการอยู่ในอังกฤษ5ปีในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เกือบจะได้ย้ายกลับไปอยู่กับสโมสรต้นสังกัดเก่าของเขาเหมือนกันนะคือทางบาร์เซโลน่าแต่มาดิกมาเร็วเค็มเร็วครับไม่พูดเยอะเจอจ่ายจบเพราะคูคูเรย่านี่ต้องบอกว่าเป็นเด็กลามาเซียขึ้นมาเลยนะครับวัยไงก็เป็นรุ่นพี่ของกาบีเปดียาเมาเนี่ยแหละขึ้นมาจากลามาเซียกันทั้งนั้นเลยแต่พวกนี้นี่ได้โอกาสในการออกสตาร์ทในการเล่นให้กับชุดใหญ่ของบาร์ซ่าดานนี่โอโมนี่ถ้าจำไม่ผิดก็ลามาเซียมกันนะแต่ว่าย้ายไปอยู่กับดินาโมซาเกร็บในโครเอเชียนะครับดานนี่โอโมเนี่ย ใช่นะครับเป็นอะคาเดมีของเอสปานยอลอยู่ก่อนที่จะมาอยู่กับลามาเซีย7ปีด้วยกันนะแล้วก็ย้ายไปเป็นอยู่ในโครเอเชียกับดีนาโมซาเกร็บตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะเยาวชนนะครับก่อนที่จะขึ้นมาติดทีมชาติก่อนที่ขึ้นมาติดทีมสำรองของซาเกร็บแล้วก็ขึ้นมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของซาเกร็บ
3: พูดอีก2คู่ว่าไงนะวันนี้ฟุตบอล
2: เบลเยียมมีลานสุดท้ายแล้วยังไงเบลเยียมไม่ต้องหวังพึ่งโรเมลลูกากูนัดแรกเนี่ยโอ้โหเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าทำยังไงก็ยิงไม่ได้ตู้ลงมาเป็นสำรองเปี้ยงเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตู้เป็นดาวซันโวทีมชาติอันดับ4ต่อไปนะตู้นี่ยิงประตูในนามทีมชาติไปแล้วทั้งหมดเนี่ย90เท่าไหร่ประตูล่ะ91 92ประตูถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวดูตัวเลขให้ชัวร์อ่ะ91ประตูโดยประมาณนะครับสำหรับตู้นะ
3: โอ้สุดว่ะพี่ตู้ไม่เบาเลยพี่ตู
2: ้แน่นอนก็น่าแปลกอย่างนึงคือผลงานในการลงเล่นในระดับสโมสรเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่นะแต่พอไปเล่นทีมชาติตู้กลายเป็นศูนย์หน้าที่ทีมชาติขาดไม่ได้ต้องใช้คำนี้เลยดีกว่าปัจจุบันในตู้อยู่อันดับ5นะครับอยู่อันดับ5ซุนนินศูนย์หน้าอินเดียทำไปได้95ประตูสุนินนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับสุนินเนี่ยนะสุนหน้าทีมชาติอินเดียนะครับอาลีไดอีของอิหร่านเนี่ย108ประตูนั่นหมายความว่าตู้ขาดอีก18ประตูจะเทียบเท่าอันดับ3อย่างอาลีไดอีได้นะส่วนเมสซี่อันดับ2ณเวลานี้ครับ120ประตูแล้วก็อันดับ1คือคริสเตียโนโรนัลโด143ประตูอ่ะโอเคให้โดเป็นที่1ก็ได้อ่ะพอใจยังครับพี่โดนะนะครับก็ตู้ยังถามว่ามีโอกาสจะขึ้นไปเทียบเท่าอาลีไดอีได้ไหมกับอีก18ประตูถ้าตู้ยังรับใช้ทีมชาติไปอย่างน้อยๆเนี่ย 1-2 ปีผมว่าก็มีโอกาสที่จะเทียบเท่ากับอาลีไดอีได้เหมือนกันนะส่วนทางซุนนินเนี่ยซุนนินชาเฮอร์ตีเนี่ยศูนย์หน้าชาวอินเดียเนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็ทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าตู้ยังยิงประตูได้ต่อก็อาจจะเทียบเท่าได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าห่างกันเพียงแค่5ประตู4ประตูด้วยซ้ำห่างกันประมาณ4ประตูด้วยซ้ำนะครับก็มีโอกาสนะที่ตู้จะยิงแซงซุนนินได้นะครับศูนย์หน้าชาวอินเดียคนนี้นะคืนนี้เจอกับอิหร่านอิหร่านนี่อยู่อันดับ20ของฟีฟ่านะครับแรงกิ้งเบลเยียมนี่อยู่อันดับ9ผมว่าด้วยความที่มันเป็นไฟบังคับด้วยเนื่องจากว่าในกลุ่ม G นี่ก็สถานการณ์คล้ายๆกับกลุ่ม H นะครับนัดแรกเนี่ยทั้ง2คู่เสมอกันมาทั้งคู่เลยนะทั้งของกลุ่ม H ของกลุ่ม G เนี่ยมีคนละแต้มหมดเลยคืนนี้เบลเยียมก็น่าจะมาทรงๆคล้ายๆกับสเปนนี่แหละถ้าเทียบกันแล้วก็เบลเยียมก็ยังดูมีประสบการณ์ความเก่าอะไรต่างๆมากกว่าตัวอิหร่านนะครับ อิหร่านนี่ก็น่าจะต้องไปหวังพึ่งนี่แหละอาเดลตาเลมี่นะครับศูนย์หน้าเบอร์9เนี่ยของทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะในการลุ้นทำประตูใส่ติโบคูตัวเนี่ยแต่โดยรวมก็เดอะบอยทอสซาเดเคเตเลแลยูริติเลมอนลูกากูแค่ชื่อพวกนี้ผมก็ว่าก็ประสิทธิภาพจะเจาะเกมรับอิหร่านเนี่ยผมว่าได้อยู่แล้วแหละนะ
1: น
2: ะครับแล้วก็ยังมีเดกูเปเนี่ยแบ็กซ้ายที่ทำผลงานได้ดีกับไบรตันเนี่ยอยู่ด้วยนะผมว่าเบลเยียมชนะได้แหละแต่จะยิงขาดไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คาดว่าตู้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งประตูให้ได้เห็นนะคืนนี้ส่วนอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดอุรุกวัยเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนทีมชาติอุรุกวัยชุดนี้มันจะไม่มีตัวเจ็บให้เห็นอยู่ในทีมนะมานูเอลอูกาเต้เงี้ยก็ไม่น่าลุ้นอะไรสักเท่าไหร่ได้นะโรดิโกเบนทันคูจากสเปอร์ก็ช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปลงไปนะครับอาจจะต้องไปหวังพึ่งคนนี้แหละหมายเลข8จากเรอัลมาดริดครับเฟเดริโกวาเวเดน่าจะต้องไปลุ้นจากคนนี้ว่าจะสร้างปฏิหาริย์ได้มากน้อยขนาดไหนนะในแผงมิดฟิลด์นะครับตัวบัญชาการเกมส่วนในแนวรุกดาวินนูเยสฟาคุนโดเปเรสตรีจำชื่อได้ไหมจำได้ไหมล่ะเด็กเก่าที่ถูกลืมจากแมนยูนั่นเองนะครับฟาคุนโดเปเรสตรีเนี่ยนะแล้วก็นอกนั้นก็มีคนนี้แหละที่เขาว่าน่าจับตามองแมซิมิเลียโนอาราโยเนี่ยนะครับคนที่ยิงประตูได้ในนัดแรกที่เสมอ 1-1 มานะคนนี้เนี่ยที่เขาว่าให้น่าจับตามองนะครับสุดหน้าอุรุกวัยคนนี้นะก็เนี่ยอย่างที่พูดชื่อไปแล้วก็แนวรุกอุรุกวัยมันดูไม่เถื่อนไม่ดิบเหมือนสมัยก่อนเลยอ่ะเจอกับเคปวดก็หวังว่าไอ้เจ้าวอซินยาจะยังคงโชว์ฟอร์มเซฟบอลโลกได้เหมือนกับแมตช์เจอสเปนนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าให้คาดหวังก็ผมก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆอุรุกวัยก็เฉือนชนะได้แหละนะหวังว่าอุรุกวัยจะสามารถเฉือนชนะได้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับชนะขนาดหรอกเพราะว่าเกมรุกอุรุกวัยก็ไม่ได้เฉียบคมน่ากลัวเหมือนสมัยก่อน
1: ก็ไม่ได้มีตัวระดับโลกตัวเลียคาวานี่ฟอร์ลันอะไรครับ
2: ลุยส์โซเลสอะไรพวกนั้นนะส่วนคู่ตอนเช้านิวซีแลนด์กับอียิปต์
1: เป็นไงบางโมนัดแรกเงียบ
2: ดูจะพูดยังไงดีอ่ะมันก็มีบางจังหวะที่ดูมีประโยชน์กับทีมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็โมซาร่าก็คือโมซาร่าบทจะหายไปจากเกมก็หายไปเลยนึกออกไหมเนี่ย
1: อายุเยอะด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ปิดฟาสมีฟอร์มฤดูกาลที่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่งผลถึงบอลโลกอย่างเงี
2: ้ยแต่ว่าความที่แบบว่าหรือหวามันยังมีให้เห็นอยู่ในบางจังหวะนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวะโมซาร่าก็ดูจะเงียบๆผ่านไปนะแล้วมาเป็นพวกไอ้คนอื่นเนี่ยแหละที่มันจะดูโดดเด่นขึ้นมากว่าโมซาร่าแต่สุดท้ายก็โมซาร่าก็คือจุดศูนย์รวมกำลังใจของผู้เล่นอียิปต์นั่นแหละนะครับเจอกับทางนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยมาในมุมของฟุตบอลตัวใหญ่ตัวบิ๊กเบิ้มกันหลายคนเลยนิวซีแลนด์เนี่ย ถ้านิวซีแลนด์มาเล่นลูกกลางอากาศใส่อียิปต์ก็เผลอๆก็น่าจะกดดันอียิปต์ได้อยู่นะแต่ถ้าลูกภาคพื้นเจออียิปต์ต่อบอลใช้สปีดวิ่งฉีกวิ่งหนีก็นิวซีแลนด์ก็น่าจะปวดอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมก็ให้อียิปต์เฉือนชนะแล้วกันก็หวังว่าบังโมกับไอ้เจ้าอะไรนะสุนหน้าชื่อว่าอะไรวะไอ้มัสลาอูเนี่ยไม่ใช่โอมามามุสโอมามามุส
1: มามุสมามุสของแมนซี
2: หวังว่ามามุสกับซาร่าจะช่วยกันเจาะเกมรับของนิวซีแลนด์ไหวนะเพราะโอ้โหแต่ละนิวซีแลนด์แต่ละคนมันโตเบลเลอร์เบอร์เทอร์ทั้งนั้นเลยกำลังจะครบ45นาทีในครึ่งแรกครับก็สเปนนำอยู่3ประตูต่อ0ประตูแรกจากยามินยาเบานาทีที่10นะครับแล้วก็ประตูที่2จากมิเกลยาซาบาลนาทีที่21แล้วก็ยังไม่ทันได้หายหอบหายหืดเลยมายิงประตูที่2ของตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่3ของสเปนได้นะครับในนาทีที่23นะสำหรับมิเกลยาซาบาล3-0 ครับครึ่งแรกแล้วก็ตามมาตรฐานของฟุตบอลโลกในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เบื้องต้นก็ทดอยู่ที่ประมาณ6นาทีในครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวดูว่านัดนี้จะทดเกิน6นาทีหรือว่า5นาทีด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันไม่มีจังหวะหยุดไม่มีจังหวะเจ็บอะไรกันเยอะแยะนะครับมีแค่จังหวะคูลิ่งเบรกที่ใช้เวลาไปประมาณ 2-3 นาทีนั่นแหละแล้วก็มาชดเชยกันด้วยวิธีทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะโรดี้ครับสมบักแข็งกับตันทีมชาติสเปนไหลใส่ผ่านมาแล้วเอี้ยวตัวแปรด้วยซ้ายครับบอลพุ่งออกหลังไปโรดี
1: ้ห่วนมองข้ามช็อตไปอีกวันหนึ่งผมดูสิเอว่ามีทีมชาติอังกฤษสนใจชาวไทยลงไหมฮะโอ้โหต้องเป็นอาเจนก่อนเที่ยงคืนคืนวันจันทร์นะฮะพรุ่งนี้ฝรั่งเศสเจออิรักนอร์เวย์เซเนกัลจอร์แดนอัลจีเรีย
2: เยอรมันที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยไปรอเจออันดับ3ดีที่สุดนะครับก็ถือว่างานไม่หนักนะเพราะว่าถ้าเจอทีมอันดับ3ดีสุดนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาก็ไปรอเจออันดับ3ดีสุดเช่นกันเม็กซิโกก็เหมือนกันไปรอเจออันดับ3ดีสุดนะครับนี่คือ3ทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วเรียบร้อยจากการเก็บชัยชนะได้2นัดจาก2นัดแรกนะครับ6แต้มเต็มนะก็มี3ทีมนะที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในรอบ32ทีมแล้วเรียบร้อย
1: ถ้าอังกฤษเป็นไงฮะนะฟอร์มนัดแรก
2: ผมยังไม่ค่อยให้เครดิตสักเท่าไหร่นะสำหรับทีมชาติอังกฤษในนัดแรก
1: เขาฝัน
2: เขา
1: แชมป์โลกไปแล้วถล่ม
2: ผมว่า ผมว่าเขาจังหวะดีด้วยแหละที่มาเจอกับโครเอเชียในยุคที่โรยลากันหมดแล้วอะลูก้าโมดิชมาเตโอโควาสิกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนของโครเอเชียมายุคหลังอะยุค10กว่าปีหลังอะจะเป็นนักเตะประมาณนี้ลูก้าโมดิชเป็นตัวเอกเนี่ยแล้วก็อังกฤษก็ต้องบอกว่าเป็นทีมพลังหนุ่มมากกว่าโครเอเชียนะครับแล้วก็โครเอเชียผมว่าเขาไม่ได้พัฒนาไปจากเดิมอะเขายังคงอาศัยแต่พวกตัวเก่าอะในการอุ้มทีมเนี้ยกับการชนะมาได้4ประตูต่อ2แล้วก็2ประตูที่ไม่ควรจะเสียด้วยซ้ำอะนะก็ดันมาเสียนะครับสำหรับอังกฤษผมเลยมองว่าอังกฤษสำหรับผมว่าก็เฉยๆอ่ะชนะโครเอเชียได้ 4-2 ผมว่าเฉยๆอ่ะน น่าจะต้องไปรอดูในรอบ32ทีมสุดท้ายอะว่าอังกฤษจะได้เจอกับใครอะซึ่งสำหรับอังกฤษนี่เขาอยู่สายไหนนะ
1: อังกฤษโคแอด
2: ถ้าอยู่ในกลุ่มอะไรอยู่ในกลุ่มอะไร
1: อ๋อเลย
2: อยู่ในกลุ่มสุดท้ายอ่ะกลุ่ม L นะครับกลุ่ม L ในรอบหน้าเนี่ยถ้าอังกฤษจบอันดับ1เนี่ยโอ้โอเคอังกฤษจะไปรอเจออันดับ3นะครับที่ดีที่สุดนะสำหรับอังกฤษนะครับจะไปรอเจออันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม EHIJ กลุ่ม E โอ้โหก็ลุ้นระหว่าง Ivory Coast กับเอกวาดอร์แล้วกันกลุ่ม E อันดับ3ดีสุดนะแล้วก็มีเมื่อกี้นี่มีอะไรอีกนะมี H I แล้วก็ J นะครับกลุ่ม H ก็มีอุรุกวัยซาอุเคปเวิร์ดเนี่ยไม่รู้แหละว่าทีมไหนจะได้อันดับ3ดีสุดไอกลุ่มไอนี่มองยากว่ะมีทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลอิรักนี่น่าจะกาชื่อทิ้งไปเลยก็ถ้าไม่นอร์เวย์เซเนกัลก็น่าจะเป็น2ทีมนี้ละมั้งว่าใครจะได้จบอันดับ3ดีสุดนะครับแล้วก็เจอีก1กลุ่มเจโอ้โหเจนี่ออสเตรเลียจอร์แดนแอลจีเรียก็ถือว่าไม่แข็งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอาร์เจนติน่าน่าจะจบอันดับ1ได้อยู่แล้วแหละออสเตรียถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรก็น่าจะได้อันดับ2ก็เหลือแค่แอลจีเรียกับจอร์แดนแล้วนะครับก็ถือว่าในรอบหน้าอังกฤษก็ไม่ได้เจอของแข็งมากนักนอกจากว่าจะดวงแตกไปเจอเซเนกัลหรือนอร์เวย์ที่เป็นอันดับ3ดีสุดของกลุ่ม I เนี่ยแหละนะก็น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกสเปนนำ 3-0 ครับ1ประตูยาเมา2ประตูโอยาซาบาลสบายๆครับเจอซาอุ
1: ไม่สบายอะจบแล้ว
2: ก็คงจะไม่มีการแจกโลสลอยอะไรกันอีกแล้วนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับดาวซันโวณเวลานี้นำอยู่3คนครับเดนิสอุนดาฟครับยิง2นัดต่อเนื่องนะครับนัดแรก 7-1 ก็ลงมาเป็นตัวสำรองทำได้1ประตูนัดที่2 2-1 ก็ลงมาเป็นตัวสำรองฮีโร่ทำ2ประตูให้กับเยอรมนีโจนาธานเดวิสครับทำแฮตทริกได้ให้กับแคนาดานะครับนัดแรกทำประตูไม่ได้นัดที่2นี่ก็ทำไป3ประตูเลยเช่นเดียวกันครับกับทางเลโอเนลเมสซี
1: ่
2: ทำแฮตทริกได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงทำการแข่งขันนะครับส่วนนัดที่2นี่เดี๋ยวต้องมาดูว่ายังคงแผงฤทธิ์อยู่หรือเปล่านะสำหรับเมสซี
1: ่ขออีกเพียงแค่ประตู
2: ใช่ผู้เล่นที่ทำประตูในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกมากที่สุดก้าวต่อไปคือลูกที่17นะครับปัจจุบัน16ลูก
1: ไม่ได
2: ้ใช่นะโครเซ่นี่ก็ใช้ประมาณ4ทัวร์นาเมนต์ในการยิงไป16ประตูนะครับสำหรับมิโลสลาโคเซ
1: ่ก็มันมีอยู่นัดหนึ่งเจอซาอุนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะยิงคนเดียว5เมตรโมง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่มันเป็นนัดนั้นแหละที่ทำให้โคเซ่ติดทำเนียบท็อปดาวยิง
1: ยิงคนเดียว5ลูก
2: ขออีก1ประตูครับถ้าเมสซี่ยิงใส่ออสเตรียได้ในนัดต่อไปในนัดที่2เนี่ยก็จะขึ้นเป็นทำเนียบอันดับ1ของผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากสุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเลยตลอดระยะเวลา6ทัวร์นาเมนต์ที่เขาลงทำการแข่งขันนะส่วนพี่โดถ้าทัวร์นาเมนต์นี้ยิงได้9ประตูก็จะขึ้นไปเป็นอันดับ1แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันดับ1คนเดียวหรือว่าจะเป็นอันดับ1ร่วมกับเมสซี่หรือเปล่านะครับแต่นั่นหมายความว่าพี่โดต้องยิงได้9ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: คร
2: ับ นะครับเพราะว่าพี่โดนี่ยิงไปได้8ประตูเท่านั้นเองสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็น่าจะประมาณนี้นะคู่ดึกย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับในเวลาตี2เบลเยียมเจออิหร่านในเวลาตี5ครับช่วงเช้าอุรุกวัยเจอกับเคปเวิร์ด แล้วก็ในเวลา8โมงเช้านะครับนิวซีแลนด์เจอกับอียิปต
1: ์
2: ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันจันทร์นะครับเที่ยงคืนก็อาร์เจนตินาพบกับออสเตรียตี4ครับโอ้นี่เวลากระโดดหน่อยนึงนะฝรั่งเศสเจอกับอิรักครับ7โมงเช้านอร์เวย์เจอกับเซเนกัลคู่นี้เนี่ยถือว่าผมว่าน่าดูนะฮาแลนด์ดวลกับทางซาดิโอมาเน่แล้วก็ปิดท้ายครับแหมไม่อยากใช้คำนี้เลยไม้ประดับเวลา10โมงเช้าครับจอร์แดนเจอกับแอลจีเรียนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ในค่ำคืนวันค่ำคืนวันอังคารนะเที่ยงคืนนะครับโปรตุเกสจะเจอกับอุซเบกิสถานนะก็ดูว่าพี่โน่จะเบิกสกอร์แรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือเปล่าหรือจะให้เมสซี่นำห่างโด่งๆไปคนเดียวนะครับสำหรับ2คนนี้ที่แข่งกันมาตลอดชีวิตเส้นทางการเป็นนักเตะอาชีพนะก็จะทิ้งท้ายกันไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะ
1: ครับ
2: ก็ต้องขออนุญาตจบรายการไวหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อให้หลายๆท่านไปเตรียมความพร้อมชมเกมในครึ่งหลังของคู่สเปนกับซาอุด้วยนะแล้วเราก็จะได้ขอตัวจบรายการไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Stationค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการQuality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFMติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าศิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
3: ธรรมรับอรุณ
4: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่

ทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตตรงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนา
ใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถ้าเจอถ้าจานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความถ้าเจอถ้าจานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วก็เพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
2: ายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างกว้างซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาอยู่กายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากัมมังสเตวิภัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
9: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook ณราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่22มิถุนายนครับท่านผู้ฟังครับผมจะเริ่มต้นรายการด้วยสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเหมือนเดิมนะครับครั้งหนึ่งครับพระองค์พาได้เสด็จไปที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีและได้ทรงสนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวเชิญฟังครับ
2: เวลาแล้วเวลาจะหลับจะนอนได้กราบพระหรือเปล่าล่ะกราบเหรอหรือว่าไปกราบแต่หมอน
3: เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็สวดมนต์นะคะตอนเด็กๆก็จะกราบหมอนไปบ้างเพราะคือ
2: เวลากราบเลยกราบตูมลงหมอนนั่นเรียกว่ากราบหมอนถ้ากราบพระกราบซะก่อนแล้วค่อยนอน
3: ก็ปัจจุบันนี้ก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนเกือบทุกคืนค่ะ
2: ต้องกราบพระซะก่อนไหว้พระบ่าละต้องไหว้สิไหว้พระซะก่อนไหว้พระอรหังสวกาโตสุติปโนได้ที่เท่าที่เราได้แล้วก็จากนั้นให้เหมาะสมจริงก็ควรจะได้นั่งภาวนาสัก5นาทีก็ยังดีคือนั่งภาวนา
3: ได้บ้างค่ะแต่ว่าไม่ทุกวันนะคะอาจจะเป็นวันที่จะ 2-3 คร
2: ั้
3: ง
2: ให้ขยับเข้ามานะให้ย่นเข้ามาอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งให้ได้อาทิตย์ละ3ครั้ง4ครั้งต่อไปให้ได้อาทิตย์ละ7ครั้งเลยทุกวันทุกวันมันก็จะดีนะภาวนาทีนี้เวลาเราภาวนาไปภาวนาไปมันสงบนะเวลาสงบนี่โอ้ยมันกระจ่างแจ้งไปหมดเลยไม่มีอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจที่สว่างด้วยทำไม่ได้เมื่อถึงเข้าถึงขั้นที่สว่างแล้วจ้าไปหมดเลยนั่นแหละจึงว่าพระพุทธเจ้าเลิศเลยพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เลิศเลยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สู้ธรรมไม่ได้สู้พระสงฆ์ไม่ได้มันภาวนาจิตใจก็สว่างสวยเย็นสบายนะ
3: ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ต
2: ั้
3: งแต่มาอย
2: ู่
3: ที่นี่ก็ได้ภาวนาบ่อยขึ้น
2: เราอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้นภาวนาได้เราอยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในวัดก็ได้อยู่ที่ไหนได้นึกพุทโธเป็นหลักเกณฑ์เราไม่ลืมพุทโธอย่างเดียวเป็นการภาวนาตลอดไปเลยไม่ว่าเย็นว่าเดินว่านั่งว่านอนเราเลือกสิ่งพุทโธอยู่เสมอแล้วจิตใจจะมีความอบอุ่นทีนี้เวลาทำไปนานมันติดใจนะไม่ได้ภาวนาพุทโธแต่ซะก่อนนอนไม่หลับไม่สนิทใจที่จะนอนต้องเลยมานั่งภาวนาซะก่อนก็คือบางทีภาวนานี้มันสงบจริงๆนะสงบจ้าเลยภายในใจสว่างสวยเกิดก็มันจะจันทร์ในใจจากการภาวนานั่นแหละสำคัญมากให้เอาไปทำมีสติจับเช่นเราจะภาวนาพุทโธเราให้มีสติจับอยู่กับพุทโธสติควบคุมใจไม่คิดว่าแวกความใจไม่ได้เงินแล้วจิตนี้จะสงบพอจิตสงบแล้วก็เย็นไปเลยจำมานะดีละ
1: กลับมาถึงประเด็นข่าวแนวการเมืองกันครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาพข่าวหน้าหนึ่งเป็นภาพเขาตั้งชื่อว่าผีตาโขนครับแล้วคนที่สวมหน้ากากผีตาโขนไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายกอนุทินชาญวิรากูลครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานบําเพ็ญเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปีของจังหวัดเลยครับแล้วก็หลังเปิดงานเสร็จเนี่ย

0: หน้ากากผีตาโขนมาสวมเลยครับซึ่งนายกอนุทินเนี่ยบอกว่ามีความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานแล้วจะทำให้เจริญรุ่งเรืองโดยลำดับครับช่วงหนึ่งคุณอนุทินบอกว่าผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นที่สนุกสนานขบวนแห่มีสีสันสวยงามแต่ว่าเป็นเรื่องของชุมชนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวของผู้คนต่างๆนะครับทำให้เกิดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดเลยโดยเฉพาะที่อำเภอด่านซ้ายอ้าวฟังเสียงการเปิดงานของนายกอนุทินที่จังหวัดเลยครับ
1: ที่ทุกประเทศให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่เป็นความอบอุ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับใครและถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมต้องขอบอกว่าผีตาโขนของจังหวัดเลยนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดเลยล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจผมไม่อยากจะบอกว่าในห้องทำงานผมก็มีรูปผีตาโขนจำลองอยู่นะครับเพราะเชื่อว่าตั้งแต่ผมมางานเนี่ยนะครับแล้วก็มีการมอบรูปผีตาโขนจำลองเป็นทุนไปนะครับผมก็เอาไปตั้งไว้ในห้องทำงานก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับนะครับตั้งมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยจนวันนี้เป็นนายกแล้วนะครับวันนี้อำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดไหมครับพี่น้องว่าใครเห็นว่าเงินสะพัดที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปรบมือหน่อยครับเห็นด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้นี่มันต้องสะพัดขึ้นเป็น5เท่า6เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส60 40ครับเพราะนั้นร้านค้าขายอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้กันให้เต็มที่นะครับเรารัฐบาลนะครับต้องการที่จะทำให้พี่น้องได้มีความสุขลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้แล้วก็ต้องการให้มันมีเงินหมุนเวียนสะพัดให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ทำการสร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะพี่น้องประชาชนก็คงทราบอยู่แล้วว่าเราจะมีโครงการนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนนะครับ4เดือนก็น่าจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถได้จับจ่ายใช้สอยเมื่อคืนเมื่อวานผมไปงานโอท็อปนะครับผมไปงานโอท็อปใครว่างก็จากเลยผีตาโขนเสร็จไปนู่นเลยครับไปงานโอท็อปของผีตาหนูนี่แหละครับนะครับกระทรวงมหาไทยจัดให้ท่านแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้60 40เหมือนกันสิ่งที่แม้กระทั่งคนบอกโอ้ยไอ้นายกที่มันมีตังค์อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกใช้60 40รู้สึกครับเพราะเมื่อวานเนี่ยจะซื้อเดี๋ยวนะซื้ออะไรสักอย่างนึงเครื่องดื่มอันนึงอ้อน้ำจังโมปั่นซื้อน้ำจังโมปั่นครับแก้วละ50บาทแต่ผมจ่ายเท่าไหร่อ่ะพี่น้องจ่าย20ครับจ่าย20ได้50บาทแล้วเราไม่อุดหนุนกันวันนี้จะอุดหนุนกันเมื่อไหร่ครับนะครับพี่น้องผู้ซื้อจ่ายน้อยลงเพราะเราเป็นผู้ซื้อแต่พี่น้องผู้ขายเขายังได้50บาทเหมือนเดิมเพราะ30บาทมาจากที่รัฐสมทบให้ครับเขาที่เขาจะได้มากขึ้นคืออะไรก็คือไอ้คน20บาทอย่างเราไปซื้อเขามากขึ้นถูกไหมเพราะถ้า50บาทก็อาจจะซื้อแบ่งเงินกินนะครับครอบครัวจูงกันไป4คนโอ้โหต้อง200บาทซื้อ2แก้วพอ100บาท คนขายก็ได้ร้อยบาทใช่ไหมแต่ถ้าไป4คนเที่ยวนี้ซื้อ80บาทได้กินทุกคนคนละแก้วแต่คนขายได้200บาทเต็มๆครับนะครับนี่คือเหตุผลที่เราทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมันได้ครบทุกอย่างพี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายถูกลงนะเนื่องจากเหตุการณ์น้ำมันแพงอะไรต่างๆมากมายแต่มันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่ายใช้จ่ายถูกลงนะครับซื้อของได้มากขึ้นคนขายก็ขายของได้มากขึ้นเพราะนั้นถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสนะครับแล้วก็เสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็เสียโอกาสทั้งผู้ขายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองสิ่งที่มันดีกว่านี้คืออะไรคืออย่างเนี้ยสมมติพี่น้องเห็นคนขายของที่มาอยู่ตามถนนเนี่ยเขาเข้าโครงการผมว่าเกือบ 100% เนี่ยเข้าโครงการไทยช่วยไทยหมดอะไรมันเกิดขึ้นเขาอาจจะยังไม่ขายสมมตินะขายหมูปิ้งโอ้แต่เจ้านี้ยังไม่ดังพี่น้องเรามาจากไหนครับมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาจากอุดรมาจากโคราชมาจากสงขลามาอยู่ที่นี่พอไปซื้อนะครับเฮ้ยหมูนี่อร่อยนี่เดี๋ยวซื้อกลับไปบ้านฝากคนที่บ้านนี่ก็เพิ่มยอดขายเขาแล้วใช่ไหมสิ่งที่เขาบอกมาคือไม่ใช่เขาขายได้มากในวันนี้อย่างเดียวเขาปรับฐานเขาด้วยครับจากที่เขาเคยขายได้วันละ 2,000 บาทพอเรารู้จักเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาขายได้ 6,000 บาท 7,000 บาทก็มีเขาก็ปรับฐานจากที่ขายได้วันละ 2,000 ถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปแล้วระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกครับผมไม่ให้มันหยุดหรอกครับนะครับต้องหาเงินหาทองมาให้พี่น้องจนได้นะครับแต่ระหว่างรอเนี่ยฐานที่เขาเคยขายได้วันละ 2,000 บาทมันเพิ่มเป็น 3,000 4,000 นี่คือประโยชน์ของโครงการที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาให้มีเงินสะพัดในประเทศของเรานะครับเงินที่พี่น้องซื้อตรงนี้ไม่ได้ล้วนไหลออกไปไหนเลยหมูก็หมูของไทยไม้เสียบก็ไม้เสียบของไทยข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวของไทยพริกป่นก็พริกป่นของไทยน้ำปลาก็น้ำปลาของไทยมะนาวก็มะนาวของไทยพูดแล้วไปกินกันดีกว่าพูดไปน้ำลายไหลไปนะครับเพราะนั้นผมมาที่เนี่ยทำไมต้องมาหนึ่งอยากมาพบกับพี่น้องชาวเลยแน่นอนสองอยากมาพบกับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่มาที่อำเภอด่านซ้ายนี้แน่นอนสามอยากมาดูผีตาโขนแน่นอนสี่อยากมาชักชวนพี่น้องให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลครับเดี๋ยวผมก็มุกเดิมก็ไม่อ่านแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เราคุยกันแบบนี้ดีกว่าแต่รับรองไม่มีถุยอีกแล้วนะครับ
0: นี่นายกรัฐมนตรีอนุทินที่ผมให้ฟังยาวๆเพราะมันมีเรื่องไทยช่วยไทยพลัสประโยคหนึ่งที่นายกพูดตอนเปิดงานนี่นะครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขาเอามาพาดหัวครับไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนเอามาย้ำอีกทีหนึ่งครับประโยคนี้เมื่อสักครู่ท่านก็คงจะได้ฟังกันแล้วนะครับคุณอนุทินบอกว่าถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกผมไม่ให้หยุดต้องหาเงินหาทองมาให้พี่น้องจนได้ประโยคนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงข่าวแนวการเมืองกันบ้างครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีสองมุมมุมที่หนึ่งจากทางฝ่ายรัฐบาลมติชนพาดหัวว่าเป็นห่วงแพ้ฟาวชี้เลือกตั้งสสรได้เป็นแค่ความเห็นกรวียกบทเรียนประชามตินี่มุมที่หนึ่งมุมจากทางฝ่ายรัฐบาลจากกรวีปริศนานันทกุลพรรคภูมิใจไทย มุมที่สองในมุมของหัวหน้าพรรคประชาชนเทงสัตนิกรอย่าบิดเบือนย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรเอามุมของทางฝ่ายรัฐบาลก่อนคุณกรวีปิศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเนี่ยพูดถึงเรื่องที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาและก็ทางฝ่ายค้านด้วยเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสสรจากประชาชนโดยตรงเนี่ยทำได้ 100% แต่ไม่สามารถที่จะเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้นั่นนะครับคุณกรวีบอกว่าฝ่ายการเมืองทุกคนก็อยากเห็นการเลือกสสรโดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกสสรแต่การที่สวและฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำสองครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติสามครั้งถ้าประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็เป็นเรื่องดีแต่เมื่อเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยถ้าทุกคนเดินตามแนวทางนี้พอไปถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็วินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ได้เป็นไปอย่างที่เข้าใจกันนี้ก็กลายเป็นการแพ้ฟาวอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดเสียหายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดที่บอกว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นความเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่านี่ทางฝ่ายของคุณกรวีปิศนานันทกุลอ้าวคราวนี้ทางฝ่ายคุณเท้งณัฐพงศ์คุณเท้งนี่บอกว่าต้องถามกลับไปยังทางพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณนิกรจำนงคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่อยากให้คุณนิกรหรือพรรคอื่นๆพยายามบิดคำตรงนี้คิดว่าข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนักข่าวก็ถามว่าเรื่องชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเนี่ยพรรคประชาชนจะส่งคนไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางฝั่งสวไหมคุณเท้งณัฐพงศ์ก็ตอบว่าถ้าสวใช้อำนาจในฐานะตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่มีอิทธิพลของกลุ่มการเมืองใดครอบงำก็สามารถชะลอกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญออกไปได้จนกว่าเราจะได้ร่างที่ปรับปรุงให้ที่มาของสสรยึดโยงกับประชาชนโดยตรงแต่หากทุกอย่างเดินหน้าก็เห็นค่อนข้างชัดการให้ความเห็นของพรรคการเมืองจากสภาล่างการขยับขยื่นของสวในฐานะสภาบนเนี่ยบังเอิญมันออกมาในทิศทางเดียวกันยืนยันเดินหน้าร่างที่ไม่ใช่ร่างที่ประชาชนต้องการมากที่สุดถ้าเป็นเช่นนั้นกระบวนการก็ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นครับนี่คุณนิกรจำนงไอ้คุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส่วนทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยมีรายงานข่าวนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเสียงแตกภวาเลือกตรงสสรเนี่ยมีรายงานข่าวว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเห็นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นที่ว่านี้น่ะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรนี่เรื่องเกี่ยวกับการแก้ รัฐธรรมนูญนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ณัฐพงษ์จี้ปปช.สอบ AI Passport เนี่ยคือคุณณัฐพงษ์บอกว่าพระราชบัญญัติหัวประมูลในมาตรา14วรรค2ก็เขียนเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลถ้าปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส่อว่าจะมีการหัวประมูลเช่นมีการล็อกสเปคการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้านี้แล้วก็ล็อกได้เลยเนี่ยก็ควรจะใช้ตรงนี้ก็ควรใช้ตรงไหนที่เป็นราคากลางรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงแค่นี้มีพฤติการแค่นี้ปปช.ก็สามารถสอบสวนตามกฎหมายและเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินคดีต่อไปเอาลองฟังเสียงของคุณเท่งณัฐพงษ์ครับ
2: ไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับถ้าปปช.เห็นว่ามันมีพฤติการที่ส่อเขาปปช.ก็ต้องดำเนินการสอบสวนโดยทันทีโดยไม่ต้องมีคนร้องด้วยซ้ำถ้าปปช.ไม่ร้องเนี่ยแปลว่าปปช.เองก็ทำผิดต่อกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเองด้วยซ้ำก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีการออกมาแสดงข้อคิดเห็นแบบนั้นยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐมนตรีจะสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้มากกว่านี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่ออกมาบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยก็คือการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็การทบทวนการดำเนินโครงการนี้ใหม่ในเมื่อสังคมตั้งคำถามขนาดนี้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาที่มันมีเหตุผิดปกติเยอะเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกไปก่อนซึ่งจริงๆมันก็มีช่องทางสัญญาอยู่แล้วตามพรบจัดซื้อจัดจ้างต่าง
0: ๆคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาย้ำเตือนนะครับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับสินค้าที่มีการวางขายในห้างร้านต่างๆอย่างกรณีของหวังเหล่าจีซึ่งเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก็ถูกละเมิดมาอย่างต่อเนื่องกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เตือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เตือนแล้วเตือนอีกนะครับสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจีที่มีขายตามร้านอาหารจีนภัตตาคารจีนร้านมาล่าต่างๆนี่นะครับมันผิดนะครับแล้วก็ถ้าเขาไปตรวจเจอเนี่ยมีโทษสูงสุดจำคุก3ปีนะครับปรับตั้ง 300,000 นะครับสำหรับผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์นี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางเจ้าของลิขสิทธิ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจีเขาก็ไล่ดำเนินการเอาผิดแจ้งความดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับสินค้าที่ถูกต้องก็คือกระป๋องสีแดงๆเนี่ยจะต้องมีแถบสีดำข้างบนครับนั่นแหละคือของแท้ครับถ้าไม่มีแถบสีดำเนี่ยเป็นของปลอมลอกเลียนแบบนะครับท่านผู้ฟังครับเอารณรงค์ต่อเนื่องครับสำหรับใครที่มีบ้านที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.เอาเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยแยกออกมาแล้วขยะรีไซเคิลนี่นะครับพวกกระป๋องขวดพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยมีมูลค่าครับจะมีผู้มารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านถึงชุมชนของท่านหมู่บ้านของท่านก็คือบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลให้ก็ได้2ต่อเลยนะครับ1เสียค่าขยะราคาเท่าเดิมคือเดือนละ20บาท2ขายขยะรีไซเคิลก็จะทำให้เกิดรายได้นะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงช่วงคมคิดคอลัมนิสต์แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเข ขียนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละครับแม่ลูกจันทร์ขอเรียกร้องนายกอนุทินพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยให้สอดคล้องกับคำแนะนำของประธานศาลรัฐธรรมนูญและให้สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินได้ลั่นวาจาไว้ว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามคำสั่งประชาชนด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงเคยพูดอะไรไว้ต้องทำตามคำพูดด้วยแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ก็มีนัดที่จะพูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้อยากจะชวนอาจารย์ธนชาติคุยกันเรื่องของรัสเซียกับยูเครนกันหน่อยอาจารย
2: ์ครับผม
1: คือในขณะที่ตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านเนี่ย
2: ครับ
1: เขาเงียบกันแล้วแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่ากรุงมอสโกของรัสเซียรุ่มร้อนขึ้นมาจากการโจมตีของฝั่งยูเครน
2: ครับ
1: โลกใบนี้มันไม่มีทางที่จะสงบเลยเด้ออาจารย
2: ์ครับ
1: ครับ
2: ประเด็นที่คุณณรพงษ์ตั้งคำถามนี้ความยืดเยื้อของเหมือนสงครามเนี่ยนะก็คือรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมคุณณรพงษ์ครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นปมประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนนะสะสมมานานมากเลยเรื่องนี้ถ้ามองถึงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นสภาพโซเวียตนี่เขาก็อยู่ในเป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับ
1: คร
2: ับ พอแยกออกไปเนี่ยในมุมมองของรัสเซียมองว่าวันนี้ยูเครนเนี่ยเหมือนจะขยายตัวนะจะมองถึงว่านาโต้เนี่ยคือในเรื่องที่จะพยายามที่เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญานะครับแอตแลนติกเหนือหรือเรียกว่านาโต้นะคุณณรพงษ์ครับ
1: คร
2: ับ คล้ายๆถ้าพูดกันภาษาเข้าใจง่ายก็คือรัสเซียเนี่ยมองว่ายูเครนเนี่ยจะไปเป็นสมาชิกนาโต้นะก็คือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการนำอิทธิพลทางทหารตะวันตกนะคุณณรพงษ์นึกออกไหมครับว่ามาประชิดดินแดนรัสเซียซึ่งรัสเซียเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงประวัติศาสตร์นะให้มองถึงว่าทางปูตินเองเนี่ยหรือวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยเคยกล่าวในเชิงประวัติศาสตร์ว่ายูเครนหรือรัสเซียเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนะเราไม่ยอมรับในฐานะที่พอแยกออกไปเนี่ยถือว่ายูเครนในฐานะที่รัฐเอกราชก็จริงอ่ะนะครับแต่ที่แยกขาดจากอิทธิพลรัสเซียโดยสมบูรณ์เนี่ยแต่ต้องใช้ยูเครนอยู่ในแวดล้อมของอิทธิพลรัสเซียคล้ายๆเป็นสหภาพยุโรปอ่ะสหภาพโซเวียตอ่ะคุณณรพงษ์ครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเลยทําให้ทางปูตินเองเนี่ยเค้าไม่ยอมว่าทางยูเครนเนี่ยจะไปเป็นสมาชิกก็เลยสู้รบกันที่เห็นเนี่ยโอ้มานานมากนะตั้งแต่ในเรื่องจุดแย้งก็คือ2014เลยนะจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งเกิดตรงนั้นคุณณรพงษ์ว่ากี่ปีมาแล้วเนี่ย
1: มัน
2: มีการละอ๋อละแองกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือช่วงปี2022อันนี้มัน2026แล้วเนาะรัสเซียประกาศเปิดปฏิวัติทางการงานพิเศษคือเห็นถึงว่าการสู้รบเนี่ยเริ่มก่อเกิดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วคุณณรพงษ์ครับ2022อันนี้มัน2026 4ปีแล้วนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: กลุ่มประเทศที่มีหือมีอือกับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็มีแต่ยูเครนนี่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับผมฮะเพราะว่าคุณณรพงษ์ดูว่าไอ้ที่บอกว่าการไอ้สถานคาซัคสถานอะไรอยู
1: ่
2: ก็ประมาณ15ประเทศนะพอแยกออกไปใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของยูเครนเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นมิติของที่เขาอยากจะมองถึงอิสระเพราะเขาอยู่ใกล้กับทางยุโรปนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ชายแดนนาโต้เนี่ยเป็นตัวเร่งที่จะเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทำให้สงครามยืดเยื้อถึงปัจจุบันนะครับคุณณรพงษ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแต่ละยูเครนนี่ก็มีแหล่งผลิตของก๊าซธรรมชาติเยอะมากนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดละอองละแองกันนานและที่คุณรพงษ์พูดนะครับว่าจากเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยยังมีความรุนแรงนะอยู่ในกรอบเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อโดยมีประเด็นสำคัญก็คือการสู้รบ นะเราเห็นว่าการโจมตีพรมแดนต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเครนเนี่ยได้ยกระดับโจมตีตอบโต้โดยโดรนนะ
1: คร
2: ั
1: ้
2: งใหญ่เลยนะหมายถึงว่าเข้าสู่พื้นที่รัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยตั้งยูเครนกับกรุงมอสโกเนี่ยนะหรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยห่างกันเกือบ 2,000 กิโลนะ
1: ครับ
2: พันกว่ากิโลเนี่ยสามารถส่งฝูงโดรนนะแล้วก็แต่ไม่เกิดความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานนะขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีขีปนาวุธถล่มเมืองสำคัญของยูเครนนะเช่นเมืองคีฟเนี่ยและเมืองกาอิฟใช่ไหมเมืองกาอิฟกับเมืองเคฟนะอย่างต่อเนื่องแต่การแย่งชิงพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเรามองถึงอะไรรู้ไหมครับว่าเป็นการสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่รัสเซียยังคงพยายามยึดพื้นที่นะครับแต่พอมาเห็นเหตุการณ์เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยส่งโดรนเนี่ยไปตมก็เรียกเป็นเจิงสัญลักษณ์และเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ไปประชุมนะที่บ้านของเขาเองเลยนะก็คือเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งทางมอสโกเป็นเมืองหลวงแล้วก็เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยอยู่ไกลเป็นมากเลยนะเป็นบ้านเกิดของทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเราเห็นว่าทางยูเครนก็ส่งอะไรรู้ไหมฮะส่งโดรนมาทิ้งบอมเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบควันเนี่ยให้การประชุมของทางที่ทางประธานาธิบดีปูตินไปเนี่ยดูแล้ววุ่นวายพอสมควรนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ
1: ครับศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจารย
2: ์ครับ
1: เราก็ได้ติดตามข่าวมายาวนานหลายปีละแต่ดูเหมือนว่าประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย่างจีนหรือว่าอเมริกาเนี่ย
2: ครับ
1: ดูเหมือนว่าปล่อยวางอ่ะปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปก็แล้วกันเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย
2: ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองถึงว่าในเรื่องของทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับประเทศจีนและก็เกาหลีเหนือนะครับและก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทําเองนี่มองว่าในเมื่อที่ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยดูแล้วไม่ได้เป็นมิตรที่ถาวรแต่ในฝั่งยูเครนเนี่ยมีทรัพยากรก๊าซธรรมชาตินะมีหลายอย่างเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าก็ขายก๊าซธรรมชาติไปที่ยุโรปนะยุโรปหลายประเทศเนี่ยเวลาฤดูหนาวเนี่ยจะต้องซื้อ เขาเรียกว่าก๊าซที่ในการผลิตเกี่ยวกับไอ้อากาศอุ่นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้เขามีความสู้รบกันแบบนี้เพราะว่าเราเห็นได้ว่าทางประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยก็ไปหาพันธมิตรเราได้เห็นไปที่สหรัฐอเมริกา 2-3 ครั้งนะแล้วไปเยือนยุโรปต่างๆเนี่ยไอ้ก่อเกิดถึงพันธมิตรเกิดขึ้นเนี่ยเลยทางฝั่งยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่มีท่าทีที่จะในการที่ก็เรียกว่าเจรจาหยุดยั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและวันนี้เนี่ยผมว่าอิสระต่างความคิดของประธานาธิบดีในส่วนของยูเครนนี่เขาเป็นพวกที่ไม่ก็ยอมอะไรหลายอย่างกันนะครับ
1: ครับผมลองเอาภาพข่าวจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาเปรียบเทียบกับการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชานี่นะอาจารย
2: ์
1: ถึงแม้ว่าสภาพบ้านเมืองมันจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่นะ
2: ครับ
1: แต่ได้เห็นความแตกต่างกันตรงที่ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเขาถล่มกันไม่เฉพาะแนวชายแดนน่ะเล่นกันถึงเมืองหลวงเลย
2: ครับ
1: ถล่มเมืองชั้นในสร้างความเสียหายยับเยินมหาศาลในขณะที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็จะลบกันตามแนวชายแดนในอำเภอชายแดนกันความเสียหายความพินาศยับเยินนี่มันแตกต่างกันเยอะเลยอาจารย
2: ์โอ้แน่นอนครับเราเห็นข่าวมาช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการลูกเล็กเด็กแดงความเสียหายบ้านเรือนต่างๆนะครับเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งบอมระเบิดเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ในส่วนของทหารรับจ้างเราเห็นมาเป็นปรากฏการณ์ที่นี่คือสงครามเลยนะนะยืดเยื้อมา3ปีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งวันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ถ้ามองปลีกปลอยในเรื่องของที่คุณเอิร์พงพูดเขมรกับไทยเนี่ยมันเรื่องชิปจอยนะหมายถึงว่าเป็นการที่ยังไม่ถึงกับสงครามโดยตรงอ่ะนะนี่เป็นเรื่องการปะทะซึ่งเราเห็นการสูญเสียนี้ ในเมืองการทิ้งบอมไปในเมืองหลวงนี้ยังไม่เกิดนะครับ
3: ครับ
2: ถึงแม้ว่าทางฝั่งไทยเราเนี่ยมีขีปนาวุธที่สำคัญนะครับหรือกัมพูชาจะมีขีปนาวุธที่ส่งมา 2-300 กิโลเนี่ยสบายๆเนี่ยเราไม่ยังมีตรงนั้นนะครับอาจจะมีป่าปลายที่เกิดขึ้นในจึงที่ผ่านมาอาการนะครับที่มองถึงแก๊งสแกมเมอร์ที่โดนบอมไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คุณนรพงศ์พูดเนี่ยในส่วนของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยน่าเป็นห่วงเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็ยังคิดว่าผมเคยไปรัสเซียนะเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่ความสง่างามถ้าใครเคยไปรัสเซียคุณนรพงศ์รู้ไหมว่าในส่วนที่อนุสาวรีย์ทุกสี่แยกเลยนะแม้แต่รถไฟข้างล่างก็เรียกว่ารถไฟที่เป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างๆอาการบ้านที่ใหญ่โตโมโหฬารทั้งนั้นแหละแต่ละอาการแต่ละเมืองเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยพอในส่วนยูเครนเองเนี่ยซึ่งก็อยู่ติดเมื่อก่อนก็อยู่ในใกล้ๆว่าเป็นสหภาพโซเวียตด้วยกันเนี่ยนะก่อนแยกออกไปเนี่ยเขาก็คนก็เป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะใช้คำว่าพี่น้องกันเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยพอมาสู้รบแบบนี้กันเนี่ยคนที่รวยๆก็กลับมาอยู่ในเอเชียเยอะโดยเฉพาะเมืองไทยนี่ก็เยอะนะรัสเซียกับยูเครนมาอยู่แถวพัทยาเรานี่เยอะเลยนะหนีคนรวยๆนะคนพี่น้องชาวบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเยอะนะครับคุณระพงศ์เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะดูแล้วนะครับ
3: ไม่จบง่าย
2: ๆเนี่ย
3: แต่ยังยืดเยื้อเรื้อรังกันต่อไปอย่างนี้แหละ
2: นี่แหละประเด็นคือคุณนภพงศ์ผมเองจริงแล้วมีแผนนะจะพานักศึกษาปริญญาเอกไปที่รัสเซียเนี่ยนะครับจริงได้จองตั๋วเครื่องบินกันไปแล้วเนี่ยประมาณ40คนนักศึกษาปริญญาเอกผมเนี่ยจองตั๋วแล้วนะเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยกำหนดวันที่27เมษาถึงวันที่6พฤษภาคมสุดท้ายต้องเลื่อนนะเพราะว่าสายการบินสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไปลงที่ดูไบไงพอลงดูไบตอนนั้นสงครามเนี่ยอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยแล้วก็มาดูไบก็กำลังปะทะกันอยู่เนี่ยเราก็เลยเลื่อนติดต่อสถานเอกอัครทูตของกรุงมอสโกแล้วก็มหาวิทยาลัยมอสโกเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้อนรับให้นักศึกษาปริญญาเอกของมาริเกิร์กเราเนี่ยไปฟังบรรยายสรุปนะเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กด้วยนะเพื่อที่จะไปดูหลายๆอย่างเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยต้องเลื่อนขณะเดียวกันณวันเวลานี้เนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นช่วงอากาศร้อนแล้วก็ทุกอย่างมันมีรายได้ก็เรียกว่าอะไรนะการท่องเที่ยวมันก็ช่วงนี้พีคนะในส่วนของรัสเซียแล้วก็เลยเลื่อนไปน่าจะกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นอากาศหนาวพอดีเพราะอากาศหนาวเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเที่ยวกันมากช่วงนี้เป็นช่วงก็เรียกว่าสีขาวของรัสเซียแหละเป็นการท่องเที่ยวที่เขารีบเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงเนี้ยมันพีคมากเลยนะการท่องเที่ยวของรัสเซียครับ
3: ครับอ๋อเดิมทีเนี่ยมีกำหนดที่จะนำคณะนักศึกษาไปรัสเซียช่วงเดือนเมษาพฤษภา
2: ครับผม
3: แต่ตอนนั้นมันเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: ครับผม
3: เรื่องสายการบินมันบินไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเลื่อนออกมา
2: ครับเป็นห่วงก็เพราะว่ามันต้องไปแวะพักที่ดูไบนะเราบินตรงจากกรุงเทพเนี่ยนะสุวรรณภูมิแล้วไปลงที่ดูไบแล้วก็เลี้ยวไปอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยไปที่รัสเซียสายEA นะก็คืออาร์มิเลตเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสายการบินมีอยู่2เส้นสายเองนะขณะนี้ก็เลยต้องเลื่อนคุณอภงครับเดี๋ยวก็มีกำหนดว่าจ่ายเงินจ่ายทองกันไปเรียบร้อยแล้วนักศึกษา
3: แล้วมีแผนจะไปอีกช่วงไหนอาจารย
2: ์กะไว้ก็คือต้นตุลาคมนะครับ
3: ครับ
2: วันนี้ก็เลยติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยมอสโก นะว่านักศึกษาการจัดการองค์การยุคใหม่ปริญญาเอกรุ่นที่4ของผมเนี่ยประมาณ40คนเนี่ยเราไป MOU นะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเรียนรู้กันรัสเซียก็ยินดีนะก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่การศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยเราไปเมืองจีนนะเที่ยวที่แล้วผมไป MOU ที่ทางออกฟอร์ดสหรัฐอเมริกาของอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนของเยอรมันก็ไปมาแล้วนะที่แล้วก็ในส่วนของออสเตรเลียนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคือแต่ละปีเนี่ยทางเราเองเนี่ยจะให้นักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยไปดูต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆซึ่งมหาวิทยาลัยมอสโกนี่ก็เป็นเป้าหมายสำคัญ นะครับแล้วก็ได้ประสานไปยังท่านทูตกรุงมอสโกนะท่านก็พร้อมที่จะต้อนรับเราลงการไว้กันเรียบร้อยลงกำหนดการกันแล้วเนี่ยก็เลยเลื่อนกันมาครับผม
3: ครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะอาจารย์ว่า
2: ครับผม
3: ถ้าไม่เลวร้ายไปกว่านี้ก็คงจะไม่มีปัญหา
2: ครับ
3: ครับพูดถึงรัสเซียเนี่ยก่อนที่นายกอนุทินจะกลับมาจากการไปประชุมที่รัสเซีย
2: ครับ
3: รัสเซียอาเซียนนั่นนะครับอาจารย์
2: ครับครับ
3: ปรากฏว่ามีเสียงตุ้มตามเกิดขึ้นนี่ก็สร้างความหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่านายกของเราเนี่ยไปในนามอาเซียนนะครับกับรัสเซียสมัยพิเศษนะ
3: ครับ
2: ก็เรียกว่าที่เมืองกาซานเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: เมื่อวันที่17-18ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือได้เห็นถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งสหรัฐรัสเซียนะสหพันธรัฐรัสเซียและก็ในส่วนของหลายประธานาธิบดีนะของในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี2026ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ได้มีผู้นำอาเซียนเนี่ยไปประชุมครั้งนี้เนี่ยเยอะเลยนะ11ประเทศนะรวมถึงติมอร์เลสเตด้วยนะ
3: ครับ
2: นายกอนุทินของเราก็ไปนะครับแล้วก็นายลอเรนวองก็คือนายกสิงคโปร์ก็ไปนะครับนายเกากิมบวนเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าไปมีนโยบายต่างๆนะครับเราเห็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเฉลิมฉลองครบ35ปีของความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียนะโดยเน้นการรับรองก็เรียกปฏิญญากาซาน2026แล้วก็กำหนดแผนปฏิบัติการความร่วมมือยุทธศาสตร์เนี่ยในช่วง2026เนี้ยจนถึง2030นะเราถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ในส่วนของนายกอนุทินจารุยคุณของเราเนี่ยนะครับเขาก็เสนอมิติสำคัญนะคุณธนพงศ์ครับ
3: ครับ
2: มิติที่มองถึงว่าการประชุมเนี้ยนายกก็ได้เสนอ 3R นะครับในเรื่องของที่บอกว่าภูมิภาคนิยมเอ่ยความยืดหยุ่นเอ่ยหรือความในการรับมือในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับในการที่จะให้เกิดสอดคล้องเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ก่อเกิดแห่งความท้าทายในระดับโลกเช่นกันนะผลักดันการค้าเสรีเนี่ย FTA นะซึ่งไทยเนี่ยมองถึงว่าจุดยืนสนับสนุนการจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยนะคือให้เห็นของส่วน EU นะเพื่อขยายอะไรรู้ไหมครับโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยการทูตเศรษฐกิจแบบอย่างนี้ก็บอกว่าการเลือกทางการเดินทางครั้งนี้เนี่ยตอกย้ำนโยบายการทูตที่สมดุล นะโดยไทยดูบทบาทการประตูเชื่อมนะระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปเนี่ยผมว่าเพราะว่ารัสเซียคุณณพงศ์อย่าลืมว่ามีน้ำมันด้วยนะมีหลายๆอย่างนะวัตถุในเรื่องของหลายๆประเด็นที่ถ้าเกิดต่างไทยเราเนี่ยที่เราเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสงครามเมื่อก่อนเนี่ยในตะวันออกกลางเรื่องน้ำมันเนี่ยเราไปซื้อจากอิหร่านนะไม่ได้เนี่ยก็ต้องพุ่งเป้ามาที่รัสเซียเพราะรัสเซียเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ยังมีทรัพยากรในเรื่องธรรมชาติเรื่องก๊าซนี่เยอะมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะการอาเซียนเนี่ยอย่าลืมว่า11ประเทศแต่น่าเป็นห่วงนะคุณรพงศ์ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยใน11ประเทศเนี่ยไปดู GDP รายได้มวลรวมของเราด้อยค่าสุดเลยก็คือ 1.5 นะ 1.5% เองนะน้อยมากเลยนะ
3: ครับ
2: ยังแพ้ติมอร์เลสเตนะ 4% เวียดนามนี่ 7.2% นะในปี2526เนี่ย2569เนี่ยนะครับคุณพงศ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็หวังว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆนะตลาดรัสเซียนี่ก็เป็นตลาดที่น่าจับตามองนะเพราะว่ายังไงสภาวะของสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยประชาชนเขายังต้องการอาหารเยอะมากเช่นกันนะครับแล้วก็ทรัพยากรเมืองไทยของเราเนี่ยต่อไปผมว่าการเชื่อมโยงเหล่านี้มันเป็นการค้าการขายกันได้ด้วยนะครับคุณพงศ์ครับ
3: ครับพูดถึงรัสเซียเนี่ยก็นึกถึงปุ๋ยนึกถึงพวกปิโตรเคมีอะไรพวกนี้นะอาจารย
2: ์ครับผม
3: ของเขามันเยอะ
2: เยอะมากครับเพราะว่าเรื่องก๊าซธรรมชาติเรื่องอะไรเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยในการประสานเนี่ยผมว่าในส่วนของประธานอาเซียนเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็มองนะว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนอย่างไร600กว่าล้านคนนะ ใน11ประเทศเมื่อก่อนมัน10ประเทศนะติมอร์เลสเตนี้เข้ามาเป็นประเทศที่11โป่ง100กว่าล้านคนเนี่ยอย่าลืมว่าจุดที่ยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์จริงๆเนี่ยประเทศไทยเรากึ่งกลางในภูมิภาคอาเซียนนะ
3: ครับ
2: นึกออกมั้ยฮะทางใต้ก็มาเลเซียใช่มั้ยครับ
3: ครับ
2: ตะวันตกก็พม่าตะวันออกก็ไม่ว่ากัมพูชาก็ดีลาวก็ดีเนี่ยนะครับเชื่อมไปต่ออินโดนีเซีย200กว่าล้านคนเนี่ยวันนี้การค้าขายเนี่ยผมว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องค้นหาจุดแข็งให้เจอนะแล้วก็ต้องรีบทำเป็นหลายๆอย่างนะการเมืองก็ให้นิ่งขึ้นนะนะถ้าการเมืองนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยการลงทุนต่างๆนี่เกิดขึ้นผมเองจริงแล้วถ้ามีเวลาผมจะเล่าให้ฟังผมเพิ่งกลับจากเวียดนามนะครับที่เห็นถึงว่าวันนี้การเติบโตของเวียดนามเนี่ยอยู่ในสมาชิกอาเซียนเนี่ยเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยนะทำไมเขาคาดการณ์ถึงเติบโตนะในปีนี้2026เนี่ย 7.2% นะคุณนรพงศ์ขณะเดียวกันเมืองไทยเราเนี่ย 1.5% ซ
3: ึ่
2: งต่างกันมากเลยนะกำลังคนของเขาเนี่ยเป็นยุคทองนะนะเนี่ยวันนี้เลยต้องมองว่าเมืองไทยเรานี่ต้องหวนกลับมาดูตัวเองนะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครับคุณนรพงศ์ครับ
3: ครับได้ครับอาจารย์เอาละมีโอกาสค่อยมาสนทนากัน
2: ครับ
3: นี่ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนรพงศ์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่แล้วก็สาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับมีข่าวเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองข่าวสดพาดหัวใหญ่ว่าอธิบดีเมินปลัดจังหวัดฟ้องปมเด้งโต้สั่งช่วยน้ำเงินอธิบดีนฤชาโคษาศิวิไลพูดถึงเรื่องที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดมาตรา157กรณีที่อธิบดีสั่งให้อดีตปลัดจังหวัดไปช่วยราชการแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนั่นนะครับคุณนฤชาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนเองและก็ไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนการฟ้องร้องของอดีตปลัดรุ่งเรืองเนี่ยก็มองว่าเป็นสิทธิ์ถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและตนได้ขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของทางกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้น